0: ำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไว้ในหมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางของนายวรยุทธ์กลับเข้ามาประเทศไทยแต่อย่างใดนาทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษประกาศคว้าตัวอิลิแมนเอ็นดีไอแนวรุกทีมชาติเซเนกัลของเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,640 ล้านบาทพ่วงโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทรวมมูลค่าสูงสุด65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีโดยดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงขยับเข้าเล่นตรงกลางสนามได้เช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกซัสโซโลชนะดวลเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่ 4-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1 อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่า 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบาดิน 3-0 คีมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน 0-1 ดันดี FC เสมอเซนต์จอห์นสโตน 1-1 และฟาวเคิร์กแพ้กัสโกเรนเจอร์ 1-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการขวัญใจเจ้าจีนแพ้อเล็กซ์มิสเซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ 4-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โอกาสเยือนประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้า4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนกองกำลังผาเมืองจัดทีมสกายด็อกเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลจิตอาสาทำโครงการจิตอาสาบริการซ่อมเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินไหวแม่สอดจังหวัดตากขนาด 2.3 ลึก1กิโลเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาดับทะลุ 1,200 ศพกู้ภัยเนปาลยังไม่หมดหวังยังเร่งหาผู้รอดชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็เปิดเพลงเอาใจพ่อยกแม่ยกนะครับที่ ในขณะนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พัทยาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเพลงผู้การเรือเร่
1: ใช่ครับว่าทหารเรืออ้อนรักนะครับมาจากประกอบละครดังในตำนานผู้การเรือเร่เนี่ยนะครับ
0: จากละครใช่ไหม
1: จากละครครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ครับ
0: ชะโอแม่คุณทูลหัว ใช่ไหมแม่คุณบุญเหลือ
1: แม่คุณบุญเหลือ
0: ทหารเรือ
1: มีหลายท่อนนะครับ
0: มีหลายท่อนทหารเรือที่มานี่ก็คือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักนะ
1: คึกคักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพัทยาก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ในส่วนของทหารสหรัฐเองทหารเรือเนี่ยนะครับที่มีการเทียบท่าขึ้นฝั่งก็มีข้อปฏิบัตินะครับเขามีข้อห้ามข้อกำหนดข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับ เป็นอย่างไรนะฮะสักครู่หนึ่งในรายการ
0: ก็เป็นข้อห้ามจากทางสหรัฐด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับเป็นข้อปฏิบัติของกำลังพลทหารเรือเขาเนี่ยนะครับ
0: เพื่อความเรียบร้อยของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนสาวไทยบอกห้ามข้อเดียว
1: ยังไงฮะ
0: ห้ามกลับอยู่ไม่นานหน่อย
1: ไม่ได้เพราะเขามีกำหนดกลับวันอาทิตย์นี้
0: ใช่ไหม
1: ครับวันที่6กันยายนครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมี
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับคุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็ทราบว่าเช้านี้มณฑลทหารบกที่45เนี่ยรับชมแล้วก็ร่วมแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: คุณต้นน้ำแล้วก็คุณสุรศักดิ์
1: ใช่ครับ
0: ครับคุณฤทธิรงค์ก็เข้ามาชมในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้รวมถึงผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยครับ
0: ครับเจนิดผัดไทยบางใหญ่นะฮะขอบคุณสำหรับผัดไทยวันก่อนนู้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก็มารับชมกันด้วยนะครับเจ๊หมวยคุณเพ็ญอุตสาห์จากบางเขนนะฮะเอาละครับวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยด้วยเรื่องอันเป็นสิริมงคลเมื่อวานเนี่ยผมไปงานเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคร
1: ับ
0: ครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างเป็นพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วนะครับ48ก็มาจาก48พรรษาของพระราชินีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อบรอนซ์นะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับพระนิรันตรายเนี่ยมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชนะครับทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่าพระนิรันตรายซึ่งหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับก็เป็นการ สร้างองค์พระพุทธปฏิมาด้วยพระราชศรัทธาในสมัยรัชกาลที่4นะครับถวายหรือพระราชทานแก่วัด18วัดเมื่อสมัยครั้งประโน้นนะครับสำหรับพระสัมพุทธพันนีหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารนะครับซึ่งก็จัดสร้างในรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับมีพุทธลักษณะที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติติกนิกายนะครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชและก็ประทับจำพรรษาที่วัดสมรายวัดสมรายปัจจุบันก็คือวัดราชาธิวาสวิหารนั่นเองครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วก็โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าครับ
1: ครับก็ดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับถ้าใครได้รับชมผ่านเพจก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีรุ้งกินน้ำด้วย
1: โอ้
0: ระหว่างที่ทรงประกอบพิธีเททองนี้นะครับ
1: ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับจากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีนะครับที่วัดดิษฐ์วงศารามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กนะครับไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก่อจากเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับพร้อมทั้งได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยรวมถึงมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและจิตอาสาที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือด้วยครับ
0: ครับอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณตี2ครึ่งนะครับทำให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ก็ได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามนี่แหละเป็นที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยช่วงนี้หลายคนบอกโอ้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรู้สึก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ย 2-3 เหตุการณ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแหละว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุใดกันแน่เนี่ยนะครับอ่ะก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมโพจน์นำขึ้นมานะฮะมีภาพเด็กด้วยสงสารจับใจอาจารย์สุธีครับโอ้โหบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปพักยังบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไปให้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
0: นึกถึงคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ครับไม่เหลืออะไรเลยบางคนออกมาแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง
1: ครับ
0: ได้กระเป๋าถือใบเดียว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อเนี่ยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่นครพนมคุณผู้ฟังครับก็มีการให้โปรดให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 92,040 ไร่ครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นกล่องที่บรรจุสิ่งของพระราชทานเนี่ยนะครับ นะฮะก็มีการพระราชทานให้กับผู้แทนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและรองประธานอนุกรรมการนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ไปดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ปางสีดาด้วยครับ
1: ครับก็โครงการนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราโชบาตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด27โครงการด้วยกันครับ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่1โดยท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะครับก็เปิดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เป็นประธานครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาจำนวน150คนครับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดีมีความสามารถเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนปลูกฝังให้แก่เยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนมีความรักในชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
0: ครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียครับกระชับความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยแล้วก็พลโทดาโตะไครูอัสมีซาวบินอามัดนาเต้าผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียครับเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้ง2ประเทศ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังก็คือการประชุมหารือในครั้งนี้เขาจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนกันด้วยนะครับนอกเหนือจากมิติด้านชายแดนที่เน้นย้ำเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในมืดพื้นที่ชายแดนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจในมิติสังคมในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับกลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามนะคร
1: ับ
0: เชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประชุมอาเซียนไทยมาเลเซียครั้งต่อไปเนี่ยนะครับกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพในห่วงเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าเลยครับ
1: ครับก็จากในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับแต่ว่าไปที่ชายแดนทางด้านของกองกำลังบูรพาทางด้านของพลเอกธรพงศ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองกำลังบูรพาด้วยนะครับท่านก็ไปที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์กองกำลังบูรพากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะครับทางนี้ท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลและท่านก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนท่านเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะว่าจะต้องมีการลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: ครับโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนมีความเชื่อมั่นมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมีความหมายต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความอบอุ่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับในส่วนของกำลังพลนะครับที่ก็ได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็เอกราชของชาติไทยรวมถึงพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับการที่เป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศ
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งข้าศึกทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงมาตรการปิดด่าน 100% อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าทหารชายแดนก็ยังเฝ้าระวังรวมทั้งสกัดสิ่งผิดกฎหมายทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางที่อาจจะถูกใช้หลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจนถึงเวลาประมาณ 23:30 น. 5:30 น.พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันขับผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ถ้าทางจะมีพิรุธเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องสงสัยเลยนะครับผิดกฎหมายมาเต็มคันรถมูลค่าของกลางประมาณ65ล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเยอะขนาดไหนครับ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถยนต์ทั้ง3คันพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม7นาย7รายเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมณฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนแล้วก็รายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดตลอดจนขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะดำเนินการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายเรามีเวลาสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของทหารเรือสหรัฐกันสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับ เทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังพลของกองทัพเรือตอนแรกเนี่ยมีรายงานเขาบอกว่า 5,000 คนแต่ 5,000 นายนะครับ แต่จริงมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย 4,800 นายด้วยกัน
0: ก็เยอะนะ
1: ก็เยอะอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเขามีข้อห้ามนะฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ห้ามเด็ดขาดก็คือการเข้าร้านบริการจำหน่ายกัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นขี่เจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของแพลากร่มอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือสถานบันเทิงบางพื้นที่นะครับห้ามเข้านะครับหลังจากที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือ
0: ยามวิกาล
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่อนุญาตก็คือยังสามารถไปท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ตาม
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษายุคกาลเหนือข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพุทธธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุพระมัจเจมะภิสุทท่านสายตรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระโคพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อในรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณอัมมังปูเชมิเอมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวัสดิ์ขาโตพระกวตาธรรมโมอัมมังนัมสามิกับอมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญกุญยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาติหาริยกำลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสัทธาสติภวันตุเมสิทธิพุทธังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะชาลิติสิทธิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาลิติสิทธิสังฆังกิจังมะมะคู่คนไหลมานะชาลิติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังภวันตุเมอัมมาจมาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติอัมมาจมาเทวาอภิราภามพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตมะนะโมพุทธายะเวรทะโยมเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเวรอิทิโยมพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านเสียงคลื่นกระทบหาดเสียงปราดกระทบใจกระแสน้ำเปลี่ยนใจปลาพระธรรมเทศนาเปลี่ยนใจคนสาธุชนทั้งหลายในอาตมาภาพต้องขอขอบใจกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนได้มอบรางวัล Thailand Moral Award Thailand Moral Award ก็คือเป็นบุคคลต้นแบบที่ทำงานด้านคุณธรรมก็คือสุจริตกิจอาสาวินัยพอเพียงกตัญญูสุจริตกิจอาสาวินัยพอเพียงกตัญญูที่ได้ขับเคลื่อนมาแล้วก็ได้รับรางวัล Thailand Moral Award ก็
ขอมอบเป็นของขวัญให้กับชาวอำเภอพัฒนานิคมและก็เช่นเดียวกันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาช่วยก็คือโรงเรียนพัฒนานิคมก็ได้สูญเสียบุคลากรด้านบุคลากรด้านการศึกษาไปอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์การสุดามาช่วยซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญในโรงเรียนพัฒนานิคมที่ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนพัฒนานิคมจากโรงเรียนขนาดเล็กขนาดมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่พิเศษร่วมพัฒนาด้านรายได้ด้านบริหารบุคคลบริหารงานบริหารทั่วไปนะก็อาตมาเองก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคมมาหลายสมัยบางยุคก็เป็นที่ปรึกษาเพราะหมดวาระก็ได้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนพัฒนานิคมนะก็ในนามกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาช่วยที่สูญเสียอาจารย์การสุดามาช่วยไปก็สาธุชนหลายสัจมาพูดถึงตรงนี้โยมในเดือนที่แล้วมานี้อาตมาต้องเสียลูกศิษย์ปตส.หลักสูตรปตส.คณะครุศาสตร์ไป2รูปด้วยกันนะหัวเดือนท้ายเดือนเลยโยมรูปหนึ่งอาตมาสอนทั้ง2รูปด้วยกันก็เสียดายนะก็สำเร็จการศึกษามาแล้วยังใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เท่าไหร่ก็มามรณภาพไปสาธุชนทั้งหลายในวันพระหน้าอาตมาขับเคลื่อนโครงการธรรมสัญจรอบรมประชาชนประจำอำเภอมีงาน8ด้านคือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สังฆสงฆ์7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมในโครงการนี้ตมาภาพก็ประสานกับโรงพยาบาลและสาธารณสุขพัฒนานิคมเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่มาร่วมกิจกรรมในด้านของสาธารณในด้านของสุขภาพอนามัยซึ่งก็สาธุชนหลายบอกว่าธรรมะของคนดีนะก็คือหนึ่งให้เดินตามหลังคนที่เดินไปแล้วก่อน2อย่าเผาฝ่ามืออันจมเสียง4อย่าทุจริต5อย่าประพฤติล่วงอิสติธรรมะของคนนิยมสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายนั้นอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรอยู่อย่าอยู่ยามกาฝากจากอย่าจากอย่างเรือจรวันที่ธรรมภาพนั่งรอรับรางวัลไทยแลนด์พระอวอร์ดตอนว่าเราต้องทำงานหนักแล้วก็ต้องระวังตัวแล้วก็เวลาที่เหลือไปก็บทเรียนสิ่งเวลาที่อย่างนี้ก็คือกำไรเวลาที่มันเสียไปมันเป็นบทเรียนที่เหลืออยู่นี้เป็นกำไรอาตมาจะพยายามใช้เวลาที่เหลือนี้ทำประโยชน์หลายๆด้านโดยเฉพาะพลังบวรบ้านวัดชุมชนราชการร่วมกันโดยเฉพาะสภากาแฟของพัฒนานิคมอาตมาเองก็ได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดพยายามประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเมื่อวานนี้อาตมาภาพได้เล่าถึงลูกสาวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะลูกสาวมีการโดนแม่สามีไล่ออกจากบ้านนางสุภัททาเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึง เล่าเรื่องให้กุฎุมพี8คนฟังกุฎุมพีทั้ง8จึงไปไก่เกี่ยแม่เศรษฐีเอาเรื่องเพราะนางไม่ผิดนางมีสิทธินับถือศาสนาใดๆก็ได้ที่ตนเริ่มใจไม่ควรบังคับให้นับถือชีเปื่อยภรรยาเศรษฐียังไม่วายบ่นว่าลูกสะใภ้ฉันมันหัวแข็งและปากไม่ดีเอาว่าพระของฉันไม่มีอย่างอายอยากรู้นักว่าพระของนางดีเด่นแค่ไหนสุภัททาจึงกล่าวตรโรกพรรณนาคุณ
ของพระนางให้ฟังดังนี้โยมท่านมีอินทรีย์สงบมีใจสงบยืนเดินเรียบร้อยมีจักษุทอดลงต่ำพูดพอประมาณสมณะของฉันเป็นชนิดกายกรรมหมดจดวจีกรรมหมดจดมโนกรรมก็หมดจดสมณะของฉันเป็นเช่นนี้ท่านบริสุทธิ์ไร้เหมือนถิ่นดุจดังดุจสังขัดและดุจมุกดาหมณีบริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกด้วยธรรมะอันหมดจดสมณะของฉันเป็นเช่นนี้ชาวโรคฟูเมื่อมีราบมียศมีสรรเสริญพบเมื่อเสื่อมร่ำเสื่อมยศและนินทาสมณะของฉันไม่ปูไม่ฟุบไม่ว่าจะมีราบหรือเสื่อมร่ำมียศหรือเสื่อมยศมีสรรเสริญและมีนินทาจิตใจท่านมั่นคงสมณะของฉันเป็นเช่นนี้แม่สามีกล่าวว่าเธอจงแสดงสมณะของเธอให้ฉันดูเดี๋ยวนี้นางรับว่าได้พวกนี้ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์มาเสวยพระตาหารที่บ้านให้ดูเป็นขวัญตาแล้วว่าแล้วนางก็ขึ้นไปบนปราสาทชั้นบนผินหน้าไปทางพระเชตวันกราบด้วยเบญจางคสิกทำการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วกราบทูลรัตนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกสุภัทแทขอตนาพระสงฆ์อันมีพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันพระตา

ารที่บ้านท่านพุทโธตรัสว่าตถาคตรับนิมนต์สุภัทธาบุตรสาวท่านแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุภัทธาบุตรสาวของข้าพระองค์อยู่อุคละนครไกลลิบเลยนางมาทูลตนาพุทธองค์ได้อย่างไรของพันนี้ง่ายนิดเดียวนางสุภัทธาเป็นยะบุคคลระดับโสดาบันย่อมสามารถส่งกระแสจิตมานิมนต์พุทธองค์ได้หรือแม้นางไม่ได้เป็นพระอริยะระดับใดพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสัพพัญญูย่อมทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้ตอบอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอย่างนี้แต่ตัดเป็นสโลกคาถาประพันธ์ว่าสัตว์ตรุษย่อมปรากฏในที่ไกลดุจเขาหิมพานต์อาสัตว์ตรุษห่างไกลห่างต่างห่างแม้อยู่ไกลก็ไม่ปรากฏดุจลูกศรที่ยิงในกลางคืนมองไม่เห็นว่ากันว่าวิษณุกรรมเทพบุตรในระมิดเรือนยอดใหญ่โตให้พุทธองค์ประทับพร้อมพระภิกษุสงฆ์แล้วเรือนยอดก็ลอยเลี้ยวจากเจตวันเมืองสาวัตถีไปยังอุคละนครปรากฏต่อสายตาของครอบครัวอุคคะเศรษฐีเป็นที่อัศจรรย์นะคนอื่นที่ไม่ทราบประสงค์จะไม่ทราบประสงค์จะไม่เห็นด้วยก็ได้โยมเศรษฐีเรื่อมใสในพุทธเจ้าเลยละทิ้งศาสนาเดิมหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะพร้อมครอบครัวถวายทานแด่ประสงค์มีพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน7วันติดต่อกันเมื่อพระองค์เสด็จกลับเมืองสาวัตถีพระองค์รับสั่งให้พระอนุทธะอยู่ก่อนเพื่ออนุเคราะห์นางสุภัทธาและครอบครัวสามีเรื่องนี้เล่านี้ไม่รู้ว่าสุภัทธาไหนมหาสุภัทธาหรือจุลสุภัทธานยมเอาว่าเป็นสุภัทธาบุตรสาวของเศรษฐีก็แล้วกันยมข่าวต่อไปเป็นเรื่องของสุมนาเทวีลูกสาวคนเล็กคนนี้แปลกมากยมก่อนจะตายเรียกพ่อว่าลูกเรื่องราวเป็นฉันใดอาตมาจะได้เล่าต่อไปลูกสาวคนโตและลูกสาวคนรองของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีชื่อว่ามหาสุภัทธาและจุลสุภัทธาตามลำดับสองคนนี้คัมภีร์พุทธศาสนาเล่าประวัติปะปนกันยมจนแยกไม่ออกว่าใครเป็นสุภัทธาผู้พี่ใครเป็นสุภัทธาผู้น้องเพราะทั้งสองคนต่างก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและทั้งสองก็ได้แสดงแต่งงานกับสามีที่คู่ควรกันนายมและได้ไปอยู่ที่ตระกูลสามีตามประเพณีของชาวชมพูทวีปทั้งสองเป็นอริยะบุคคลระดับโสดาบันมีศรัทธาไม่คลอนแคลนในพระรัตนตรัยไม่เหมือนคนไม่เหมือนปุถุชนยังแกร่งไปมาเมื่อเธอทั้งสองเป็นสาวิกาผู้แน่วแน่มั่นคงจึงไม่แปลกที่จะสามารถมีความสามารถคอนเนคชั่นทั้งสามีและพ่อสามีให้ละทิ้งลัทธิลัทธิเดิมเคยให้นักกลับมานับถือศาสนาหันมานับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเมื่อพี่สาวทั้งสองออกเรือนไปแล้วหน้าที่ในการดูแลการถวายพระทานแก่พระสงฆ์ประจำก็ตกอยู่ที่สุมนาเทวีบุตรสาวคนแรกของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีนั้นคงไม่มีเวลาดูแลเพราะต้องยุ่งกับธุรกิจการค้าขายและไปเฝ้าพุทธเจ้าดูแลวัดและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ตลอดถึงเป็นที่ปรึกษาในกิจการงานบุญที่ชาวบ้านอื่นๆเขาทำด้วยในว่าเวลาชาวบ้านเขาจะทำบุญทำทานเขาก็มักเชิญท่านเศรษฐีกับ

0: นางวิสาขามหาอุบาสิกาไปให้คำปรึกษาหารือทำนองมัคคทายกนายมและมัคคทายิกาอะไรอย่างนั้นนายมแล้วอย่างนี้ท่านจะมีเวลาที่ไหนก็ต้องไปดูก็ต้องให้ลูกสาวรับหน้าที่ดูแลกิจการภายในบ้านแทนเมื่อพี่สาวต้องสองคนออกเรือนไปแล้วนางสมนาเทวีน้องสาวคนเล็กก็แล้วก็ดูแลแทนพี่ชายคนโตคือนายกาละในช่วงระยะเวลาที่กล่าวถึงนี้คงเกเรเกตุงคุมเที่ยวเตะเฮฮาไปตามภาษาไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องทำบุญทำทานหรือเข้าวัดฟังธรรมซึ่งก็เป็นธรรมดาลูกชายทนส่วนมากมักจะมีนิสัยออกมาแนวนี้แหละโยมเพราะลูกเพราะทนเพราะถูกเลี้ยงอย่างเอาอกเอาใจเดชบุญที่ไหนที่สุดท่านเศรษฐีผู้พ่อดัดสันดานได้สำเร็จเรียกว่าถึงพ่อจะตายก็ตายตาหลับแล้วว่าอย่างนั้นแหละโยมวิธีฝึกลูกชายของเศรษฐีดังได้กล่าวไปแล้วเมื่อจ้างลูกไปฟังธรรมให้มันแพงๆมันอยากได้เงินเที่ยวผับเที่ยวบาร์มากๆมันก็ไปฟังเองตอนแรกก็จ้างให้ไปวัดฟังธรรมเฉยๆต่อมาจ้างให้จดจำคำเทศมาด้วยจำได้มากจะให้มากเมื่อมีคนล่อใจเมื่อมีเครื่องล่อใจคนมันก็ทำจะยอมแต่เมื่อฟังไปได้ความรู้มากขึ้นก็ได้สำนึกขึ้นมาเองดังกรณีนายการะคนนี้แหละยอมพ่อแม่ท่านใดที่ยังแก้ปัญหาลูกชายเกเรไม่ตกลองเอาวิธีของนาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีไปใช้บ้างก็ได้นายยอมหันมาดูพูดถึงสมนาเทวีขณะที่รับหน้าที่เป็นแม่งานการถวายภัตตาหารประจำแก่พระสงฆ์นี้นายว่าเธอได้บรรลุเป็นพยะบุคคลระดับโสดาบันแล้วต่อมาเธอก็ก้าวสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือเป็นพระสกทาคามีต่อมาไม่นานเธอได้ล้มป่วยลงเป็นโรคอะไรไม่แจ้งยงแต่ปรากฏว่าอาการทรุดลงทุกขณะจนกระทั่งใกล้เวลาวันสุดท้ายของชีวิตพ่อไม่อยู่บ้านเพราะมัวแต่ไปให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านคนในบ้านไปตามพ่อบอกว่าสมนาเทวีอาการหนักนะคุณพ่อเศรษฐีรีบกลับมาหาลูกด้วยความเป็นห่วงมาถึงก็ถามบ้างเป็นยังไงบ้างลูกพ่อไม่เป็นอะไรดอกน้องชายลูกสาวตอบได้ฟังนะเศรษฐีตกใจว่าลูกสาวอาการหนักจนเถอะพ่อรู้ว่าอย่ากลัวอะไรลูกพ่ออยู่นิ่งพี่ไม่กลัวน้องชายเรียกน้องเหมือนเดิมอีกยมลูกพ่อเผลอแล้วเศรษฐีหดหูใจอย่างยิ่งพี่ไม่ได้เผลอนะน้องชายน้องชายอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยพี่จะไปแล้วว่าแล้วก็เงียบไม่พูดไม่จ่ายอีกต่อไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเศรษฐีเศร้าโศกเสียใจมากแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเสียใจที่สูญเสียลูกนะมากขออยู่แล้วแต่เสียใจที่รู้ว่าลูกสาวของตนหลงทำกาละมากกว่าหลายเท่าเมื่อนึกว่าลูกสาวคงมีกติเป็นทางไปในเบื้องหน้าไม่ดีแน่ก็ยิ่งรันทดใจหนักขึ้นตรงนี้ต้องขยายสังยมคือคนที่ทำบาปกรรมมากๆจะได้รับผลทั้งทันตาเห็นในโลกนี้และในชาติหน้าดังนี้นะโยม 1. ย่อมเสื่อมจากพวกกระจับคือเสียเงินเสียทองเพราะการทำชั่วเป็นเหตุเช่นถูกจับกุมต้องเสียเงินประกันเสียเงินแจ้งทนายขึ้นโรงขึ้นศาล ถูกตัดสินคดีละลิบทรัพย์สมบัติดังกรณีทรราชทั้งหลายเป็นต้น 2. ชื่อเสียไม่มีตัวงอนยมก็คือชื่อเสียหายไปขจรกระจายไปทั่วถูกคนเขาสาปเขาแช่งทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีอะไรดีเลยถ้าชั่วแม่จนแผ่นดินรับเอาไว้ไม่ไหวก็อาจถูกแผ่นดินสูบดังกรณีพระเทวทัตนางกินจมานวิกาในอดีตเป็นต้นถ้าชั่วน้อยหน่อยก็ตกเป็นขีปาชาวบ้านไปไหนมาไหนคนก็สะกิดให้ดูกันนั่นไงเอาคนพันนี้มาเป็นหัวหน้าเอาคนเป็นต้นอาตมาเวลาสอนนิสิตนักศึกษามักจะพูดเสมอว่าท่านถ้าเราทำตัวไม่ดีเนี่ยเวลาเราไปงานเราขึ้นบนอัสงเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะชี้ว่านี่ไงพระองค์นี้ไงแสบที่สุดอย่างนี้เป็นต้นอาตมาละกลัวนักกลัวหนามอาตมาเคยเจอครั้งหนึ่งโยมแวะที่นึงเคยเจอครั้งไปตอนนั้นกำลังดังมากโยมเมื่อปีที่แล้วขึ้นว่าสงมีนายกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพูดดังเลยที่นั่งๆกันเนี่ยไม่รู้ว่ามีเมียบ้างหรือเปล่านะพระก็นั่งมีองค์หนึ่งอารมณ์ฉุนกึกเลยตามท่านอย่าไปตามกระแสขึ้นกระแสลมเราไม่ได้เป็นเช็คเช่นเขาว่าเราก็อย่าไปแสดงอาการอย่างนั้นในบางช่วงกระแสพระดังบางช่วงกระแสข้าราชการดังบางช่วงครูดังบางช่วงตำรวจดังนะถึงช่วงใครใครก็ต้องคอยหาปี๊บมาคุมหัวกันกันละกันยมนะบางช่วงพระก็ดังจนไม่อยากจะไปไหนละยมบางช่วงก็ครูนะโดยเฉพาะครูกับพระเนี่ยดังพอๆกันตำรวจอีกคน3คนละยมตำรวจครูพระเนี่ยนะทั้งพระทั้งครูเนี่ยก็จำเป็นเวลาตกเป็นข่าวสังคมเนี่ยเป็นจำเลยสังคมโดยไม่รู้ตัวไปแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็บอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอะไรยอมแวะไปนิดหนึ่งนะนั้นไอ้ชื่อเสียงกับชื่อเสียงเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันยอมกว่าเราจะได้ชื่อเสียงเราต้องเลือบตาแทบกระเด็นนะเพราะว่าเวลาพูดไม่คิดเนี่ยมีสิทธิ์ติดลบแน่สามไม่ก้าวกล้าในสมาคมเข้าสมาคมไหนก็จ้องหวาดหวาดกลัวเพราะตัวเองมีแผลกลัว จะโดนสะกิดแผลเข้าบางทีลืมตัวไปว่าคนอื่นเพราะปากไวพอเข้าสวนกลับเท่านั้นแหละจะต้องแปดกลับเลยโยมเพราะโดนแผลขยี้พระโดนแผลขยี้เลื้อนตัวเองเข้าจำต้องสงบปากสงบคำสี่ย่อมหลงตายหมายความว่าเวลาจะตายมักจะเพ้อไร้สติเพราะนิมิตแห่งบาปกรรมที่ทำไปมากมาปรากฏให้เห็นแล้วก็ต้องสะดุ้งหวาดกลัวร้องออกมาว่ากันว่านายพลคนดังในอดีตสั่งประหารและชีวิตคนจำนวนมากบางทีก็ประหารผิดตัวผู้บริสุทธิ์ถูกประหารตายไปหลายคนพอถึงข่าวจะตายเพ้อเผามาเลยประหารมาเลยแล้วก็ร้องว่าโอ๊ยโอ๊ยร้อนร้อนแล้วก็ขาดใจตายนี่แหละเรียกว่าหลงตายโยม5ตายแล้วไปสู่สุคติคือไปเกิดในแดนที่ไม่ดีเอาไปเกิดไปสู่ทุกขติโยมคือไปเกิดในแดนที่ไม่ดีตกนรกหมกไหมหรือไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแม้กระทั่งเกิดเป็นสัตว์อะไรฉันท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีเห็นลูกสาวคนเล็กเผลอไม่ได้สติก่อนที่จะสิ้นลมท่านจึงรันทดใจมากโยมสงสัยว่าลูก ลูกสาวตัวเองก็ใจบุญสุนทรหันไม่ปรากฏว่าทำบาปทำกรรมอะไรทำไมหลงตายทำไมจึงต้องไปสู่ทุกขติท่านไปเข้าเฝ้าพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบไม่วายตัดพร้อมว่าเพราะเหตุใดคนที่ทำแต่ความดีอย่างลูกสาวของตนจึงต้องตายต้องหลงตายด้วยหรือว่าบาปกรรมในชาติปางไหนพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมกลาบดีจึงว่าอย่างนั้นเศรษฐีกราบทูลว่าเพราะลูกสาวข้าพระองค์เผอพูดกับข้าพระองค์ว่าน้องชายแสดงว่าเธอหลงตายพระเจ้ากรรมพุทธเจ้าตรัสว่าสมณะพูดถูกแล้ว
1: ความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวรรษพงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 น.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลยศวรรษพงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757

0: มาตื่นตอนไก่ขันพอไก่ขันแล้วทำยังไงพี่จะขันแทนไก่ได้ไหม ครับสงสัยจังเลยครับสำหรับบทเพลงเพราะๆเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังแม่มันสว่างซะได้ว่างั้นนะครับก็สวัสดีครับผู้ฟังถึงเวลาเราเจอกันทุกเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่เช้าวันพฤหัสบดีสีส้มติดตามรับฟังรายการหลังครบธงชาติ2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็คลื่นของทางด้านจังหวัดฐานบกลพบุรีจอทล1197ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของอาหารเสริมที่ทุกคนอยากได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายเพราะมันครอบจักรวาลเหมือนเอนไซม์เนี่ยครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ดูแลความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาวอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบมะเร็งหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอได้ทั้งหมดเพราะมีสมุนไพรที่จะดูแลถึง18ชนิดครับจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3กลับเหมือนกับ AND ลูทินาครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยก็ซื้อชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดมันมีชุดเล็กกับ3ขวดกับชุดใหญ่7ขวดกับ AND ลูทินาบำรุงสายตาแต่น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยมันรวมหมดเลยรวมทุกอย่างที่ท่านเป็นไขมันเอ่ยความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจหลอดเลือดมือชาเช้าชาบำรุงไตบำรุงตับครับบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายแล้วหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบเนี่ยตัวนี้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับหรือจะเอาเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ได้ถ้าคุณเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเอนไซม์ดีที่สุดครับก็สั่งซื้อมาก็บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับผมจะไม่เก็บเงินสินค้าก่อนนะผมเก็บเงินปลายทางแต่เวลาผมไปซื้อเขาผมจ่ายสดไปซื้อจากโรงงานผมจะเอาไปจากโรงงานผมต้องจ่ายสดครับเสียค่าส่งชุดหนึ่งมันก็ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทบางทีก็ไม่เก็บพอเก็บเขาหน่อยดูยึกยักยึกยัก50บาทร้อยหนึ่งก็ยึกยักยึกยักจะให้ส่งฟรีอยู่เรื่อยเลยกลับช่วยหน่อยไม่ได้แล้วไงน้ำมันก็ขึ้นราคาเราจะขึ้นราคาสินค้าก็ไม่ได้เอาเถอะนะรักกันชอบกันก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันรายการจะได้อยู่ได้ยาวๆกลับเพราะว่าเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันครบรอบ30ปีมาแล้วเนี่ยมันยืนหยัดอยู่ได้ก็เพราะว่าความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไงครับอยากให้คุณได้ซื้ออยากได้ลองแล้วผมมีตัวใหม่นี่ก็อยากจะลองอยากจะซื้อก็เชิญเชิญครับกาแฟดีเจก็เหมือนกันครับกาแฟเพื่อการระบายหลายคนเนี่ยกินทุกวันแต่ไม่ระบายเนี่ยอันตรายนะครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมแค่3วันนั่นแหละแต่คุณไม่ถ่ายนะทานโทษนะครับถ้ากำลังรับประทานอาหารอยู่ก็ถ้าคุณไม่ถ่ายเนี่ยของเน่าเสียหมักหมมแค่2วัน3วันลำไส้คุณก็อักเสบแล้วของเน่าเสียมันทำให้ลำไส้อักเสบกลิ่นปากคุณก็มีกลิ่นตัวคุณออกโดยที่คุณไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยท้องผูกครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายใครกินแล้วไม่ถ่ายไม่ระบายเอาตังค์คืนไปครับผมคืนตังค์ให้เลยครับถ้ากินแล้วไม่ระบายกินแล้วไม่ถ่ายกาแฟดีเจนะครับถ้ากาแฟบำรุงร่างกายต้องกาแฟ AND ครับ AND กาแฟบำรุงร่างกายซื้อ5แถม2ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงแฟบำรุงร่างกาย AND ส่วนผสมตั้งแต่ทางเช่าแล้วก็สมุนไพรสับปะรดอะโวคาโดอะไรสารพัดที่เราใส่เข้ามาเพื่อให้กาแฟบำรุงร่างกายอย่างแท้จริงกับ AND กาแฟบำรุงร่างกาย AND ซื้อ5แถม2ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นอสี5สิน5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ แล้วก็สบู่สระผมครับไว้สำหรับดูแลเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงได้ง่ายดูแลเรื่องของรังแคดูแลเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474พร้อมกับภูผาวิโปรอาหารเสริมกำลังจัดสมนาคุณสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหมดเลี้ยวหมดแรงแขนขาไม่มีเลี้ยวมีแรงครับนึกถึงภูผาวิโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลยสำหรับภูผาวิโปร0817805575โทรไปแล้วจำเบอร์ไม่ได้ก็โทรเบอร์หาผมเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นสื่อกลางให้ก็ได้นะครับรวมทั้งวิชัยตุจินเนื้อแกว่งตุ้มหมุนอ่านที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุจินไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงวิชัยตุจินครับ0819465036 0819465036ครับมาเรื่องราวของสภาวะอากาศครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับครับพอโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าข่าวใช่ไหมข่าวอะไรเนี่ยข่าวข้นคนสิงเอกไง
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ย้ำกลัวลืมกลัวลืมชื่อรายการบางคนก็ยังติดหมูสองตัวอยู่ประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่4ถึง7ก็พรุ่งนี้สิเฮ้ยพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้4วันนี้3เนาะครับประกาศฉบับที่2ของอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากไม่ต้องไปดูภาคอื่นเลยเขาหนักตรงพวกภาคกลางก็หนักแต่หนักอยู่2จังหวัดครับภาคกลางที่จะตกเดาสิลพบุรีกับสระบุรีครับตกหนักที่สุดทั้ง2จังหวัดเนี่ยตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไป4ถึง7เนี่ยนะครับมีผลกระทบเนี่ยกรมอุตุนิยมเลยจังหวัดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก4กันยายนทางภาคตะวันออกก็นครนายกจันทบุรีตราดปราจีนบุรีไม่มีนะแต่ถ้าเป็นภาคกลางลพบุรีกับสระบุรี2จังหวัดนั่นแหละที่โดนฝน4ถึง7นะครับอ้าวคอยดูกันต่อไปที่เหนือนี่ทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อู้ตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอีสานบ้านเฮาก็มีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสระเกศและอุบลราชธานีอีสานเยอะหน่อยครับคราวนี้อีสานเยอะมันก็ไหลลงมาภาคกลางละภาคกลางก็ไหลไปน้ำท่วมภาคกลางอีกแหละนะครับก็ยังไม่ทันอะไรเลยแถวชะอมแก่งคอยนั้นสถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวลอยน้ำกันแล้วครับต้องรีบออกกันมาเนาะทางนครนายกก็ท่วมอีตรงไหนไม่เคยท่วมก็ท่วมกันซะจะได้รับอานิสงส์พร้อมๆกันนะครับอ้าวก็บอกเล่า90ไว้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้1182เนี่ยติดต่อได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงครับร่วงของผลกระทบพายุโซนร้อนชื่อโซเดลครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีน 3-4 กันยายนจะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้พี่ผู้จะเดินทางไปเป็นดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางครับแต่ผลกระทบจริงนะเริ่มแต่วันที่4ถึง7ครับ 7-4 ถึง7กันยายนครับอ๋อนี่มาบอกให้ฟังครับแตกตื่นกันเหมือนโรงเรียนเทพศิรินทร์อีกแล้วครับโรงเรียนกำแพงเพชรมีผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างพักการเรียนเพราะป่วยเร่งสอบหาสาเหตุอาการป่วยประสานสหวิชาชีพสอบเพื่อหาสาเหตุปรับการเรียนเป็นแบบออนไลน์ถึงวันศุกร์ครับความคืบหน้านักเรียนชั้นม.3 ก่อเหตุถือปืนเข้าไปยิงภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนประมาณ 1,700 คนโดยหลังจากก่อเหตุเจ้าหน้าที่สามารถคุมตัวไว้ได้โดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครูพละคนหนึ่งนะครับได้รับบาดเจ็บจากการกระโดดลั่วหนีเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนอยู่ในห้องพละได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดที่หน้าอาคารเมื่อออกมาดูเห็นนักเรียนวิ่งแตกตื่นแล้วบอกให้ตนวิ่งหนีตนจึงวิ่งไปด้านหลังอาคารแล้วปีนลั่วลวดหนามหนีจ จนหกล้มทำให้มีบาดแผลที่คอศอกและแขนถ้าไม่วิ่งหนีก็อาจจะถูกยิงตายก็ได้ว่างั้นเออเป็นอะไรเด็กนักเรียนก็เนาะนายชาทิพย์รุจจนะเสรีผู้ว่าการจังหวัดกำแพงเพชรบอกเท่าที่ทราบจากรายงานเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่แต่งชุดไพรเวทเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วก็มีการใช้ปืนยิงไปประมาณ9นัดปังปังปังปังปังปังโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตง่ายโดยการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันทีด้วยทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุทางอาจารย์ก็มีเขาบอกว่ามีอาการเช็คยอดนักเรียนที่จะตรวจสอบก่อนจะปล่อยให้นักเรียนทุกคนกลับบ้านโดยจะรีบพิสูจน์หลักฐานจะได้เข้ามาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมครับผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนักเรียนชั้นอายุม.3ใช่ไหมม.3หรือม.4ครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าแกต้องเห็นใจนะเป็นโลกส่วนตัวเนี่ยนะม.3เขาแต่งชุดไปเวทมาเรียนชั้นม.4อายุฐานโทษอายุ14ขวบเขาอยู่ระหว่างพักการเรียนใส่ชุดลำลองเข้ามาในโรงเรียนแล้วใช้อาวุธปืนยิงลักษณะไม่เจาะจงแต่เป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าคาดว่ายิงเพื่อข่มขู่มากกว่าซึ่งระหว่างนั้นเด็กคนอื่นกำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องรอประสานกับทางสหวิชาชีพเพื่อร่วมสอบต่อไปนะครับประสาทเสียกันตั้งแต่โรงเรียนก็ขนาดโรงเรียนเทพศรินทร์เปิดวันแรกยังเด็กยังกระเสากระเสาอยู่เลยใครจะไม่กระเสาแล้วปืนใช่นะยิ่งเขาไม่เห็นเพื่อนถูกยิงต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ยิงกันไปใหญ่เลยมันจำภาพจดจำเลยนางสาวจุฑามาศวงเขียวผอ.โรงเรียนบอกในส่วนหลังจากที่เกิดเหตุการตอนนี้กำลังประชุมอยู่กับทางผู้บริหารได้ยินเสียงปืนจึงเปิดกระจกออกมาดูพบว่าเป็นเหตุการณ์ชักอาวุธปืนยิงโรงเรียนจริงซึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันทียืนยันว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตครับได้ทันท่วงทีหน่อยเนาะจะต้องมีตำรวจเฝ้าโรงเรียนเหมือนตำรวจเฝ้าร้านทองอย่างนั้นไหม อะไรเองลูกน้องตรวจสอบให้ดีแล้วกันจะเวลาไหนแล้วแต่ถ้าปิดประตูซะกลับคนจะเข้าจะออกจะปงจะไปเวทอะไรก็ต้องบอกป้องกันกันไว้ดีไม่ใช่พอโรงเรียนเข้าแถวเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วประตูเปิดไม่ปิดครับผมว่ามันปิดเป็นเวลาไม่ลามก็ดีเหมือนกันนะหลังก็ลบธงชาติแล้วรั้วปิดเลยเข้าไม่ได้ถ้าจะเข้าก็เช็คทีละคนทีละคนระเบียบขึ้นเป็นระเบียบมันจะได้เรียบร้อยจะได้ไม่มีปัญหาเนาะไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณฟังครับอีกฉบับหนึ่งนะครับบอกเปิดปมเหตุนักเรียนบุกยิงในโรงเรียนคาดว่าแค้นครูสั่งพักการเรียน2อาทิตย์อ๋อแค้นครูตำรวจเผยขโมยปืนตำรวจพ่ออ๋อพ่อเป็นตำรวจโชคดีใช้ปืนไม่คล่องด้านพี่ชายวอนอย่าโทษเกมโทษตนเองสอนน้องน้อยไปว่ากันเรียนชั้นม.3 อายุ 14-15 แล้วแต่งตัวไปเวทนะทำให้นักเรียนตกอกตกใจกันหมดเออครับเพราะเป็นเรื่องของการถูกสั่งพักการเรียนไปโทษครูเขาไม่ได้ต้องโทษตัวเองแต่ยังว่าคนเรามองเห็นตัวเองไม่ได้ไม่ส่องกระจกแล้วชะโงกดูเงาว่าตัวของเรามันต้องเตรียมตนใช่ไหมโทษคนอื่นทั้งนั้นไม่โทษตัวเองแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ถูกสั่งพักการเรียนล่ะมันก็ต้องดูที่ปัญหาของเราเนี่ยมันจัดระบบการเรียนการสอนได้ไหมอะไรไหมทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ครับเป็นอย่างนั้นครับอีกข่าวหนึ่งครับเอานักเรียนคลั่งแล้วมีจ่าคลั่งอีกเอาจ่าสิบตำรวจคลั่งอาละวาดขู่ชาวบ้านให้กราบเท้าแน่คนพบรถเจอแต่น้ำกระท่อมกับเบียร์ช้าเกิดขึ้นโดยมีชายวัย33ขับรถเก๋งสีบอลเงินทะเบียนสงขลาขับมาจอดหน้าบ้านบริเวณข้างถนนสายเอเชียขาขึ้นบ้านควนโท่หมู่10ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก่อนเออาวายโวยวายและใช้มือทุบรถยนต์เก๋งของตัวเองจนมีรอยบุบที่บริเวณฝากระโปรงของแกทุบไปเถอะรถด้านหน้าและใกล้ฝาถังน้ำมันก่อนพุ่งตรงไปที่รถชาวบ้านเขาซึ่งนั่งก็อยู่หน้าบ้านริมถนนก่อนจะใช้บังคับให้ชาวบ้านก้มกราบเท้าแน่อยู่ดีๆเดินไปหาเรื่องให้ก้มกราบเท้าเดี๋ยวก็โดนคนละเท้า ผลปรากฏว่าครับชาวบ้านในพื้นที่บอกตนนั่งอยู่กับเพื่อนรวม4คนเห็นชายคนดังกล่าวลงมาจากรถเก๋งสภาพที่เอะอะวายโวยวายชี้ไปที่รถที่จอดอยู่ริมถนนของเพื่อนพูดจาไม่รู้เรื่องกำลังถามว่าขณะขับมาเนี่ยได้มีการไปเฉี่ยวหรือขับปาดหน้ารถเก๋งคันดังกล่าวหรือไม่แต่เพื่อนก็บอกว่าไม่ต่อมาชายคนดังกล่าวก็เดินเข้ามาที่กลุ่มของพวกตนและบอกให้พวกตนกราบเท้าสิไอ้กราบเท้าคนนี้ไอ้การเกิดการโต้เถียงกันเอามึงเป็นใครมาให้กูกราบเท้ามึงเนี่ยก็พูดจาก็ไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าเสพมาด้วยทิฐาเนี่ยพวกตนกลัวจะเกิดอันตรายจึงช่วยกันคุมตัวไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาเอาตัวไปจากการตรวจสอบพบบัตรเข้าออกสำนักงานตำรวจภูธรภาค9ระบุจ่าสิบเอกตำรวจขอสงวนชื่อและนามสกุลตำแหน่งผอ.หมู่ฝอ.คุมฝูงชนใช่ไหมสามของตำรวจภูธรภาค9ทั้งยังเจอบัตรประจำตัวประชาชนระบุนามสกุลเดียวกันส่วนภายในรถพบน้ำต้มพืชกระท่อม1ขวดเบียร์1ป๋องอ๋อกินแล้วได้ที่ที่ท่าในน้ำเปลี่ยนนิสัยตำรวจก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพัทลุงล่าสุดมีการประสานญาติตามเบอร์โทรศัพท์ที่มีแต่ไม่สามารถติดต่อได้จะให้ญาติมาดูแลซะหน่อยหากเจ้าตำรวจจริงต้นสังกัดควรตรวจสอบและพิจารณาหากเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นอันตรายกับชาวบ้านได้ครับเมื่อวานก็มีตำรวจกลับจากงานแต่งแล้วมายิงปืนปังแล้วไล่เด็กๆที่นั่งอยู่ริมถนนที่เขารอซักเสื้อผ้าให้รีบกลับบ้านเอ๊ะมันยังไงตำรวจคลั่งนี่มีปืนด้วยคนคลั่งยังไม่เท่าไหร่ไม่มีปืนเพราะเขาเก็บจนหมดแล้วใช่ไหมใครมีปืนเถื่อนเขาไม่มีปืนปืนแท้ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ใบพกไม่ต่อญาติแล้วจะซื้อมาใหม่บางคนบอกโอ้ยเขาไม่มีใบพกปืนแท้ก็ไปซื้อปืนเถื่อนดีกว่าซื้อมาใหม่เปลืองตังค์เราเอาเหอะจะทำอะไรก็ถึงเวลามันก็ต้องตายวายเชียวว่าวาดกันทุกคนแล้วมีปืนไม่มีปืนมันก็ไม่อยู่หัวค้ำฟ้ากันทุกคนเนาะคิดอย่างเงี้ยจะได้สบายใจครับไปเรื่องอื่นครับเรื่องของโอ้โหนี่บ้านเราไหมเนี่ยบ้านเราที่ผู้ต้องหา19คนแก๊งขาโจเด็กบ้านยกพวกปาระเบิดยิงถล่มคู่อริดับ1เจ็บ3เนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าจะขังคุกนานๆดัดสันดานตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นทำไมผมเป็นวัยรุ่นผมก็ไม่อย่างนี้นะก็ยังเก่งก็แค่ยกเก้าอี้ตีกันแค่นั้นนะแรงสุดแล้วชุดสืบสวนสน.บางนารวบแล้ว19ผู้ต้องหาแก๊งขาโจเด็กบ้านยกพวกปาระเบิดไล่ยิงถล่มคู่อริทั้งส่งช่างดับ1เจ็บ3ที่เมื่อวันก่อนมั้งตีกันดูบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรเลยไปเลยเกรงใจคนเดินสัญจรไปมาวัยรุ่นกว่า10กว่า10คนครับขี่มอเตอร์ไซค์กันหลายคันใช้อาวุธปืนยิงนายไกรวิทย์วัย19ช่างทั่วไปของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเสียชีวิตพร้อมทั้งคว้างระเบิดปิงปองทำให้เพื่อนชายอีก3คนอายุ18 19ได้รับบาดเจ็บรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มคว่ำ2คันถูกสะเก็ดระเบิดก่อนเกิดเหตุเพื่อนบาดเจ็บไปรับนายไกวิทย์หลังเลิกงานและพบกับกลุ่มคู่อริก็มีการไล่ยิงกันบริเวณถนนกลางถนนอุดมสุขใกล้ปากซอยอุดมสุข18แขวงบางเนแขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพกลางดึกคืนวันที่29สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้ตัวไหมล่ะน่าจะได้ตัวนะโดยการนำของท่านพลตำรวจตรีพันลบอแลมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโฆษกบชน.ร่วมกับทางด้านตำรวจสน.บางนาครับจับกลุ่มได้ทั้งหมด19ผู้ต้องหาอายุระหว่าง13ถึง21ทั้งนั้นมันต้องปรับแม่มันด้วยพ่อแม่ด้วยที่อย่างเงี้ยแต่ยังว่าพ่อแม่สอนมันก็ไม่เอาไม่เอาฐานไม่เอาชาโคอะไรเลยนะไม่เอาสับปะรดอะไรเด็กทุกวันเนี้ยไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้มันเรียนมันก็ไม่เรียนถ้าแม่ไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่เรียนต้องจ้างมาเรียนนะไอ้ลูกเทวดาพวกนี้อายุ13ถึง21งั้นเลย19คนเนี่ยเป็นเด็กเยาวชน15คนคนนึงตามหมายจับศาลเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่4คนตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงข้อหาสมคบคนตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นอันเป็นความผิดฐานซ่องโจรครับและยังพบปืนไทยประดิษฐ์ปืนปากกาเขาเนี่ย3กระบอกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปองอีก2ลูกรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุอีก8คันหมวกกันน็อกอีก12ใบเสื้อผ้าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุอีก19จุดนะครับท ท่านพลตำรวจตรีพันลบอาแหลมราชท่านบอกภายหลังเกิดจากเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วโดยพนักงานสอบสวนขอสารอนุมัติออกหมายจับทั้งหมด19คนก่อนกดดันให้เข้ามอบตัวที่สน.บางนาฝ่ายสืบสวนร่วมกันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ19คนพร้อมของกลางดังกล่าวพลตำรวจตรีพันลบอาแหลมราชครับท่านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายคันน้องแดงน้องแดงมาตามถนนอุดมสุขขี่สวนกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณซอยอุดมสุข49ถึง51แล้วมีปากมีเสียงท้าทายกันเอ้ยกล้วยมึงรู้จักไหมกูเป็นใครแปนแปนแปนแปนคนละฝั่งถนนนะยังฉันร้องท้ามึงไม่รู้ว่ามึงเป็นใครแล้วกูจะรู้ไหมล่ะตัวมึงยังไม่รู้ตัวมึงเป็นใครเอ้ยมองอะไรกูวะอ้าวแล้วมึงมองกูทำไมอ่ะมึงไม่มองกูมึงจะรู้แล้วกูมองมึงแฮเอาอีกแล้วปาระเบิดกันแล้วปึ้งปังปึ้งปังมีดไล่ฟันกลุ่มผู้เสียหายเป็นนักเรียนช่างกลสถาบันย่านพระโขนงครับวัยวิ่งไล่กันมาถึงปากซอยอุดมสุข18เป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายถูกยิงเสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายเป็นไงครับชีวิตแม่มีลูกเป็นนักเลงอย่างเงี้ยคบกับนักเลงมันก็คบคนพาลก็พาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่พาไปตายนะเนี่ยค่ำมืดดึกๆแล้วไม่กลับเข้าบ้านเข้าช่องกันหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตำรวจสน.บางนาร่วมกับชุดสืบสวนร่วมก่อเหตุ19รายพร้อมของกลางดังกล่าวนำกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไม่ต้องเรียนกันแล้วไม่ต้องเรียนกันแล้วเป็นนักเลงกันไปติดคุกว่ามีวันออกไปคิดแต่อย่างเงี้ยเข้าไปดัดนิสัยโรงเรียนไม่ชอบเรียนพ่อแม่นี่โอ้โหอาจารย์เอ้ยเลี้ยงได้แต่ตัวมันหัวใจเลี้ยงไม่ได้มันเหมือนใครเลยไม่เหมือนแม่ไม่เหมือนพ่อเลยเหมือนใครแล้วไม่รู้เหมือนใครวะมีลูกชายอยู่คนเดียวโอ้ยปรับทุกข์กับผมเมื่อวันอาทิตย์เจอกันพักพวกกันบอกเป็นไงโอ้ยของผมทำงานกันหมดแล้วลงใจไปแล้วเขามีเงินดาวเงินเดือนเราก็ไม่ไปรบกวนก็แล้วเขามีเขาก็ให้เขาก็ไม่มีเขาก็ไม่ให้เราก็ไม่อยากไปเอาเราก็มีของเราแล้วก็ยังห่วงเขาจะเนี่ยลูกพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นห่วงตุ้มตามตุ้มตามขึ้นมาเด็กสมัยนี้เนาะยังไม่ทันได้บวชทดแทนคุณบิดามารดอนเลยทั้ง19คนไม่ถึง20สักคนมั้งน่ะต้องเข้าสังเตไปก่อนแล้วกันคุกเล็กนะโอ้อายุ13ถึง21 19ผู้ต้องหาครับเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเลยนะเนี่ยพ่อแม่เนาะน้ำตาตกไหนใช่ไหมแม
1: ่คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกำลัง
2: ผมร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กว่าตัวคนแก่
3: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้
4: มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805ห้าเจ็ดห้าผู้ตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ดีไทยดีไทยก็เป็นเครื่องดื่มภูคาผสมสมุนไพรดูแลสุขภาพร่างกายเป็นน้ำนะครับตอนนี้ซื้อ2ขวดน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรให้1ห่อนะครับเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรก็โทรศัพท์ไปถามรายละเอียดส่วนภูผาวิโปรนั้นเช้าแก้วเย็นแก้วอย่างที่บอกนะครับละลายกับน้ำอุ่นก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงผู้ที่แขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงดื่มซะด้วยภูผาวิโปรครับกล้ามเนื้อที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายเช้าสักแก้วหนึ่งเย็นสักแก้วละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำขาวๆเหมือนท่านดื่มนมทุกๆเช้าเนี่ยแหละครับภูผาวิโปรแล้วก็ยังมีทางด้านของยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายโดยเฉพาะผู้มีอายุคุณยายคุณป้าคุณน้าครับก็ช่วยแก้อาการลมกองละเอียดถ้าฉุกเฉินขึ้นมานี่ไม่ต้องละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเลยนะสักครึ่งช้อนชาเทไว้ใต้ลิ้นเลยอมไว้แล้วค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับจะมีอาการลมแน่นหน้าอกหายใจขัดลมเสียดชายโครงปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหลเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหมุนเวียนหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยาหอมฤทธิ์เย็นแก้โรคลมกองละเอียดเนี่ยก็มีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษเข้มข้นหอมเย็นหอมชื่นจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมูลีครับโทรไปเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับก็0817805575ครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมนี่ก็สุดยอดแล้วนะเอามารวมกัน9ชนิดเลยก็จะช่วยทั้งไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมบำรุงโรคไตบำรุงโรคตับอาการมือเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณบำรุงปวดข้อบรรเทาอาการปวดข้อลดปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำสำจัดสารพิษในร่างกายให้กินได้นอนหลับสบายหลับดีๆหลับปุ๋ยๆไปเลยหลับเขาเรียก

0817577474ครับผู้การปทุมธานีสั่งภูมิกับสภ.ลาดหลุมแก้วสอบข้อเท็จจริงใน3วันปมพลเมืองดีไปแจ้งความแต่เจอตำรวจหลับทั้งโรงพักเอาทำงานเหนื่อยมากเลยเหรอท่านพอไปปลุกเข้าตื่นขึ้นมาโวยวายใส่เลยเอาโรงพักนะไม่ใช่ที่หลับที่นอนสถานที่ทำงานพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียลหลังพลเมืองดีช่วยผู้ยากไร้แต่ถูกตำรวจปฏิบัติตัวไม่ดีไม่เหมาะสมว่าได้สั่งการให้ผู้กำกับสภ.ลาดหลุมแก้วเชิญตัวกลุ่มพลเมืองดีมาให้ปากคำอย่างละเอียดพร้อมตรวจสอบการทำงานของตำรวจในคืนเกิดเหตุว่ามีความหย่อนยานหรือพูดจาไม่เหมาะสมตามที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้กำชับให้ตำรวจทุกสถานีมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากแม่ค้าร้านยำปูม้าชายพลเมืองดีอีก2คนว่าช่วงเช้าตรู่วันที่31สิงหาคมหลังจากเสร็จจากขายของในงานสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานีก็ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณศาลาข้างเมนวัดหนึ่งเอะใจว่าที่มีหญิงสติไม่ดีมาขอหมอนมุ้งไปนอนจากการตรวจสอบร่วมกับสายตรวจสภ.เมืองปทุมธานีพบหญิง3คนอาศัยนอนอยู่ตรวจค้นเจอยาบ้า2เม็ดยาไอพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนใต้โรงเย็นเจ้าหน้าที่สภ.เมืองปทุมธานีจึงควบคุมตัวหญิงที่มีของกลางไปดำเนินคดีส่วนหญิงสติไม่สมประกอบได้เดินออกไปเหลือเพียงหญิงอีกคนหนึ่งที่รับว่าเสพยาแต่ไม่พบของกลางด้วยความสงสารกลุ่มเพื่อนจึงอาสาขับรถพาหญิงคนดังกล่าวไปส่งที่สภ.ลาดหลุมแก้วซึ่งเป็นทางผ่านกลับบ้านเพื่อให้ตำรวจช่วยประสานส่งกลับภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วให้ด้วยโดยโทรศัพท์ไปปรึกษาตำรวจทางหมายเลข191ได้รับคำแนะนำว่าสามารถนำตัวส่งได้แต่ทว่าพอไปถึงสภ.ลาดหลุมแก้วช่วงเวลาตีห้าเนี่ยกลับพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนอนหลับอยู่ตามจุดต่างๆในโรงพักโอ้ตีห้าก็จะสว่างแล้วท่านเมื่อยจังไงง่วงจังไง เขาก็ไปปลุกเองให้มาช่วยเหลือหน่อยตำรวจกลับแสดงอาการโวยวายคนกำลังจะนอนเนี่ยมาปลุกทำไมเลยอ้าวก็มีเรื่องเดือดร้อนที่ครับท่านใช้คำพูดไม่เหมาะสมสร้างความอึดอัดใจและเสียความรู้สึกกับกลุ่มพลเมืองดีเป็นอย่างมากจนทำให้แม่ค้าสาวลั่นวาจาต่อไปนี้กูจะไม่ขอทำตัวเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือใครเลยเว้ยกูช่วยเขาเนี่ยแต่กูไปส่งเขาถึงบ้านไม่ได้จะขอความร่วมมือให้ตำรวจไปส่งหน่อยโอ้มาขอความร่วมมือกันยังพูดจาไม่อย่างนี้ไม่เหมาะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะดูแลประชาชนยังไงอ่ะหากต้องมาเจอการทำงานการบริการของเจ้าหน้าที่แย่ๆแบบนี้นะไม่เป็นพลเมืองดีแม่งดีกว่าหัวตัวใครตัวมันผู้การสั่งสอบเลยครับวันก่อนก็ที่ไหนล่ะกลับจากงานเลี้ยงงานแต่งมายิงปืนปังเฮ้ยกลับบ้านมาอยู่อะไรตรงนี้เอ้าไปเกี่ยวอะไรก็จ่าไปเกี่ยวอะไรกับผู้กองแล้วไม่รู้ตำรวจตรวจสอบลงโทษกันยังไงหรือเปล่ามันเป็นเช่นอย่างเงี้ยตำรวจดีๆก็มีเยอะนะครับผู้ฟังให้กำลังใจกันมีข่าวก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวเนาะครับอีกข่าวนึงครับเอ๊ะเขาทำไมห้ามทหารสหรัฐเปิดข้อห้ามทหารสหรัฐมาผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายที่พัทยาแต่ห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7มันเป็นยังไง2ซอยเนี้ยเดี๋ยวอ่านสิกรณีกองทัพเรือสหรัฐลอยลำอยู่กลางทะเล9เดือนก็จะขึ้นยกพลขึ้นบกแล้วมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวพัทยาพักผ่อน2ถึง6กันยายนเยือนไทยหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลกว่า250วันคาดเงินสะพัดหนุนการท่องเที่ยวพัทยาศรีราชาขณะที่จังหวัดชลบุรีคุมเข้มความปลอดภัยอำนวยความสะดวกเต็มพื้นที่ล่าสุดเมื่อวานนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าสำหรับข้อห้ามคณะผู้แทนและกำลังพลจากเรือของอเมริกันขึ้นฝั่งครั้งนี้ห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยาทานเองต้องผ่านใบรับรองแพทย์และตะวันตกดินห้ามไปพัทยาซอย6และซอย7แต่ในส่วน Walking Street นั้นไม่ได้ห้ามเอ๊ะแล้วเพราะอะไรอ่ะทางจังหวัดชลบุรีและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด

0: ชลบุรีได้วางมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัยการจัดการจราจรและอำนวยความสะดวกในจุดท่องเที่ยวหลักทั่วพื้นที่พัทยาบางละมุงและศรีราชาเอท่านนายกเมืองพัทยาห้ามไปซอย6ซอย7มันจะห้ามได้เหรองั้นก็ปิดซอยนึงไงไม่ให้ไปเนี่ยพัทยามันเดินถึงกันหมดอยู่แล้วตะวันตกดินแล้วห้ามไปพัทยาซอย6ซอย7ส่วนวอล์กอินสตรีทนั้นเดินได้ไม่ได้ห้ามเอ้าแล้วซอย6ซอย7มันมีอะไรมีอย่างว่างไง งงแล้วไม่ขยายความซะด้วยไม่ให้ไปเพราะอะไรแม่พระเจ้าประคุณรุ่นช่องเอาว่ากันไปครับจากตระหนักของวิชัยตัวจีนเนื้อแหวกต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านเรามีเมนูอาหารให้เลือกร่วมร้อยชนิดครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นต้นละ100-1,200เริ่มต้นนะครับและคุณจะเอาสักกี่อย่างก็บอกเรามีเมนูให้คุณได้เลือกร่วมร้อยชนิดนะครับอ้าวยังไงก็สั่งหรือโทรหาได้เลยนะครับ0819465036ครับวิชัยตัวจีนจะได้คุณวิชพี่วิชัยจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านนะครับเลือกเมนูให้อย่างถูกใจเลยครับกับวิชัยตัวจีนครับมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของน้องแตงโมแล้วกันเนาะครับขวัญอุตสาใช่ไหมขวัญอุตสามณีบอกเรือลอยอยู่เพิ่งมารู้ว่าที่อะไรนะยักติกเหรอเอาภาพเรือมานั้นมันเป็นเรือของเขาเองนะคุณขวัญอุตสาบอกหนูก็เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าเขาเอาตัวนี้มาแหกตาแหกตาสารเหรอสารก็เพิ่งจะรู้หรือว่าไงเออเพราะปกติแล้วอาจารย์ปานเทพเขาก็ไม่เคยได้คุยกันกับคุณขวัญนางเอกเห็นก็แซวอยู่กับอาจารย์นั่นแหละนะอาจารย์อะไรที่อาจารย์เบียร์ใช่ไหมเออนะเขาเป็นคู่เขาเรียกคู่อะไรขายออนไลน์อะเขาขายหรือเขาทะเลาะกันออกอากาศออกออนไลน์เขาไม่รู้นะแต่มีคนซื้อของเขาก็ขายของกันได้นะถ้าผมจับคู่อย่างนั้นได้ทะเลาะให้คนฟังดูอย่างว่าเราไม่ได้เป็นคนดังถ้าทะเลาะกันคนยังคงจะปิดเครื่องหนีหรือไม่ดูเลยไปดูคนอื่นที่เขาไลฟ์สดอาจารย์เบียร์คนตื่นทำแกก็พูดมึงกลัวมึงก็ใช้กูแต่ลงน้ำแล้วลงน้ำไปกับมึงเนี่ยนะมึงคิดยังไงได้อะกูจะลงน้ำไปกับมึงนะใครเขาจะคิดอะไรอ่ะเขาจะคิดยังไงกูก็เสียหายกูมึงภาษาพ่อคุณรามเลยคุยก็มีคนหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักเออก็ไปอีกแบบนึงนะไลฟ์สดไม่ต้องไปพูดเพราะคุณเธอจ้าเออสินค้าตัวนี้เป็นไงอะไรไม่ต้องผมกำลังทำคลิปวีโอเอนไซม์บายอเนกตราไบโอผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำหลายๆคลิปให้คนขายหน้าตาจิ้มลิ้มมาขายแทนผมใครก็ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ AI มันทำให้ทั้งสวยอย่างเอาเดี๋ยวไปอีกข่าวหนึ่งสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังสอทอแปลว่าสมาชิกสภาเทศบาลวัย56ลูกชายอดีตสอสอชื่อดังจังหวัดสระบุรีจบชีวิตในบ้านพักเขียนข้อความสุดท้ายทิ้งไว้ให้ครอบครัวเพื่อนเล่าตอนไปเจอร่างหลังหายหน้าไป2วัน2กันยายน8นาฬิกา30นาทีครับทางด้านพันตำรวจโทสมานภูวิภาคสารวัตรสอบสวนสภ.พุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีถึงพร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีอาสาสมัครมูลนิธิครับก็ไปกันเนาะครับไปดูสถานที่ที่มานอนตายอยู่เนี่ยนะครับก็บอกพบนายสิทธิพงษ์เทพลิปอ๋อลูกชายอะไรนะเจ้าของปั๊มอะเนาะใช่ไหมเขาเป็นอดีตสสนะครับประสาทเทพผลิตหรือเปล่าครับแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวว่าลุงกำนันสมจิตท่านเสียชีวิตอะนะครับบ้านที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่นะบอกไม่มีรั้วกั้นพบศพนอนอยู่ชั้นล่าง คือนายสิทธิพงศ์หรือนายเจมวัย56ตรงเกงขาสั้นสภาพขึ้นอืดมีน้องน้ำหนองไหลแล้วนะครับออกทางจมูกจะปากสกกลมินคระครุ้งเลยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันปลายท้ายพบเตาอังโลและถาดอลูมิเนียมมีเศษเท่าทานหัวฆ่าตัวเองพบจดหมายเขียนบนกระดาษระบุเผาเลยนะครับถือว่าเป็นคำขอร้องครั้งสุดท้ายขอโทษและขอบคุณทุกคนด้วยครับเจมภายในห้องนอนยังพบแอร์เปิดทำงานอยู่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีก็ได้เข้าไปเก็บหลักฐานภายในในสิทธิพงศ์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นลูกชายนายประสาทพรซึ่งเป็นอดีตส.ส.จังหวัดสระบุรีได้รับฉายาส.ส.ควายเหล็กที่คนสระบุรีรู้จักกันดีในนามพรรคกิจสังคมและย้ายพรรคไปสังกัดพรรคการเมืองอีกหลายพรรคครับด้านนายสุจินเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็บอกมาเช่าโรงงานผลิตน้ำดื่มจากกับนายสิทธิพงศ์8โมงเช้าก็เดินทางไปดูไม่เห็นนายสิทธิพงศ์ออกมาที่โรงงานน้ำดื่มก็เลยเข้าไปดูถึงได้รู้ว่าอ้าวตายขึ้นอืดคาห้องซะแล้วนะครับก็บอกเคยบ่นจะฆ่าตัวตายมีปัญหาหลายเรื่องนายสิทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตยังเคยพูดกับตนหลายครั้งว่าเตรียมเตาไว้แล้วตนก็คิดว่าพูดเล่นผู้เสียชีวิตมีหนี้สินและมีโรคประจำตัวด้วยนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของทางด้านตำรวจก็จะได้หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไปนะครับเวลาหมดเวลาครับฟังครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับแล้วเจอกันใหม่ในช่วงที่2พักกันแป๊บเดียวนะครับฟังครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
10: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
13: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
2: ผมร
5: ู้
2: สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
13: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เร่งรีบ
21: ต้องนี้
20: เกสรบัวหลวง
21: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุล
21: ดอกมะลิ
20: และอื่นๆ
21: รวมกันเป็น
20: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
21: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลพระกุศลผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวิวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งธนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงดือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.ลือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ68คนเกิดเหตุมือปืนวัย19ปีบุกเข้าไปในโรงเรียน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817 7474 081 757 7474

0: วาจายะเจตสาวาก
1: ายเณวาจายะเจตสาวาวจิรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยะกรังพุทธรูปังอหังวันทาสัพพโสสทาสุถีภวันตุเมครับก่อนจะบูชาหลวงพ่อเพชรนโมตั้งนโมสามจบแล้วค่อยบูชาด้วยคำบูชาหลวงพ่อเพชรจะเป็นที่พิจิตรหรือที่ลพบุรีวัดพัฒนาธรรมรามคำบูชาจะเหมือนกันนี่แหละกายเณวาจายะเจตสาวาวชิรังนามะปฏิมังอิทธิปาลิอิทธิปฏิหาริยะกลังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสทาสุทธีพวันตุเมบวชที่วัดพัฒนาธรรมรามต้องท่องทุกวันครับผมมีพระอุปัชฌาย์ชื่อดร.พระครูพัทรธรรมคุณครับลูกศิษย์ที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นการสร้างพ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาผมก็ได้มาอัญเชิญมาไว้ที่นี่เพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่ผมไปที่คำชะโนดมาครั้งที่12ถ้าจำไม่ผิดคือไป6เดือนเดือนละ2ครั้งก็ได้โชคมาทั้ง12ครั้งก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าผมอยากจะได้พ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาไว้ที่ใกล้ๆตัวผมเนี่ยวัดที่ผมบวชผลเรียนเนี่ยวัดพัฒนาธรรมรามเนี่ยผมก็จุดธูปบอกหลวงพ่อเพชรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปออกจากบ้านไปขอให้วันเดินทางงวดเนี้ยงวดที่จะต้องไปรับโชครับพรจากพ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาที่คำชะโนดขอให้เจอคนสร้างนะพอไปเที่ยวก่อนก็ไปถามแล้วก็ไม่รู้กรรมการวัดคนไหนที่คำชะโนดวัดคำชะโนด ก็บอกไม่รู้เหมือนกันบอกเกิดมาก็เจอแหละว่ากันก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไปวันที่ตั้งจิตไปว่าจะต้องไปเจอจะได้เอามาอยู่ใกล้ๆเราผลปรากฏว่าไปสว่างที่ออกจากเนี้ยลพบุรีเนี่ยตรงวงเวียนสระแก้วเนี่ยหน้าอนุสาวรีย์จอมพลป.บรรดาคุณผู้ฟังก็ไปกับผมเต็มคันรถประมาณ45ที่นั่งไปถึงนู่นก็8โมงเศษ8โมงครึ่งล้างหน้าล้างตาก่อนเข้าไปที่คำชะโนดเดินเข้าไปก็ไปเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งกำลังซ่อมสีพ่อปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาพอดิบพอดีเหมือนมีอะไรมาดลจิตดลใจให้เจอน้องพ่อปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาที่น้องกำลังซ่อมสีเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะถูกน้ำท่วมหรือสีมันลอกอะไรเนี่ยเขาบอกอ๋อพี่โรงงานผมเองครับอยู่นนทบุรีอ๋อจุดใต้ตำตอเลยเห็นไหมมันปฏิหารแรกที่เจอตั้งจิตตั้งใจไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เจอสักทีไปทั้ง12ครั้งโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อผมก็ถูกหวยครั้งแรกเลยแล้วคนขับรถตู้ที่ผมจ้างไปเขาก็บอกเขาหลับกลางวันเขาฝันเห็นรูปร่างอย่างที่เนี่ยที่อาจารย์เอามาเนี่ยผมเอาบายสีมาด้วยแล้วก็เอารูปของท่านมาด้วยมานั่งในรถผมเยอะแยะมีบริวารเลยเต็มไปหมดเลยเขาว่ากันพูดแล้วขนลุกบอกเหรอกระทั่งที่ผมไม่ได้บอกคนขับรถเลยนะว่าผมมาบูชาอะไรอ่ะก็งวดต่อไปก็ถูกอีกก็จนติดต่อทางผู้ที่สร้างโรงงานได้เบอร์มาแล้วก็โทรหาเลยครับเขาบอกอาจารย์จะมีบุญเอาไปได้หรือเพราะมีคน4คนละมามัดจำพ่อปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาคู่นี้ที่โรงงานเนี้ยซึ่งเป็นคู่เดียวกับคือสไตล์เดียวกับในคำชะโนดแล้วก็ทำแค่นี้แล้วไม่ทำต่อไปแล้วไม่ใครมาให้ทำก็ไม่ทำแล้วก็บอกมีคนมาจำไปแล้ว4เจ้าแล้วก็พลาดทั้ง4เจ้าผมบอกผมคงไม่พลาดนะเพราะผมนับถือพ่อปู่ศรีโทย่าศรีปทุมมาผมขอมาจำก่อน100,000นึงให้ผมกลับไปลพบุรีก่อนนะก็คุยกันกลับมาผมมาจำต่อรองกัน ขาจะเอาคู่นี้ 500,000 ผมก็ต่อรองเลขคู่ไม่ดีก็เหรอมันเป็นเลขขี้ 400,000 ได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกก็ขอพี่ได้มัดจำกินมัดจำไปทั้ง4เจ้าแล้วทำไมพี่ต้องมาเอาราคาเต็มแล้ววะไม่ได้หรอกเอาไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาจำไปพอมาจำไปแล้วเขากลับเขียนในสัญญาว่า 400,000 มัดจำ 100,000 เหลืออีก 300,000 ผมบอกพี่ลดให้ผมเหรอไม่ลดก็ราคาเดิมอ่ะ 500,000 เอาแล้วไม่พี่เขียนสัญญากับผมมาว่ายังค้างอีก 300,000 พี่คิดราคาผมแค่ 400,000 เอ้าเหรออ่ะอ้าวแสดงพ่อปู่แม่ย่าต้องการใหเก็บเงินอาจารย์แค่นั้นนั่นแหละครับปฏิหาริย์ที่สองครับอ้าวถ้าจะเล่าอะไรยืดเยื้อเลยแล้วก็ได้พระบูตรสีโทญาติสิบนุมาก่อนจะลงจากรถลงไม่ได้นะท้องฟ้าแจ่มใสเนี่ยฝนตกลงมาหาใหญ่เลยโอ้โหแรงลงมาคือเอาลงไม่ได้อ้าวก็จุดธูปบอกหลวงพ่อเพชรขอให้พ่อปู่แม่ย่ามาล่มอยู่ล่มชายคากับวัดพัฒนาธรรมรามอยู่ภายใต้บุญกุศลของหลวงพ่อเพชรก็แล้วกันจุดธูปหมดเท่านั้นแหละครับทีแรกก็ยกก็เลยยกไม่ไหวฝนก็ตกพอจุดธูปบอกพ่อเพชรก็เอาลงจากรถได้อย่างง่ายดาย4คนยกได้ทีแรกยกกัน7คนเป็นคนยกไม่ลงเนี่ยปฏิหาริย์อีกเกิดขึ้นครับหลายๆเรื่องใครมีโอกาสว่างเดินทางจากต่างจังหวัดมาทางเขื่อนป่าสักก็แวะมาไหว้พ่อปู่ศรีโทญาติสิมุทุมาที่วัดพัฒนาธรรมรามนะครับหรือไหว้หลวงพ่อเพชรด้วยนะครับผมเล่าจะยาวพอผมทำเขียนหนังสือไว้เนี่ยจะทำเป็นเล่มแจกซะหน่อยก็ยังไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยเอาละครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวกันดีกว่าเนาะกับเรื่องราวของข่าวคนคนเสียงเอกเนี่ยครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์พาดหัวข่าวจากไทยรัฐเลยนะครับส้มจับมือไอซ์ลอ13กันยายนกดดันกกต.ส่งฟ้องหัวสว.รวมพลใหญ่หน้าสนง.สำนักงานปชน.พรรคประชาชนล็อกเป้าซักฟอกถล่มอนุทินชัยชนกลิซ่าแฉอีกหัวละ3ล้านทุจริตสอบนายอำเภอโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยนะเออทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่การสอบท้องถิ่นจะเป็นอบต.ก็ต้องสอบครับเขาก็เปิดเผยอบต.บางที่นะบางที่นะพ่อก็นามสกุลนี้ลูกก็นามสกุลนี้เป็นรองนายกลูกสะใภ้ก็นามสกุลญาติของนายกก็เป็นฝ่ายบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งอบต.นี่เครือญาตินี้ทั้งนั้นเลยเครือญาติของนายกรู้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้เพราะอย่างที่ผมบอกว่ามีลูกสาวเพื่อนไปสอบนามสกุลเดียวกันนายกอยู่ข้างหน้าเขาคืออันดับที่10หรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาเป็นอันดับที่11ส่วนอันดับที่12ก็นามสกุลเดียวกันนายกเขาบอกเขารู้เลยว่าตัวเขาเองอยู่บนอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่มีทางได้หรอกจะต้องได้นามสกุลเดียวกันนายกแล้วก็ได้จริงๆเขาบอกกันเขาไปสอบที่ไหนมาไม่รู้เขามาบอกผมเขาก็รู้เลยว่ามันมีการโกงกันโกงกันเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปได้ไหมนะนามสกุลเดียวกันนายกได้ทั้งสองคนก็เลยมาถึงบางอ้อว่าตั้งแต่นี้ไปเขาก็จะสืบย้อนหลังไปอีกมันจะมีข้อมูลหรือสืบย้อนหลังเพราะ TOR ก็เขียนไว้อย่างดีเลยสอบ2ปีเสร็จให้ทำลายข้อสอบเออเข้าใจด้วยนะสอบ2ปีแล้วให้ทำลายข้อสอบไม่ต้องเก็บข้อสอบนั่นวางแผนกันขนาดตั้งแต่โกงกันตั้งแต่การเขียนสัญญาหรือ TOR คิดดูแล้วกันแม้กระทั่ง TOR เที่ยวนี้ที่ความแตกเนี่ยไอ้ที่ประมูลต่ำไม่ได้ได้กับมสว.ประมูลสูงอ้ออย่างนี้นี่เราก็แค่แฟดได้อันเดียวมันถึงได้โกงกันได้ก็เพราะมันรู้กันอย่างนี้ไงก็ถึงบอกว่าโกงกันตั้งแต่สัญญามันผิดกระดุมเม็ดแรกมันติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วจะไม่มาโกงโมโหลานใช่หรือวันนี้คุณผู้ฟังครับผมตามเรื่องเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นให้คุณผู้ฟังฟังก็หลายตอนนะครับให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ฟังบอกกำลังติดตามอาจารย์อเนก ว่าจะไปยังไงอะไรยังไงว่ากันครับผมไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ไม่ได้ฟังแล้วมีรายการข่าวของอาจารย์ในรายการวิทยุแห่งเนี้ยมีอาจารย์คนเดียวที่ตามเรื่องนี้ว่ากันขอบพระคุณครับในช่วงบ่าย 3:00 นของจทล.เนี่ยผมจะตามเรื่องนี้ตลอดนะครับมีชั่วโมงเดียวก็เอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังคุณผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาก็เจ็บใจเขาก็น้อยใจทั้งเจ็บใจและน้อยใจเขาก็จ่ายไปแล้วญาติโกโหติกาเขาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทวงตังก็ทวงไม่ได้ว่างั้นเพราะมันไม่มีหลักฐานเพราะเขาให้จ่ายเงินสดมารับเงินสดที่บ้านเลยว่างั้นรู้ก็รู้คนเนี้ยรับเงินเขาไปแต่เขาไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงผมก็บอกโอ้โหก็เอาแบบที่อย่างที่บอกนี่ก็ไปที่ตำรวจสอบสวนกลางครับอย่าไปแจ้งความตำรวจในพื้นที่ถ้าตำรวจในพื้นที่แล้วมันเกรงอกเกรงใจกันรูปหน้าปะจมูกมันก็เลยทำคดีช้าว่างั้นมันเป็นจริงซะด้วยนะครับเขาไปไหนเขาก็เลยเนี่ยไปแบบที่ได้ตัวนายกเฮงมาเนี่ยคือไปที่ตำรวจสอบสวนกลางเลยบิ๊กเต่าออกเองเลยไปจับเองเลยเพราะสืบสวนสอบสวนตำรวจเขามีวิธีการสืบสวนไงแต่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยมันรูปหน้าปะจมูกไงครับไม่ใช่บ้านเราในที่ผมพูดเนี่ยที่อื่นนะครับพักพวกกันที่ต่างจังหวัดนะครับเอาก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ 3,000 กว่าคนนี้ออกจากราชการไปแล้วจริงๆแล้วมัน 5,000 เกือบ 6,000 คนใช่ไหมเขาก็เอาแค่ 3,000 กว่าคนที่ไปบรรจุไปแล้วนั่งเก้าอี้ไปแล้วตัดเครื่องแบบไปแล้วต้องเอาออกครับแล้วก็เอาคนที่ไม่ได้โกงคือสุจริตเอาเลขที่เข้าไปญาติโกโหติกาของผู้ว่าของนายกอะไรออกกันไปเที่ยวหมดครับมันก็เอาความจริงเข้ามาคุยกันนะเนาะครับก็มันจะรูปหน้าปะจมูกไปถึงเล็กถึงใหญ่อะไรไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับผู้ฟังเรื่องราวของการพาดหัวข่าวนะครับก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะทางด้านประเด็นข่าวของการสอบในอำเภออีกแล้วมีด้วยเหรอครับทางด้านลิซ่าครับคุณลิซ่าไม่ใช่นักร้องนะคือชื่อจริงคือคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.ไม่ใช่เลยชื่อของพรรคประชาชนประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากนายพัทรพงศ์สุพศรหรือทนายอันบุรีลำกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบในอำเภอปี2568ท่านนายอันบอกว่าเมื่อ4เมษายนปี68ประชาชนร้องเรียนกระบวนการจัดสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอพบการทุจริตเรียกรับเงินหัวละ3ล้านบาทเป็นอย่างน้อยจึงไปยื่นเรื่องที่ปปช.เพื่อขอให้ชะลอจัดสอบแต่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดึงเรื่องไปอีก 2-3 สัปดาห์สอบเสร็จแล้วมีการขออย่าให้ประกาศผลสอบเนื่องจากพบว่าระหว่างนั้นมีการจ่ายเงินจึงทำให้เลื่อนไปอีก1เดือนจึงค่อยประกาศพอมายื่นเรื่องครั้งนี้เพราะมีพระเอกของเรื่องเกี่ยวข้องกับการโกงสอบทุจริตท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นคนเดียวกันจึงประมวลภาพหลักฐานทั้งหมดมาเปิดเผยหลังจากเรื่องร้องไปที่ปปช.มีประชาชนส่งข้อมูลมาให้มีข้อมูลชัดเจนระบุว่าให้เป็นตรวจสอบในอำเภอที่สอบได้ที่บุรีรัมย์อย่างน้อย10คนพร้อมส่งชื่อนามสกุลและเลขรหัสสอบมาได้มาให้ด้วยจึงนำเรื่องนี้มาหารือกับกรรมธิการพัฒนาการเมืองคือคุณลิซ่าพักกมลหนุนอนันต์กรอบอำนาจเพื่อจะได้ตรวจสอบตามกฎหมายคุณลิซ่าหรือคุณพักกมลบอกว่าทางด้านของกรรมธิการพัฒนาการเมืองเคยพิจารณาการทุจริตสอบในอำเภอกรณีมีปลัดจาก3จังหวัดชายแดนใต้ยื่นเรื่องว่าเคยสอบในอำเภอ7ครั้งแต่ไม่เคยสอบได้เลยทั้งนี้ที่ก็มั่นใจว่าทำข้อสอบได้ผู้ยื่นเรื่องระบุชัดเจนว่าไม่ได้ยื่นเพราะสอบไม่ได้แต่สังเกตเห็นพิรุธและเก็บหลักฐานมาให้กรรมธิการพัฒนาการเมืองหรือหลังพิจารณาการสอบในอำเภอปี2566ก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนและพบข้อพิรุธต่างๆรวมถึงมีประชาชนส่งข้อมูลมาเป็นจำนวนมากว่าการสอบในอำเภอมีพิรุธเรียกรับเงินมานานแล้วไม่ใช่แค่มีปี66และปี68แต่ก็มีข้อมูลเข้ามามากข้อมูลที่นายพัทรพงศ์หรือทนายอันยื่นมาเป็นข้อมูล คล้ายกับข้อมูลที่ประชาชนส่งมาให้กรรมธิการสังคมต้องมีคำตอบชัดเจนไม่ใช่แค่ข้าราชการได้รับการบรรจุแต่คือโครงข่ายสำคัญที่กำลังจะวางอำนาจกินรวบประเทศไทยไม่ใช่แค่การเรียกรับสินบนแต่คือการวางรากฐานการวางรากฐานค้ำจุนอำนาจบางอย่างให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆกรรมธิการจะนำเรื่องมาเข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงหลังจากนี้จะเชิญบุคคลที่อยู่ในรายชื่อตามที่ปปช.ยื่นขอข้อมูลไปยังกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงรวมถึงจะเชิญอธิบดีกรมการปกครองมาชี้แจงด้วยจะไม่ลดความพยายามที่จะเชิญอธิบดีกรมการปกครองเพราะดูแล้วเกี่ยวข้องเป็นที่น่าสนใจของสาธารณะพอสมควรกรรมาธิการพร้อมเปิดพื้นที่ให้อธิบดีกรมการปกครองกลับได้ตัวแทนจากกรมการปกครองมาชี้แจงด้วยวาจาเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลมากขึ้นและแลกเปลี่ยนกันครับก็เป็นเรื่องของทางด้านคุณลิซ่าหรือคุณพักมลนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าจริงเท็จประการใดอย่างที่โบราณเขาบอกเนาะไม่มีมูลฝอยหมามันก็ไม่ขี้อะว่างั้นครับก็ว่ากันไปว่ากันไปครับในขณะเดียวกันนะครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่กกต.ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในก้องเกียรติเกียรติสมบัติอดีตผู้สมัครส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8พรรคกล้าทำเนื่องจากสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครเลยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้นายก้องเกียรติยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่รับสำนวนคำร้องพ.ร.ป.ว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งครับโอ้โหมันมีอีกหลายขั้นหลายตอนเนาะเยอะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณฟังครับเราไปดูในเรื่องอื่นดีกว่าครับเรื่องราวของข่าวจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะบุญอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาวิชัยโต๊ะจีนจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านกันเลยครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100 1,200ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดแล้วก็มีเมนูอาหารให้คุณได้เห็นเลยว่าคุณจะเลือกราคาไหนขึ้นโต๊ะโทรศัพท์คุยกันเลยครับ0819465036 0819465036ครับโทรหาวิชัยโต๊ะจีนครับแต่จะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังมีคำตอบว่าคุณผู้ฟังซื้อเยอะแยะกันเหลือเกินเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเอาทั้ง9ชนิดมาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันนี่ครับขวดนึงบรรจุ60แคปซูลทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมรวมทั้งหมด9ชนิดแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกับสุขภาพร่างกายเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอไงครับเอาสมุนไพรธรรมชาติมารวมกันถึง18ชนิดรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกนะครับคุณสั่งซื้อจากผมไปแต่ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นผมไม่รู้ถ้าซื้อร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองละชัยมีร้านเดียวคุณได้ของแท้และแน่นอนมันก็ครอบคลุมจักรวาลหมดไงทั้ง18ชนิดมันช่วยเรื่องของความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดเรื่องของโรคไตโรคตับต่อมลูกหมากหรืออาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายเนี่ยมันครอบคลุมแบบเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับกินแล้วหลับสบายหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืน3รอบ4รอบในคืนเดียวกันคนแต่เราจะเป็นเรื่องของต่อมลูกหมากค่อนข้างจะเยอะครับคราวนี้เอาน้ำมันรวม9ชนิดมารวมไปในเม็ดแคปซูลเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็ได้ครอบจักรวาลไปเลยครับไอ้ตัวนี้ดูแลเรื่องความดันนะสมุนไพรตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานนะน้ำมันกระเทียมตัวนี้ดูแลเรื่องของผิวพรรณกระดูกอะไรก็แล้วแต่มัน เป็นประโยชน์ของสมุนไพรไทยแต่ละตัวแต่ละตัวจึงได้เอามารวมกันไว้ทางบริษัทเขาก็บอกว่าเอามารวมให้อาจารย์9ชนิดเดี๋ยวจะมี11ชนิด12ชนิดมาให้อาจารย์อีกว่ากันขอบพระคุณครับทางบริษัทเขาก็ตกใจมาให้ผม20ขวดขายวันเดียวหมดเลยเอ้าก็เลยไม่พอเขาก็ตกใจว่าอาจารย์ขายยังไงเอาก็ผมก็พูดไปยุเนี่ยผมก็พูดความเป็นจริงตามที่ให้โพยผมมานะครับผมยังไม่ได้กินเองเลยนะแต่เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่ผมกินเองมา20กว่าปีแล้วครับผมกินวันละ3เม็ด2เม็ดบางวัน2เม็ดบางทีวันเว้นวันครับกินแล้วก็ทำงานได้ทั้งวันก็กินมา20กว่าปีนี่แหละเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ก็กินมาปีนี้ปีที่30แล้วก็กินมาตั้งแต่แรกที่มาทำแบรนด์ของตัวเองนะครับจนเดี๋ยวนี้เอนไซม์เต็มตลาดไปหมดอ้าวแล้วแต่จะซื้อของใครก็แล้วแต่นะครับแต่ของเราขายมาอย่างนี้นานแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าอยากได้ก็สั่งซื้อกันมาครับรวมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกอย่าปล่อยให้เนิ่นนานท้องผูกมะเร็งลำไส้มันจะถามหาครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟAND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND สบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่หอม DJ ครับและตั้งเป็นสบู่สระผมก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดรังแคลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมทั้งหมดสั่งซื้อได้ที่08175774740817577474ครับไปเรื่องราวของนักเรียนม.3บุกยิงในโรงเรียนเนี่ยที่กำแพงเพชรแตกตื่นกันทั้งโรงเรียนที่นำเสนอไปแล้วเผยเหตุที่ทองยำทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาถูกสั่งพักการเรียนครับแล้วทุบรถขโมยปืนพ่อที่เป็นตำรวจมาก่อเหตุนะดีนะไม่มีการเสียชีวิตเหมือนกับที่เทพศิรินทร์เป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าที่นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาก็บอกชื่อโรงเรียนมานี่แหละเนาะไม่ต้องไปรู้หรอกเขามีอาการป่วยซึมเศร้าใช้วุธปืนขนาดก็มาโมบุกเข้าไปก่อเหตุยิงแต่ยิงบริเวณหน้าโรงเรียนนะถึงอาคารเรียนปังปังปังปังโอ้โหครูนักเรียนวิ่งกันพลาดเลยครับก็จากการสืบสวนสอบสวนนะครับจากทางด้านของพันตำรวจอเนกแต่ไม่ใช่พันตุลัดพันตำรวจอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดกำแพงเพชรหลังสถานการณ์สงบลงท่านก็ปล่อยตัวนักเรียนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเอาครูบาอาจารย์จะกลับบ้านกันระบุผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์และขโมยอาวุธปืนของพ่อมาซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสพเมืองกำแพงเพชรนั่นแหละมาใช้ก่อเหตุแต่เนื่องจากเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนการยิงมีลักษณะเป็นการยิงขู่พุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกผู้ใดได้รับความเสียหายเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นครับอันนี้ยิงปืนไม่เป็นยังไม่ค่อยคล่องเหมือนไอ้เจ้าหมอที่นั่นที่เทพศิรินทร์อันนั้นมันดูมันใช้ปืนคล่องแคล่วเปลี่ยนลูกกระสุนก็แก๊กก็แก๊กดูไวเหลือเกินอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอ้าวก็เป็นเรื่องของผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยเขาบอกเป็นไพรเวทแต่งตัวไพรเวทครับโชคดีครับที่ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเป็นถึงแก่ชีวิตนะครับคาดว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ต้องรอผลวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งนอกจากนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากถูกสั่งพักการเรียนเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจกับครูคนดังกล่าวแม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวทางเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันก็ตามขณะที่พี่ชายต่างมารดาของผู้ก่อเหตุซึ่งได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของน้องเปิดเผยว่าตนก็ไม่ได้อาศัยอยู่กับน้องตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าน้องชายมักจะเล่นเกมเป็นประจำพร้อมทั้งขอร้องสังคมอย่าพึ่งด่วนสรุปหรือโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุเนื่องจากน้องไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้พี่ฟังเลยพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษแทนครอบครัวระบุว่าหากจะโทษใครอยากให้โทษตนเองที่ไม่มีเวลาโอกาสในการสั่งสอนน้องน้อยเกินไปด้านทางโรงเรียนก็ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยระบบออนไลน์เป็นเวลา2วันและเปลี่ยนไปทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทนพร้อมขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะกลับสู่ภาวะปกติเร็ววันครับก็เป็นเรื่องที่ก็น่าเห็นใจนะครับภาวะซึมเศร้าและไปโดนสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ด้วยยิ่งฝังใจครูใหญ่เลยโมโหก็ใหญ่เลยว่าเป็นอย่างนั้นนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับที่ ครับเด็กสมัยนี้อย่างว่าบางทีพ่อแม่ก็เหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะก็ห่วงแต่ทำมาหากินดูแลลูกก็ไม่ได้ดูแลเสาร์ที่จะได้ดังกินข้าวกับลูกบ้างให้ลูกมันภูมิอกภูมิใจก็ไม่มีครับเพราะห่วงเรื่องของการทำมาหากินมันก็เลยกลายเป็นว่ามีช่องว่างแล้วก็ไม่รู้จะหาใครไม่รู้จะปรึกษาใครมันก็ต้องมีทางออกของมันโดยอัตโนมัติอย่างนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราได้รับฟังกันเนาะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวจากรวบโจรซาเล้งครับโจรซาเล้งที่ชุมแพขอนแก่นนายณรงค์วัย46ก่อเหตุลักทรัพย์ชุดชั้นในสตรีตามร้านสะดวกซักพร้อมตรวจยึดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซาเล้งที่ใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุเอาแต่กางเกงในด้วยนะเลือกไม่เป็นกางเกงในผู้หญิงกางเกงในผู้ชายเขาบอกมันดมได้แล้วมันกระตุ้นอารมณ์อ๋อน่าแสดงว่าเอาแต่กางเกงในผู้หญิงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจสภ.ชุมแพได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการร้านซักผ้าหยอดเหรียญในตลาดชุมแพว่าชุดชั้นในสตรีของลูกค้าสูญหายบ่อยสูญหายบ่อยชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยจนทราบประกอบก่อเหตุคือนายเจ้าณรงค์คนนี้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนอุดมอำเภอชุมแพชุมแพในพลเมืองหนาแน่นดินแดนติดแคว้นภูเวียงเนี่ยนะครับเลยเข้าจับกุมขณะทำไร่นาบริเวณท้ายหมู่บ้านโอ้ผู้ต้องหาก็ทำความผิดก็รับสารภาพบักขี่รถซาเล้งตะเวนตามร้านสะดวกซักเวลาสักตีสองตีสี่ไม่หลับไม่นอนนะแกอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนอยู่ในร้านย่องเข้าไปหยิบเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในผู้หญิงทั้งแบบซักแล้วและยังไม่ได้ซักเอามาสูดดมเพื่อสร้างอารมณ์ทางเพศเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็จะนำไปโยนทิ้งข้างทางปะโถคุณรู้ไหมเกงในบางตัวเขาราคาหลายตังค์นะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุต่อเนื่องนานนับเดือนแต่ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางมาแจ้งความทั้งนี้จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบประวัติการสั่งซื้อเกงในรถชุดชั้นในมือสองต้องซื้อมือสองด้วยนะผ่านช่องทางออนไลน์จำนวนมากจึงคาดว่าผู้ต้องหามีอาการผิดปกติทั้งจิตเบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ในยามวิกาลก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปโอ้ชุดชั้นในต้องไม่ซักด้วยไหมซื้อมือสองเนี่ย กลิ่นมันจะได้ติดเขาว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นของข่าวเนี่ยนะครับจากท่านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่อยากจะบอกคุณว่าดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยภูผาวิโปร
3: ภูผาวิโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อภูผาวิโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตอง

0: 8055 75
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: นะครับขอบคุณนะครับ FC รายการของข่าวคนคนเสียงเอกบอกอยากจะมาดูคนจัดรายการที่มีหูข้างซ้ายข้างเดียวที่ฝาขวดของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับมาเลยครับข้างขวาก็มีข้างเดียวครับเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณผู้ฟังคนหนึ่งคุณพี่สมพิษนะครับที่อยู่ที่เพชรบุรีก็อยากจะมาแล้วใครเขาจัดรถมาบ้างจะได้รู้ผมก็เลยให้เบอร์รถตู้ไปเพราะเขาเป็นเจ้าของรถตู้แล้วบอกเขาจะรวบรวมสมาชิกพามาทำบุญปีใหม่ผมก็เลยบอกว่ามาก็รถตู้คันไหนมาบอกผมเดี๋ยวผมให้ค่าน้ำมันรถในฐานะที่พา FT ผมมาทำบุญที่วัดโคกลางหนองม่วงลพบุรีครับหลายสถานที่นะครับฉะเชิงเทราก็จะมาครับแจ้งความจำนงมาหัวหินประจวบคีรีขันธ์ที่ฟังได้ก็จะมาขอพระคุณนะครับกลับขบวนของผมมันไปทั่วประเทศอยู่แล้วกระจายเสียงของผมเนี่ยนะครับจนมีวัดวารามที่จะฝังลูกในมิตรที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดบอกมาทำให้หน่อยที่จะจัดงานฝังมิตรไม่มีสตังค์เลยแม้กระทั่งจะขึ้นป้ายเนี่ยบอกมาเดี๋ยวมันกติกามันต้องคุยกันนะพอผมทำแล้วอย่างน้อย50ชุดป้ายคันเอาผมต้องขึ้นให้วัดฟรีอ่ะเป็นเงินเท่าไหร่ละกี่แสนละส่วนใหญ่สามแสนสี่แสนจะมาป้ายโฆษณานะเขาทำให้วัดอะวัดไม่มีงานไม่มีเงินนะครับจะบอกให้วัดจัดเองตามอัธยาศัยก็คงไม่ใช่ครับจะได้เอาเงินไปช่วยธนุบำรุงศาสนากันต่อไปผมก็ยินดีจะช่วยนะครับวัดไหนไม่มีก็บอกมาไม่ใช่ผมร่ำผมรวยหรอกในฐานะผมมีอุปกรณ์ของผมอยู่กับมือมีศิลปินของผมอยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยครับรถโฆษณาทีมงานผมมีอยู่แล้วไงเพราะนั้นเรื่องโฆษณาวัดฝั่งลูกนิมิตไม่ต้องห่วงเลยครับผมบอกแล้วผมออกได้หลายสถานีทั่วประเทศครับนี่เชียงรายก็ออกนะเนี่ยกลับเชียงรายก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจะมาปีใหม่ที่อาจารย์กำลังรวบรวมเงินกันอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่เงินเดือน600บาทก็รวบรวมเดือนละ100 200ครับแล้วพอถึงปลายปีก็จะได้มีเงินค่ารถมาทำบุญกับอาจารย์เหมือนกันโมทนาสาธุด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วใครมาผมก็บอกเลยว่าผมบอกเจ้าของรถตู้เลยเอามาเอารายละเอียดมาคุณมาจากไหนแหล่งไหนแล้วผมจะให้ค่าน้ำมันรถช่วยค่าน้ำมันรถไปได้ให้หมดเลยนะช่วยนะครับแล้วก็มีโรงทานเดี๋ยวจัดอาหารฟรี1ชุด ครับมาก็มีโรงทานรับประทานกันครับวัดโคกม่วงนะปลายปีนู่นน่ะ25ธันวาตอนนี้ก็รวบรวมเก็บสตังค์กันคนเฒ่าคนแก่ที่อยากจะมาทำบุญขอบพระคุณนะครับ

มาเรื่องราวของทางด้านภูผาพิโปรพูดไปแล้วเนาะก็คืออยากจะได้ก็ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2รีบหน่อยแล้วกันของแถมก็จะหมดได้นะรวมทั้งทางด้านยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หรือจะเป็นดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติที่ซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดเนี่ยขวดใหญ่ๆขวดแบบน้ำปลาเลยน้องๆน้ำปลาเลยโทรไปเบอร์เดียวกับภูผาพิโปร0817805575ครับ0817805575ทางด้านบริษัทเขาก็ยังรับอยู่นะใครที่อยากจะสร้างบ้านอยากจะต่อเติมเสริมแต่งโดยพ้นรีโนเวทบ้านเก่าๆให้มันทำสวยใหม่เขามีสถาปนิกเขามีวิศวกรในการดูแลการก่อสร้างไม่แพงอย่างที่คุณคิดก็ตามกำลังทรัพย์ของท่านจะให้บ้านท่านสวยก็0817805575ครับสอบถามรายละเอียดกันครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับเรื่องของลมควันฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเนาะที่พระพุทธบาทสระบุรีลูกของท่านประสาทพรเทพฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมเป็นสทด้วยสิทธิพงศ์หรือเจมเทพฤทธิ์วัย56แล้วแกไม่รู้แกน้อยใจเรื่องอะไรหลายๆเรื่องแล้วบางคนมันกดดันนะครับต้องลมควันเสียชีวิตในบ้านตัวเองที่ขุนโขนหมู่บ้านเลขที่8หมู่10ขุนโขนคาดว่าตายมาแล้วมาต่ำกว่า2วันครับมีเตาอังลงโลเรียบร้อยมีจดหมายเขียนไว้ด้วยเผาเลยนะครับถือว่าเป็นคำขอร้องครั้งสุดท้ายว่างั้นพี่สาวก็บอกว่าน้องชายไม่มีครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหอบไม่เจอน้องมาหลายวันแล้วทราบว่าอีกทีก็ตายกลายเป็นศพครับความดันเบาหวานนี่โอ้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่เอาเถอะถ้าใครกินแล้วมันยังไม่มีอะไรปฏิกิริยาเลยครับเดี๋ยวคืนตังค์ให้โอ้โหอยู่มา30ปีนี่ความดันเบาหวานนี่กับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่บอกยกนี้ให้เลยหลายคนที่รับประทานของผมไปแล้วนี่นะไม่โอ้อวดสรรพคุณนะครับเอาถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องซื้อกินแต่ถ้าเชื่อก็ลองซื้อกินดูนะอีกข่าวหนึ่งครับผัวบอกแพ้ปลาแพ้ปลาปะโทแล้วก็สั่งของที่มีปลามาให้กินผลปรากฏพอกินแล้วปากบวมถึงอลึงชึงเลยที่ผื่นเพลินขึ้นเต็มตัวต้องไปหาหมอแล้วให้เมียพาไปหาหมอหมอบอกตายซะก็ดีเอาก็บอกแล้วว่าจะกินก็กินต่างหากที่ไม่ต้องสั่งส้มตำใส่ปลามาพวกกินเข้าไปโอ้โหแล้วกินร่วมกับเมียเผ็ดก็เผ็ดแล้วแกก็บอกแกแพ้ปลาทะเลาะกันเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนแทงได้ยังไงแหละตายคาร้านขายทุเรียนเลยริมถนนสายบ้านบึงแกลงที่หนองไผ่แก้วนางสาวบุญรัตน์เสียงวังเวงนามสกุลเขานะเลยวังเวงเลยตายแล้วนางสาวบุญรัตน์เสียงวังเวงวัย37ถูกแทงชายโครงขวาและต้นแขนขวามีดเสียบคาอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงแต่เสียชีวิตแล้วต่อมาผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกฝาละมีนี่แหละสามีเธอก็คือนายอิสราสุครีวัย33เป็นสามีผู้ตายชาวบ้านช่วยจับตัวไว้ทันคุมตัวสอบสวนอ้างว่าก่อนเกิดเหตุกินส้มตำปลากับเมียแล้วมีอาการแพ้หายใจไม่ออกบอกให้เมียช่วยพาไปหาหมอเมียก็บอกเดี๋ยวจัดเลี้ยงทุเรียนให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปก็โดยความโมโหคนก็กำลังปากเธอกำลังขื่นขึ้นเต็มตัวก็โมโหไปปากไปเสียงกับเมียแทงเธอด้วยมีดที่ผ่าทุเรียนนั่นแหละเออเอาคนบอกแพ้ปลายังจะสั่งปลาส้มตำปลามาให้กินบ้าแกก็ปากเจอบวมแล้วก็ผื่นแดงเต็มทั้งตัวเลยให้ไปหาส่งไปโรงพยาบาลหน่อยก็ไม่ไปเมียบอกเดี๋ยวให้มันเสร็จเรื่องก่อนดิเลี้ยงทุเรียนได้มาแล้วก็เลี้ยงไว้สวยเดี๋ยวคนเขามาซื้อเดี๋ยวให้น้องมาช่วยขายก็ทะเลาะกันบอกกูจะไปเดี๋ยวนี้อ่ะผัวว่างั้นไม่มีใครพาไปก็เลยโมโหแทงเมียซะเลยเอ้าตายอยู่เฝ้าร้านทุเรียนอยู่นั่นแหละริมถนนสายบ้านบึงแกลงแค่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยเนาะอ้าวอีกข่าวนึงครับไปโอ้ข่าวสุดท้ายจะแล้วดิคาตารวบสมาชิกอบต.ขณะนั่งล้อมวงเสพยาบ้า กับพวกตรวจแล้วเจอฉี่สีม่วงเอาเสร็จเลยอบต.ว่างแล้วที่เท่าเทนนครพนมปะโถทั้งมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามและพัวพันยาเสพติดนายไพวันวัย40ปีเป็นสมาชิกอบต.จบเลยถ้างั้นแกตำแหน่งว่างแล้วเลือกตั้งใหม่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเครือข่ายเว็บการพนันมีเงินหมุนเวียน1,500 ล้านต่อเดือนนะจ๊ะเครือข่ายครับที่ชลบุรีที่

0: รุงเทพเขาจับนายพานุพงศ์วัย30นางสาวดวงจิตนางสาวยุอภาและนายยศกรครับร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันโฆษณาชักชวนโอ้มีเงินหมุนเวียนรายได้ดีเนาะโดนจับซะแล้วช่วงบ่าย 3:00 นเจอกันที่จอทลอคืนเดียวนะครับพบกันกับเรื่องราวของข่าวอีกช่วงนึงบ่าย 3:00 นแล้วก็ 6:00 นเย็นขอบพระคุณสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอด
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถั่งเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจลกุหลา

0: ใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: มาใหม่
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เร่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 นาทีปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
11: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่ง

0: ชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วันรวมกับอาการปวดหัวปวดกระบอก
1: 03756-1-0011 Focus Focus มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 0812901691
4: ยามองสมุนไพร

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับ

0: รวงให้สุดไม่ติดขอรวงรวงสมบูรณ์โชคดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
5: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับ

0: ใครนะเว้ย
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
2: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
2: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
2: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
2: ์โคศกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
2: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
2: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางจทล1197นะครับ
1: ฟังกันนะ
2: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: ฟังกันยาว
2: จอสอนหนึ่งต่อชดอการนะจ๊ะบุรี
1: ฟังกันได้
2: ตำรวจภูธรภาค9พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรการหลงบอกลุงช้างฝนตกแล้ว
1: ฝนตกแล้วนะ
2: ฝนตกแล้วนะ
1: ระวังเปียกฝนนะโดนฝนเป็นไข้โดนใจเป็นคุณนะ
2: คนนะเนาะรถไฟเรือมี
1: ลิเกตำรวจแก
2: ไว้ใจไม่ได้เลยเน
1: ี่
2: ยอยู่ด้วยกันแมปแมปหันไปคิดถึงคุณนุ่งคณีจ้ะบอกเล่า90หน่อยวันนี้ทีมงานเราจะไปกันที่
1: ที่ตลาดปากคางเข้าวัดเวียงกันนะ
2: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
2: อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขาน
1: ั่นเดี๋ยวเขาเตรียมไปเยอะเลยวันเนี้ย
2: ครับนี่เดี๋ยวมารับของที่บ้านไปเนี่ย
1: รับสินค้าไปขาย
2: ใช
1: ่ไปอุดหนุนกัน
2: ไปอุดไปหนุนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมาเอาอะไรบ้างเนี่ยเมื่อกี้เนี
1: ่
2: ย
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ย
2: มีทั้งดีแคร์ดูแลสายตาม ีทั้งเดี๋ยวนะดูก่อนแล้วลืม
1: ไปซื้อกันไปซื้อไปอุดหนุนนะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องไปให้กำลังใจเขาหรอก
2: ไปให้กำลังใจเขาทำไม คนคนนี้ไม่ต้องให้กำลังใจไปซื้อของเอา
1: อืม
2: นี่นี่นี่แกสั่งมายาวเหยียดเลยนะ
1: เป็นไงกา
2: แฟ1ลังงาดำ1ลังโปรมิกออย2ลังเลยโอ้โปรมิกออยขายดีอ่ะ
1: อืม
2: แล้วก็ดีแคร์ดีแคร์ลังเดียวลิติดวง10ขวดเอาไปดมไงเนี่ย
1: 10ขวดไง
2: เออไทยทิพย์กล่อง1แพ็คฟอร์กัส1แพ็คโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเอาปุ๋ยถ้าจะเอาปุ๋ยกระสอบ2กระสอบโทรหาพี่บิดานะ
1: โทรกลับไปซะก่อนตอนเนี้ย
2: 089081
1: 5595
2: ถ้าจะเอาครึ่งตันเอาตันหนึ่งโทรหาช้างกับหมู
1: 081
2: 290
1: 1691
2: 081
1: 290
2: 16
1: 91
2: หรือโทรหาคุณลุงโชเล่เขา
1: 081
2: จ้า
1: 924
2: 4377 081
1: 924
2: 4377นะจ๊ะ
1: นาน
2: เอาใครที่จะอยากได้อะไรก็โทรไป
1: โทรไปสั่งซื้อ
2: สอบถามตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีครับ
1: ต้องสั่งซื้อนะ
2: กาญจนบุรีก็ยังไม่มีนะ
1: ภาคกลางนี่มีแทบจะทุกจังหวัดนะ
2: มีเอายังมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: เอาสุพรรณบุรี
2: สุพรรณบุรีสุทีสมุนไพรแล้วก็ร้านปาลามาสมุนไพรในวัดป่าเลไล
1: อันนี้อยู่ในวัดป่าเลไลเลย
2: อันนั้นเวชพันธุ์อยู่อำเภอสามชุกครับ
1: สุพรรณบุรี
2: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับร้านลุงลิ้มคอวังบางปลาม้าครับนี่คือสุพรรณบุรีครับ
1: อ่างทอง
2: อ่างทองแน่นอนที่สุดครับเจ๊หมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกพี่สำรวยปากทางวัดท่าชุมนุมสามโก
1: ้
2: ร้านประเจือตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้
2: พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: ไปที่อยุธยา
2: พระนครอยุธศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: สิงห์บุรี
2: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรสบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวศ2ร้านติดกันนะตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามค่ายบางระจันร้านเจ๊หน่ำครับชื่อร้านตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: เอาไปที่อุทัยธานี
2: ร้านผู้สีศูนย์หนังสือครับอยู่อำเภอหนองฉางครับร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันครับ
1: ไปที่ชัยนาท
2: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีครับปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงนะร้านโพทองโอสถอยู่ตลาดหันคา ร้านหมอไสทองครับโพนังดำตกร้านเวชโอสถนะร้านสันฟาร์มาซีร้านเพศสัจกรคมสันครับ
1: ไปที่จังหวัดนครสวรรค์
2: นี่เลยครับร้านจีงวันจันทร์ช่องแคครับนครสวรรค์ฝาใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทารุณบกสตาคลีครับแล้วก็ร้านเจตุกลิ้มเป็งหวดอยู่กรกพระนครสวรรค์ครับ
1: จังหวัดสระบุรี
2: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ร้านคุณยายครับร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีครับ
1: ไปที่จังหวัดลพบุรี
2: ลพบุรีก็มีร้านนพรัตน์หน้าโรงพยาบาลทหารบกวงเวียนสระแก้วร้านปัญญาบกสไม่ใช่บกสสิที่จอดรถถ้ารถถังทองเก่าอะ
1: แท็กซี่เก่า
2: วงเวียนสแก้วแล้วไปป่าวายนะยูเทอร์แรกเลยแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทีย
1: ม
2: ร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิค
1: ม
2: ร้านกิจลุ่งโลดเภสัชซอย12ร้านป้าสวองซอย4สายยะตวาโคกตูมร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกตูมมีปุ๋ยด้วยนะร้านป้าแต๋วนี่คนสร้างตัวเองบ่อ8ครับ
1: ท่าโขงเซ็นเตอร
2: ์ท่าร้านเฮียคิดท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: บ้านมีอ่ะ
2: ลีแซโอสดบ้านมีครับ
1: นั่น
2: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอยู่โคกสำโรงนำเวชโอสดอยู่หนองม่วงร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถอยู่อำเภอท่าหลวงครับ
1: หลายร้านด้วยกันเนี่ยลพบุรี
2: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
2: มีทุกอำเภอเลยนะไม่มีอยู่ลำสนธิอะนะ
1: ไม่มีนะ
2: มาเช้านี้นู่นอยู่นะสีเทพนู่นนึงโทรมาเลย อยู่นาสนุนทางไปนาสลอยอะ
1: สั่งซื้อ
2: เอ้ยไม่ใช่นาสลอยเขาเรียกอะไรนะ
1: นาสนุนเนี่ยนะ
2: นาสนุนนาสนุนนาสนุนน้องยังทอย นาสลอยอยู่คิริมาศแม่มั่วแล้ว
1: ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อกัน
2: ครับ
1: โทรสั่งซื้อกัน
2: แม่มีข่าวน่าเสียใจอยู่ข่าวหนึ่งนะ
1: มีข่าวอะไร
2: คำโบราณที่เขาบอกว่าเห็นอะไรนะหมามันเคยกินขี้ขออภัยนะมันก็กินเหมือนเดิมแล้ว
1: เหมือนเดิมไง
2: โอ้โหกำลังเป็นข่าวเป็นข่าวดังปั้นนักมวยขึ้นมาชื่อดังเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดลาจอนนี่มือปราบกลับบ้าน
1: ไปอยู่ที่ลู่ชลบุรี
2: กลับไปบ้านชลบุรีไปมีเรื่องอารวาสเมาในงานวัดขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเสียงดังหวาดเสียวอีกแล้ว
1: กลับไปกอดแม่อย่างดีนะ
2: ไปกอดแม่อย่างดี
1: นึกว่าจะกลับเนื้อกลับตัวหรือไง
2: อำนาจรื่นเริงบันเทิงใจสวัสดีครับ
1: เมาไง
2: อ
1: ้
2: าวสวัสดีครับเอาแบบเอาแบบเนื้อเฮ้อวันนี้ผมข่าวเยอะ
0: เมื่อก่อนเคยฟังกันเน้น
2: ข่าวผมเยอะ
0: เน้นฟ้าเฟินลืมปีดาหรือยัง
2: วันนี้ข่าวผมเยอะเอาเนื้อหน่อยน้ำนี่ต้องเอา
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะ
2: ที่ฟังจะทำยังไงเนี่ย
0: ยังไงก็ส่งข่าวถึงบรรดาแม่นะชาวท่าเรือไปให้แรงใจกับปีดาด้วยนะวันนี้ที่ปากทางเข้าวัดเพียงไปให้แรงใจรับผิดพันธ์ดีๆกันนะยังรักดีเจปิดาอยู่หรือก็ไปให้แรงใจกันนะแม่ท้าวท่าเรือนะ
2: ท่านไม่ต้องไปซื้อนะครับไปให้กำลังใจกันเฉยเวลาจะซื้อก็สั่งซื้อกันตะช้างเขาเอา
0: ส่วนแม่ที่อยู่ที่ครัวอยากได้ปุ๋ยปุ๋ยดีราคาถูกแต่ได้คุณภาพก็โทรหาปิดานะจะได้ขนไปให้ด้วยยังไงไว้ให้แรงใจกันอ้าวนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาการฟังข่าวเพราะข่าวเขาเยอะนะฮะฝากความคิดถึงบรรดามิตรเพลงทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะยังไงก็ฟังรายการข่าวคนกู้หมูกระช้างก็ถือว่านะท่านให้แรงใจกับดีเจปิดาเหมือนกันต้องขอบคุณเน้นย้ำว่าวันนี้พี่น้องชาวตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีอย่าลืมให้แรงใจกันเอาลุงน้อยบ้านหมอไปรับกาแฟนะวันนี้กาแฟลิซายกับถุงสีแดงมีแล้วนะ
2: จ้า
0: น่ามีมาแล้วเดี๋ยววันนี้ไปรับกันให้เต็มที่เลยที่ปากทางเข้าเวียงยังไงเน้นแม่ชาวท่าเรือนะสงสารดีเจพีดาไปให้แรงใจดีเจพีดากันบ้างนะสวัสดีจ้า
2: พูดอย่างก็ดังจอทลอคือเดียวอะเนาะดังทั่วประเทศในกรุงเทพมันดังไม่อายก็มั่งนั่นน่ะแล้วตีตาย
1: เอาวันนี้ไปอุดหนุนเขา
2: ครับผม
1: ที่ตลาดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
2: ทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
2: ครับผม
1: อืม
2: โอ
1: ้เป็นไง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: อ
2: ื
1: ม
2: แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง
1: เรื่องของอำนาจ
2: ลูกค้าลูกค้าสั่งสินค้าอำนาจเนี่ยแหละ
1: อืม
2: ว่าไงจ๊ะ
3: ไอ้งาดำอ่ะ
1: อืม
2: เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยกำลังออกอากาศอยู่จ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ้ามานั่งจัดรายการได้ไหมแบบตะวันจันทาน่ะป้าแช่มนี่อำนาจรื่นเริงเมาอารวาสงานวัด
1: อีกแล้วหรือไง
2: ลาจอนนี่มือป่าพี่ผมคิดถึงแม่ผมจะกลับบ้าน
1: โอ้จะไปอยู่ในอ้อมกอดของแม่
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจะรับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอารวาส
1: ภายในงานวัดไร่กล้วยเนี่ย
2: ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาเดินทางไปตรวจสอบ
1: กูทีบกูภัยก็ไปอะนะ
2: ครับที่เกิดเหตุพบว่าบุคคลดังกล่าวคืออ
1: ำนาจรื่นเริงเนี่ยแหละ
2: อดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยและก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟไฟเวท112ปอนด
1: ์มาวาละวาดอยู่เนี่ยนะ
2: เมาหนักเมายังหนักไงนะ
1: ก่อเหตุวุ่นวายแล้ว
2: โดยทางด้านอดีตแชมป์โลกเพิ่งเดินทางมาจากอำเภอพิบูลบางสาหารอุบลราชธานี
1: เพื่อเดินทางมาที่อำเภอศรีราชา
2: ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละครับ
1: เพิ่งกลับไปตอนเช้า
2: อดีตแชมป์โลกได้มาที่วัดจัดอยู่ในวัดไร่กล้วยเนี่ย
1: หลังจากนั้น
2: เมาสุราพูดคุยคนเดียว
1: อ้าว
2: ปาขวดคว้างข้าวของ
1: เจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
2: ก็ช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ให้ออกนอกพื้นที่บริเวณดังกล่าว
1: เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลใจเก
2: ิ
1: ดความตกกระจ
2: าย
1: หลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่รถจักรยานยนต
2: ์ครับ
1: แบบเบิ้ลเนี่ยป๊าด
2: นั่น
1: ส่งเสียงดังบริเวณหน้าวัดด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็ขี่รถด้วยความหวาดเสียวนะ
2: ครับ
1: ไม่สวมเสื้อนะ
2: นั่น
1: ใส่กางเกงขาสั้นขาเกงยีนตัวเดียวนะรองเท้าผ้าใบ
2: น่ะ
1: เสื้อก็ไม่ใส่
2: ใช่
1: มีแต่รอยสักกันนะ
2: โอ้โห
1: อำนาจเนาะ
2: เขาเรียกครูนะครูนะครูอำนาจนะทางด้านสมาชิกเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ท่านชัชวาลนะบอกว่าได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้าน
1: บอกมีคนมาวารวาดเนี่ย
2: ตรวจสอบไปตรวจสอบก็เป็นอำนาจรื่นเริงนี่แหละ
1: ดีแชมป์โลกนี่แหละ
2: เมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่สวมเสื้อ
2: ใส่เกงยีนขาตั้นรองเท้าผ้าใบ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
2: ขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณบ้านดังกล่าวนะ
1: กลับไปบ้านนะ
2: กลับบ้านจะเสียอนาคตหมด
1: แกไม่น่าทำตัวแบบน
2: ี้แกเพิ่งเดินทางกลับมาจากบ้านจอนนี่มือปราบนะ
1: ไม่น่าเดินกลับไปเลย
2: ไปบำบัดกับจอนนี่มือปราบและคาดหวังอดีตแชมป์โลกเนี่ยจะกลับมามีศักดิ์ศรีและแก้ไขคำสบประมาทให้ได้
1: เขาก็ต้องการจะให้เป็นคนดีนะ
2: แต่เป็นที่น่าเสียใจกับพี่น้องชาวศรีราชาเนื่องจากเดินทางมาวันแรกก็ก่อเรื่องซะแล้ว
1: แค่วันแรกเนี่ยนะ
2: เสียดายโอกาสและฝีมือครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถอดส่องดูแลเนื่องจากว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ
1: ่นั่นสิ
2: พอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หวาดเสียวนะ
1: หวาดเสียวอ่ะ
2: อาจจะพลาดพังไปชนกับชาวบ้าน
1: หรือสัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะ
2: ครับอย่างไรก็ตามฮะงานนี้เจ้านี่มือปราบอดีตตำรวจคนดัง
1: โพสต์ข้อความระบุบอกว่า
2: อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกพ้นช่วงดูแลและบำบัดยาเสพติดหลังใช้ชีวิตร่วมกันนาน3เดือน
1: โอ้ไปอยู่นานเหมือนกันเนี่ย
2: ระบุเจ้าตัวมีสติสภาพจิตใจดี
1: ดีแล้ว
2: ขอกลับไปหาแม่
1: อย่าไปอยู่ในอ้อมกอดแม
2: ่ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจหวังเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่
2: ไม่กลับไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: โดยจอนนี่ว่าไง
2: อวยพรได้เดินทางกลับไปหาแม่อย่างปลอดภัยพร้อมบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนั้งและขอให้อดีตแชมป์โลกโชคดี
1: เริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ
1: ผลสุดท้าย
2: ผมก็ยังเสียดายนะลูกชายจอนนี่เจ้าเพชรแผ่นดินเนี่ยชกไฟที่สองเนี่ยรถถังขับรถไปดูเลยนะเพราะว่ามาเชิงมวยดีเขาดูเทปใครบ้างอ่ะดูเทปตะวันฉายดูเทปพระจันทร์ฉายดูเทปรถถังแล้วเรียนแบบได้หมดเลยนะครับลูกเข้าลูกเข้าไม่ถึงทีบขนาดคุมาศสามารถพิยักษ์อรุณยังชมเลย
1: นาน
2: ว่าเอ้ยไออำนาจนี่มันสอนมวยดีเว้ย
1: จนได้รับชื่อฉายาครูมวยอะนะ
2: เสียดายคำว่าครูจริงๆนะ
1: ก็ว่ากันไป
2: แม่จริงๆนะ
1: ไม่น่ากลับไปหาแม่เลยเนาะ
2: หลายคนตั้งความหวังแต่ผมเนี่ยนึกในใจอยู่แล้ว
1: ว่าเหมือนเดิมไง
2: หมาเคยกินขี้ขออ ภัยนะใครกำลังกินข้าว
1: ว่ากันไป
2: แจ้งม.4ที่ไปยิงปืนแจ้ง4ข้อหาหนักม.3ที่กำแพงเพชร โดนข้อหาหนัก4ข้อหาครับ
1: 4ข้อหาเลยไง
2: ถือปืนบกโรงเรียนหวังสังหารครูสาว
1: โอ้จะไปยิงครูด้วย
2: เออ
1: เนี่ย
2: จากเหตุการณ์นี้นักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในกำแพงเพชร
1: ก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.
2: ซึ่งเป็นอาวุธปืนประจำตัวของพ่อที่รับราชการเป็นตำรวจอยู่
1: บุกไปลั่นไกล8นัดภายในโรงเรียน
2: กระสุนถูกรปภ.เฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บ
1: เฉี่ยวไง
2: เฉี่ยวไปปิดเนื้
1: อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: เข้ามาระงับเหตุไว้ได้โดยพบข้อมูลค้นหาตัวเกี่ยวกับอาวุธปืนและก็ดูคลิปเหตุการณ์ยิงในโทรศัพท
1: ์โอ้ดูคลิปเอา
2: จากการตรวจสอบประวัติพบว่ามีการรักษาการซึมเศร้ารุนแรง
1: ที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
2: หยุดเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์พ่อกับแม่นี่แยกทางกัน
1: พ่อกับแม่เลิกกัน
2: ความคืบหน้า
1: ช่วงวันนี้
2: เมื่อเช้าเนี้ยภายหลังควบคุมตัวและเจ้าหน้าที่ทหารวิชาชีพ
1: ประกอบด้วยพนักงานสอบสวน
2: พนักงานอัยการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
1: บุคคลที่เด็กไว้ใจเนี่ยนะ
2: ไปร่วมพูดจาพูดคุยกับเด็กชายเพื่อประเมินสถานการณ
1: ์สภาพจิตใจ
2: เพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กเนี่ย
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ย
2: เดินมาจากบ้านแม่แต่มายังเรามาจากบ้านแม่ไปบ้านพ่อ
1: จากแม่ไปหาพ่อ
2: พ่อนอนพักหลังออกเวรสายตรวจพลัดดึก
1: ผู้ก่อเหตุทำยังไง
2: ใช้ค้อนทุบกระจกรถของพ่อ
1: แล้วก็นำอาวุธปืน
2: แมกกาซีน2แมกกาซีน20นัดออกจากรถ
1: แล้วก็เดินไปยังโรงเรียนเลย
2: ระยะทางประมาณ2กิโลเดินเท้าเปล่าไปนะ
1: เมื่อเดินไปถึงโรงเรียนเวลา14นาฬิกา
2: ผู้ก่อเหตุเดินผ่านประตูหน้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู
1: ่เมื่อรปภ.
2: เห็นอาวุธปืนพยายามเข้าระงับเหตุผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงไป1นัด
1: ปัง
2: กระสุนเฉียวลำคอครับ
1: ทำให้ได้รับบาดเจ็บบาดแผลเล็กน้อย
2: ครับผม
1: โอ้
2: โดยเหตุการณ์เนี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
2: ได้ใช้วุธปืนยิงไปตามจุดต่างๆของโรงเรียน
1: มุ่งหน้าไปที่ห้องของครูผู้หญิงรายหนึ่งเนี่ย
2: ก่อนใช้วุธปืนยิงเข้าไปในห้องหนึ่งนัด
1: ปัง
2: มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุพยายามตามหาครูผู้หญิงดังกล่าว
1: เชื่อว่าเป็นบุคคลที่นำข้อมูลเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
2: ของตนเองไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
1: เบื้องต้น
2: เจ้าหน้าที่สังเกตว่าเด็กชายมีอาการตื่นตระหนกและมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการพูดคุย
2: เพื่อเด็กสงบลงกระทั่งสามารถพูดคุยถึงปมเหตุปัญหาที่นำไปสู่เหตุการณ์ได
1: ้โดยเพราะว่าเรื่องที่เด็กมีความรู้สึกอัดอั้น
2: และก็สะสมมาเป็นเวลานาน
1: ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุ
2: บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกมีความเครียดจากการที่ถูกเพื่อนกลั่นแกล้ง
1: เพื่อนแกล้ง
2: จนขอให้พาไปพบแพทย์และรับยามารักษา
1: โดยหลังจากรับยามาแล้ว
2: ก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
1: น
2: อกจากนี้นะนอกจากนี้แยกทางกันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได
1: ้หาไม่รู้เด็กรู
2: ้รู้สึกเสียใจพ่อกับแม่เลิกกันอ่ะ
1: กดดันนะนะ
2: ช่วงที่ผ่านมาลูกชายขออาศัยอยู่กับตนได้2สัปดาห
1: ์แล้วก็เป็นยังไง
2: เนื่องจากว่ารู้สึกเครียดมาอยู่กับพ
1: ่อโ
2: อ้ขณะเดียวกันในช่วงอยู่เรียนลูกชายก็ยังแสดงความต้องการจะกลับไปเรียนไปพบเพื่อนเพราะต้องการเรียนอยู่ที่บ้าน
1: แม่ก็ว่าอย่างนั้นนะนะ
2: อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ
1: มีประวัติการสั่งซื้อค้อนนะ
2: สำหรับทุบกระจกใน YouTube
1: โอ้
2: พบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน
1: แล้วก็ดูคลิปจากเหตุการณ์ยิงต่างๆเน
2: ี่ยนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังให้ข้อมูลว่าเล่นเกม Roblox
1: อ๋อชอบเล่นเกมด้วยไง
2: โอ้ไอ้2ตัวผมนี่ก็ขอตังค์ซื้อเกมอยู่เลย
1: ชอบเล่นไง
2: Roblox Roblox เนี่ยนะ
1: เสียเงินด้วยไงน่ะ
2: มีซื้อโปรแกรมฟรีก็มี
1: โอ้
2: ผู้ก่อเหตุยังเคยโพสต์ส่งข้อความพูดคุยกับเพื่อนในลักษณะว่าน
1: ำปืนเข้าไปในโรงเรียน
2: เดี๋ยวคุณจะปืนมาโรงเรียนนะเว้ยเฮ้ย
1: จะนำปืนเข้าไป
2: เพื่อนก็รู้แต่ไม่คิดว่ามันจะเอาจริงไง
1: จนกระทั่ง
2: มีข้อความดังกล่าวหลุดไปแล้วก็สร้างความแตกตื่น
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
2: ผู้ก่อเหตุในการว่ามีเป้าหมายต้องการใช้วุฒิปืนยิงครูหญิงรายหนึ่ง
1: เพียงคนเดียว
2: เนื่องจากเชื่อว่าครูคนดังกล่าวเนี้ย
1: นำข้อมูล
2: เกี่ยวกับการเหตุทะเลาะวิวาทของตนไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น
1: แม้นว่า
2: จะได้รับการชี้แจงว่าเป็นการเตือนและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหา
2: ในฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
1: ยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
2: และชุมชนโดยไม่มีเหตุอันกล่าว
1: ล่าสุด
2: สมควรนี่น้องก็ยังเถียงอีกนะผมไม่ได้ยิงในหมู่บ้านผมยิงในโรงเรียน
1: ยิงในโรงเรียนไง
2: อืม
1: จับไปเถอะ อย่างเงี้ยล่าสุดเป็นยังไง
2: ผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกมีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วัน
1: แล้วก็ปรับรูปแบบในการเรียนการสอน
2: แบบออนไลน์ชั่วคราวก่อน
1: เพื่อประเมินสถานการณ
2: ์และเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากร
1: ก่อนจะพิจารณาแนวทางกลับมาเปิดเรียน
2: การสอนการเรียนการสอนตามปกติ
1: อ้าวก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กก็ด้วย
2: ลูกเต่าเนาะ
1: พ่อแม่ก็เป็นห่วงอ่ะนะ
2: ลูกใครๆก็รัก
1: ในครูในเนี้ยมีครูได้รับบาดเจ็บไปคนหนึ่งด้วย
2: ใช่ครับ
1: โดดกำแพงโรงเรียนหนีนะ
2: ทองขายไปยัง
1: ขายไปแล้ว
2: โอ้โหวันนี้ขึ้นราคาแล้ว
1: ขึ้นเท่าไหร่แล้วนะ
2: ขึ้นเป็น 69,000 แล้ววันเนี้ย
1: โอ้โหทองเนี่ยนะว่ากันไปน่าเสียดาย
2: เสียดายเหลือเกินไปซะแล้วเนาะ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: พระจ๋านิมนต์อยู่บ้านก่อนนะผมไปก่อนแล้ว
1: ไม่ห่วงคอแล้วใช่ไหม
2: ไม่ห่วงคอไม่ห่วงพระแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริ้ง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: เอากฐินหน่อยกฐินกฐินชั่วโมงนี้ยังไม่ได้พูดกฐินเลย
1: อย่าเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเลยนะ
0: มีคนก็จะโอนตังค์มาให้โชเล่พันหนึ่ง
1: เอามาทำไมอ่ะ
0: ให้ร้องราชนิเกิงเป็นคอลิเกเนี่ยวันที่หนึ่งพฤศจิกาอะไรเงี้ยนะ
1: กฐินสามัคคีจะไปกองละ500พันหนึ่งแล้วจะออกโรงทานเลยก็ติดต่อทางวัดได้
0: คุณเห็นเงินพันไม่มีความหมายเลยไง
1: มาหาข่าวดีกว่าสบายใจวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนที่วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสนุท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพคสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเขาตาลาที่วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีและงานประจำปีวัดบางลี่ท่าวงลพบุรีปีทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมอันนี้บิริเกโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืนด้วยกันนะ
0: ไปให้กำลังใจกันนะลิเกเด็กอัจฉริยะคณะ
1: โชคดีมีสุขนะ
0: ครับผม
1: วัดบางลี่อ้าวนี่ก็ทำบุญกันไป
0: ครับ
1: จะเป็นกองละ500พันหนึ่งหรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดก็ได้เลย
0: ใช
1: ่
0: โดยเฉพาะสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ยได้ยัง5บาทแล้ว
1: เนี่ยได้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย
0: ที
1: ่
0: ด
1: ิน
0: ถวายวัดนะนะนะครับ
1: ก็ทำบุญกัน
0: ครับ
1: ปีละหนกฐินเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: ถ้าป่าปีไม่รู้กี่หน
1: ก็ป่าก็ธรรมดา
0: ครับ
1: ทอดได้ตลอดนะนะ
0: ครับ

0: ที่เปตงครับโจรปีนร้านเบ็ดเตล็ดเปตงเจ้าของร้านสะดุ้งตื่นคว้าปืนยิงเข้าขาขวา
1: คนร้ายได้รับบาดเจ็บ
0: อันนี้คุณอนุทินครับคุณบอกหน่อยว่าเกินกว่าเหตุไหมอ่ะ
1: ใช้ปืนดีแล้ว
0: ใช้ปืนยิงอ่ะป๋าเรวัตฟังอยู่เปล่า
1: ในบ้านนะ
0: เออบ้านเราอ่ะ
1: คนร้ายเข้ามา
0: คนร้ายปีนเข้ามามีอะไรหรือเปล่า
1: เขาบอกผิดอ่ะ
0: ผิดยิงคนร้ายก็ผิด
1: ในบ้านเราก็ผิดใช่ไหม
0: ครับ
1: ม
0: ันต้องดูด้วยว่าคนร้ายถืออะไรเข้ามาในบ้านถืออาวุธมีดถือสกุลไลไขควงหรือว่าถือปืน
1: หรือว่าถือทองของเราจะออกก็ได้นะ
0: เกินกว่าเหตุไหมอ่ะใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยเ
1: ถอะพนักงานสอบสวนสภ.เบตงเนี่ย
0: ร้อยตำรวจโทอัฟฟานจูเฮงครับได้รับแจ้งว่ามีขโมยเข้าบ้านบ้านเลขที่89ถนนนาคราชบำรุง
1: เขตเทศบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดนู่นนะ
0: เจ้าของยะลาย
1: ะลา
0: เจ้าของบ้านจับขโมยไว้ได้ไปตรวจสอบหน่อยเส
1: ไป
0: มันยังไงกันเนี่ย
1: คนร้าย
0: เจ้าได้เดินทางไปถึงก็เป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ด
1: บริเวณหน้าร้านเนี่ย
0: มีนายมัดอายุ29ปีนอนตรงเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เจ็บจังเลย
0: บริเวณขามีรอยถูกกระสุนปืนยิงไง
1: ยิงด้วยปืนมีเลือดไหลเต็มพื้นเลย
0: โดยนายเดชาเจ้าของร้านอายุ65ปียืนถือปืน .38 อยู
1: ่คอยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบตง
1: ให้แพทย์ทำการรักษา
0: ตำรวจทำการสอบสวนเก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุพบว่า
1: คนได้รับบาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนปัตตานีเอามาจอด
0: บนฟุตบาทที่หน้าบ้านหน้าร้านนี่แหละ
1: หลังจากนั้น
0: ได้ทำการไปกับเป็นร้านเพื่อขโมยของ
1: แล้วก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บ
0: ตรวจสอบปัสสาวะแล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยนะตรวจสอบประวัติแล้ว
1: เจ็บเนี่ย
0: ผู้บาดเจ็บเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
1: โอ้มีคดียาด้วย
0: เจ้าของบ้านบอกมาเมื่อคืนมันเข้ามาขโมยของขโมยเงินในร้านหลายครั้งแล้วนะ
1: มันมาขโมยหลายครั้งแล้วว
0: ันนี้เตรียมปืนมาอย่างดีแต่หลับไปด้วย
1: หลับอยู่ในห้องในบ้านเน
0: ี่
1: ย
0: พอได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักสะดุ้งตื่น
1: พอสะดุ้งตื่นขึ้นมา
0: คว้าได้ไวปัญญาคว้ามีดเลยให้คว้าปืนเลย
1: เอาปืนวิ่งออกมาจากห้องเนี่ยมาดู
0: เอ้ยคนร้านอยู่ในร้านเราได้ไงมึงเป็นใคร
1: ตะโกนเรียกให้หยุดเดี๋ยวนี
0: ้หยุดยกมือขึ้น
1: คนร้ายทำไง
0: ไปหนีออกสิ
1: พยายามจะหนี
0: ถึงก็ใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัด
1: ปัง
0: แม่
1: โดนคนร้ายคนดีขา
0: โดนดีขาไม่โดนหัวนี่ยิงผิดตัวนะ
1: เออแต่ก็ดีนะก็ยังโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาจับเนี่ย
0: แล้วก็ผมก็ยืนมอบตัวตำรวจแหละพอปืนก็เป็นปืนของผมทะเบียนก็เป็นทะเบียนของผม
1: บ้านก็บ้านของผม
0: บ้านก็บ้านของผมผมซื้อไว้ผมก็บอกแล้วไง
1: ซื้อไว้ป้องกันทรัพย์สินของผมไม่นะ
0: เออป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของผมเนี่ย
1: เขาบอกมันผิดนะ
0: อนุทินบอกผิดซะแล้วแต่ป๋าเรวัตบอกไม่ผิดเอาตามกฎหมายยังไม่ผิดนะครับตอนนี
1: ้นาน
0: ตามกฎหมายยังไม่ผิดนะครับ
1: คนร้าย
0: เ
1: ข้าไปในบ้านนี่นะ
0: แต่ว่าก็ดูอีกแหละเพราะเขาไม่ได้ต่อสู้ไงไม่เหมือนที่แม่สอดด้วยที่ตากเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: ที่ยิงกันนะ
0: เล่นตะเดี้ยงไปศพมึงเลยเจ้าของร้านทอง
1: น่าเห็นใจ
0: บ้งเรียบร้อย
1: ทรัพย์สินของตนเอง
0: ปืนลูกซองมันต้องไปเล็งมากมายนี
1: ่
0: ประเทศรัสเซียจะมาขอซื้อปืนลูกซองจากไทยแล้วอีโบ๊ะเนี่ย เอาไว้ยิงโดน
1: ยิงได้หลายเป้าหมายใช่ไห
0: มป้องนี่โหควบคุมเนี่ย
1: โดยเฉพาะลูกร้อยเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านที่บ้านเฉลียงโคกผวาหนักบอกว่ามีคนตาย5ศพติดต่อกันแล้วเนี่ย
1: เรื่องอะไรเยอะเนี่ย
0: ครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่หมู่บ้านโคกเฉลียงอาเฉลียงโคก
1: หมู่ที่2เนี่ย
0: ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีนครราชสีมา
1: เกิดมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน5ราย
0: จากเมนเผาศพในวัดหมู่บ้านแทบจะไม่ได้พักเลย
1: มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา
0: ถึงความสูญเสียที่บังเอิญเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน
1: 5ศพด้วยกันเนี่ย
0: สอบถามนายสุริยะแต่ไม่ใช่จึงรุ่งเรืองนะคนละคนกัน
1: อันนี้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2เนี่ย
0: ครับกำลังช่วยงานศพอยู่นายศพนายสุนันท์นะ
1: อายุ78ปี
0: ที่วัดธาตุศิลาอาจเป็นวัดประจำหมู่บ้านแล้วเสียชีวิตจากอาการแผลติดเชื้อ
1: แล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตอีก1ราย
0: บ้านเขามาตั้งมาเป็นกุศลศพไปคนเก่ายังไม่เผาให้คนใหม่รออีกแล้ว
1: รอเผาต่อไปเนี่ย
0: นะครับ
1: ผู้ใหญ่ว่านว่างไง
0: ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านป่วยด้วยโรคต่างๆหลายคน
1: ชาวบ้านเห็นพ้องกันว่า
0: ต้องทำบุญใหญ่ในหมู่บ้านหวังจะช่วยทุกคนหายตกให้ตกให้โรคให้ไป
1: แล้วก็ทุเลาเบาบางลงไปได้บ้าง
0: เออแต่มาวันนี้เอาอีกแล้วติดต่อกันมา5รายแล้วเนี่ย
1: ตายเนี่ยนะ
0: คนแรกชื่อว่านางสาคอนอายุ68เสียชีวิตด้วยไตวายเฉียบพลัน
1: แล้วก็วันที่28สิงหาคม
0: ตั้งบำเพ็ญส่วนกุศลได้3วันทำพิธีชาปนกิจ31สิงหา นะแล้วก็มาตั้ง29นายสาเลอีกแล้ว
1: อันนี้อายุ63ปี
0: ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
1: โอ้หลายโรคเหมือนกันเนาะ

0: ร้างมาตั้งกุศลศพเพื่อรอพิธีการต่อไปและยังไม่ทันเผาดังสะครเลย
1: เป็นยังไง
0: วันที่30นายชลินมาอีกแล้ว
1: อายุ63ปีเสียชีวิตเพิ่มอีกรายน
0: ึ
1: งโรคเดียวกันมะเร็ง
0: ชาปนกิจวันที่2อีกแล้วนะโอ้โหเนี่ยแค่วันที่1วันเดียวไว้นะ
1: นั่น
0: นางตะเหงี่ยมมาอีกแล้ว72โรคมะเร็งอีกแล้ว
1: เอาหลาย
0: หลายที่5นี่ญาตินำร่างมาตั้งไว้แล้ว
1: เป็นศพของนายชลินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หลาย
0: มันยังยังคนนี้ยังไม่รู้ชื่ออ
1: ่าอ่
0: มาตั้งต่อหลายที่สี่หลายที่ห้าแล้วเนี่ย
1: อ่า
0: โอ้บางรายนี่เคยเล่าให้ญาติฟังนะ
1: เป็นไง
0: ผมมีคนขับรถบัสมีผู้โดยสารเต็มคันรถพากันมารับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตขึ้นรถบัสคันนั้นไปแล้ว
1: นาน
0: แต่ลูกผู้เสียชีวิตเรียกว่าอย่าไปลงมาลงมา
1: ให้ลงมา
0: สุดท้ายก็เสียชีวิต
1: ห
0: รือฝันไปก็ไม่รู้นะ
1: คงจะฝันไปหรือเปล่า
0: เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของอุทาหรณ์มันก็ผีแม่ไม้เปล่าแต่เป็นผู้หญิงตายก็มีนะ
1: ลายซ้อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผีแม่ไม้ยาวเฉพาะผู้ชายเลย
0: ใช่ใช
1: ่
0: นี่
1: ผมมีเมียแล้วนะ
0: เป็นติดบ้านบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงดิ
1: ว่ากันไป
0: สาวเสพยาบ้าจนหลอนบุกบ้านชาวบ้านครับกล่าวหาขโมยสมุดบัญชีเงิน3ล้านเนี่ย
1: อ้าว
0: เมาแล้วเพี้ยนเนี่ย
1: เพี้ยนหรือไง
0: ตำรวจไปรวบถึงบ้านแจ้ง3ข้อหาจับกี่ครั้งก็ปล่อยจับกี่ครั้งก็ปล่อยชาวบ้านก็ว่างั้น
1: เขาก
0: ็มาวันนี้เมาปริบเลยครับผู้หญิง
1: คงจะรำคาญคุกเขาแล้วมั้ง
0: ครับมีโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
1: ว่าไง
0: ยาเสพติดภัยร้ายของสังคมขอใช้พื้นที่ในการพูดนะคะคือพวกเสพเนี่ยพวกเสพเนี่ย
1: พวกเสพ
0: ควรปล่อยออกมาง่ายๆแบบนี้หรอจับไปเป็นปั๊บเดียวปล่อยแล้วนะเดี๋ยวมันก็ออกมาคลั่งอีกแล้ว
1: เราก็ต้องคลั่ง
0: ถามจริงเหอะ
1: เป็นไง
0: ทำไมไม่เอาให้เข็ดให้หลับมาหลอกหลอนกันอยู่เรื่อย
1: มันแค่บำบัดนะ
0: มันเป็นตามกฎหมายนะนักสิทธิมนุษย์บุคอะไรนะ
1: นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะเขาไม่ได้แล้วมันรุนแรงเขาว่าง
0: ั้นรุนแรงโถทำอย่างผมว่าเนี่ย
1: ลุกยามวิกาล
0: มีเม็ดเดียวนี่ประหารเลย
1: ถึงขนาดนั้น
0: โอ้ยไม่ถึง2วันแล้วผมว่าหมด
1: คุณก็ใจร้ายเหมือนกันเนาะ
0: เอ้าผมคนใจดีที่ไหนเล่าใช่ไหมล่ะ จากคลิปเนี่ยนะแต่ตำรวจได้จับกลุ่มตัวเรียบร้อยแล้วและหนูได้เบิกคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วคนที่เขาแจ้งความมาก็คือ1บุกรุกบ้านในยามวิกาล
1: ใช้สารเสพติด
0: 2ใช้สารเสพติด3ทำลายทรัพย์สิน
1: และ4
0: หมิ่นประมาทด่าเขาไม่หมดอ่ะที่พุทธไทยสงฆ์บุรีรัมย์ครับไอ้ที่บ้านสามเหลี่ยมตำบลหายโศกแต่มันไม่หายโศกอ่ะดิ
1: มีแต่เรื่องวุ่นๆเนี่ยนะ
0: ครับกำลังพักผ่อนนางสาวป้อมเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเมาหลอนยาบ้า
1: ติดยาบ้า
0: เดินเข้ามาในบ้านแล้วงัดประตูบ้านงัดหน้าต่างเข้าไปอ่ะพูดวกไปวนมาวนมาวกไปแล้วก็ขโมยเงินไปด้วย
1: ขโมยเงินเขาตนเองไป
0: อ้างว่าฉันมีเงินในบัญชี3ล้านเนี่ย
1: ว่างั้นเลย
0: หลานสาวของเจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปไว
1: ้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงกันขึ้น
0: ครับผมจนกระทั่งช่วงเช้าตรงก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจสภ.พุทธไทยสงฆ์
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบ
0: กระทั่งตำรวจติดตามไปยังบ้านของนางสาวป้อม
1: ควบคุมตัวไปสอบสวน
0: ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายครับจากการตรวจสอบผลสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นสีม่วง
1: สีม่วงด้วย
0: เจ้าหน้าที่ดำเนินการไว้3ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
1: นั่นแน่
0: โดยไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกเคหสถานทำให้เสียทรัพย
1: ์เดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
0: หาไปรักษาตัว
1: เดี๋ยวหายบัตรนะ
0: เดี๋ยวหายก็เลิกเมาก็เอาอีกเหมือนอำนาจรื่นเริงเนี่ย
1: กลับไปชลบุรีแล้วนะ
0: โอ้
1: สู่อ้อมกอดของแม่
0: จอนนี่มือปราบเสียมนุษย์เลยสาเลี้ยงเขาก็เตือนกันหลายคนแล้วนะบอกเอากันหน้าแต่คนจะให้โอกาสคนมันก็เป็นเรื่องดีนะ
1: เขาก็หวังดีนะ
0: ครับ
1: แต่ไปดู
0: คนดีนะคนดีนะมีแล้วไปทำชั่วมีแต่คนด่าคนชั่วกลับมาทำดีมีแต่คนชื่นชมเพราะกลับไปชั่วอีกทีเขาจะไม่ให้อภัยเองแล้วไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: ขออภัยขออภัยเจ้าวาดลงโทษเนนครับ
1: ไม่
0: เอาไปปล่อยไว้ในประชาแล้วเนนเดินกลับวัด
1: เนนไม่กลัวผีไง
0: ว้า
1: ด
0: ัดนิสัยเนนตรงนี้ชอบแกล้งเพื่อน
1: จะวาดรอยอย่างนั้น
0: และจากวัดมาจากเมนมาวัดกี่กิโลน่ะ
1: มันไกลไง
0: 56กิโลอ่ะ
1: เอ้าทำไมอยู่ไกลกันจ๊ะ
0: น้องเนนเดินมาจ๊ะนะอัญญาครูบาอ้อมน้อยได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสามเณรรูปหนึ่ง
1: ระบุบอกว่า
0: ชาวบ้านได้ช่วยเหลือสามเณรที่ถูกปล่อยตัวไว้บริเวณป่าช้า
1: ที่อำเภอคำชะอี
0: มุกดาหาร
1: ช่วงเย็นน่ะ
0: แล้วก็พาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านส่ง
1: อำเภอคำชะอีเหมือนกันเนี่ยนะ
0: จากการสอบถามสามเณรอายุ14ปีสามเณรคนนี้เป็นชาวสปป.ลาว
1: เนนเมืองนอกกันเน
0: ี่
1: ย
0: เออจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินาราย
1: จังหวัดกาฬสินธุ์นู่นน่ะ
0: ถูกเจ้าวาดพามาปล่อยเพื่อเป็นการลงโทษ
1: โทษแบบไหนอ่ะ
0: สั่งให้หาทางเดินกลับวัดเอาเอง
1: 56กิโลเนี่ยนะ
0: และเคยถูกลงโทษลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งไม่เข็ด
1: ก็คงจะไม่เบาเงินทั้งเนรเนี่ย
0: เกิดกระแสความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมาก14เป็นหนุ่มแล้วนะถามเนรนะ
1: เป็นเนรเกเรไง
0: ล่าสุดนะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่วัดสิมนาโก
1: ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ย
0: ไปพบพระครูศรีธรรมโกศลเจ้าวาดขออภัยครับเจ้าคณะอำเภอกุชินาราย
1: เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นน
0: ่ะในฐานะเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์
1: ท่านพระครูว่าไง
0: บอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาวเจ้าวาดแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรม
1: เอามาลมสั่งสอน
0: เอามาเรียนต่อนั่นแหละ
1: เอามาเรียนเนี่ยนะ
0: ก็โดยลงโทษโดยวิธีการนำไปปล่อยป่าช้าและให้เดินกลับวัดเองไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์ตนก็รู้สึกเสียใจนะมองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไป
1: แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่ออันตราย
0: กฎหมายบ้านเมืองจะได้สั่งการให้พระลูกวัดและพระครูนำรถไปรับสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัย
1: ขณะเดียวกัน
0: สามเณรสาเหตุที่ถูกลงโทษเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: จากตัวเองชอบแกล้งล้อเพื่อนเนนด้วยกัน
1: หยอกล้อเนนคนอื่นจะร้องไห้นะ
0: แล้วนำเรื่องไปบอกหลวงพ่อ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็ก
8: คารันเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
9: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทั้งที่เคยถูกหยุดสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัชชัยลิ้มพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
9: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่
3: พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
12: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
14: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
15: 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา20นาทีพอดีเลยนะคะพอดีมีเหตุขัดข้องเล็กน้อยก็เลยได้ฟัง2เพลงไปเลยฉันไม่ใช่นางเอกคุณฝนธนสุนทรแล้วก็ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอคุณกุ้งสุธิราชนะคะพร้อมทั้งเรื่องราวของสมุนไพรจิรานะคะข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราพร้อมทั้งบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะวันนี้ปุ้มสันธนีดำเนินรายการเหมือนเดิมมีมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะเรื่องเล่าข่าวเด็ด11โมงพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้เกษตรกรที่เจอใบขาวใบเหลืองใบส้มเจอเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าววัคซีไรอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นประหยัดปุ๋ยด้วยนะคะไม่ต้องมานั่งเปลืองกันเพลี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้วัคซีไรอย่างเดียวนะคะแล้วค่อยเร่งให้ท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการมามีคุณผู้ฟังต้องการใช้ข้าวดีดกำจัดข้าวดีดก็บอกว่าวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยมันดีจริงไหมข้าวไม่รวงแน่นะพูดจริงป่ะเนี่ยเขาถามแบบนี้นะคะข้าวไม่รวงจริงไหมคำตอบเลยค่ะไม่แน่ใจอย่าเพิ่งสั่งไม่ว่ากันค่ะก็ปล่อยให้ข้าวดีดมันร่วงเต็มนาฤดูหน้าก็มานั่งกำจัดข้าวดีดกันไม่หมดสักทีนั่นแหละแต่ถ้าอยากให้มันติดไปกับข้าวรอบนี้จบตรงนี้เลยไม่ต้องมาร่วงใส่นาก็ฉีดวีซ่าขั้วเหนียวแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งใช้ทุกผลิตภัณฑ์ค่ะปราบหนูเหมือนกันบุ้มบอกว่าไล่หนูได้ทุกที่ทุกทิศถ้าไม่ยังไม่เชื่อมั่นยังไม่เชื่อใจเพราะว่าโดนหลอกมาจนแบบมากมายไก่กองนะก็เลยไม่ค่อยเชื่อมั่นใดๆก็ไม่ว่ากันก็อย่าเพิ่งใช้เอาไว้มั่นใจเมื่อไหร่แล้วก็โทรมาสั่งได้เลยปุ้มมีตลอดค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพร 100% ถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้ก็โทรมาได้เลยค่ะ0855179025 0855179025ถ้าคุณโทรมาปุ้มก็ส่งให้ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งใช้นะคะไม่ว่ากันนะสำหรับวีซ่าขั้วเหนียวส่วนใครที่ใช้ดีจะโทรมาเล่าในรายการนี้ก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยค่ะ0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะคุณผู้ฟังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรมาเมาส์หน้าไมค์ก็ได้นะใครโทรติดหน้าไมค์ก็ได้ส่วนลด0855179025นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะป้าปทุมสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: เป็นไงยังไม่ได้ถามเลยได้ตั๋วรถไฟใต้ดินฟรีไหมจ้า
1: ไม่ได้ฟรีแม้ไปไม่ทันไปเลยนิดเดียว
0: ซื้อตั๋วแพงอีก
1: รับซะก่อนรีบรับซะก่อน
0: ซื้อตั๋วแพง
1: ซื้อตัวแบงรีบกลับนอนหนึ่งสี่จ้ะ
0: ปุ้มบอกแล้วบอก1212ไม่เชื่อปุ้มเห็นไหม
1: ไอ้นั่น สามตัวไม่ได้เอามาหลายหางกัดเลยคนไม่มีดวงครับปุ้ม
0: หลายขบวนใช่ไม่มีดวงปุ้มมาอ่านทุกวันเลย
1: จ้าดูเนี่ยอ่านนะได้ฟังทุกวันแต่ไม่เอา
0: เรื่องของโชคและดวงไม่ได้มีเหมือนกันทุกคน
1: จ้า
0: เดี๋ยวอย่างปุ้มเมื่อวานเนี่ยอุตส่าห์หนีไปงานการไม่ต้องทำการขยันเหลือเกินตอนไปเป็นผู้ชมขากลับเป็นผู้ประสบภัยขำๆ
1: ม
0: ัน
1: แน่ที่ไหนนะโชคลาภเรา
0: แต่ใช่โชคลาภวาสนาไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเผื่อคนอื่นเขาจะมีโชคมีลาภแล้วจะให้เราอิจฉาเดี๋ยวไปตามฟังกัน
1: ไม่อิจฉาใครแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
1: เขาจะได้สงสารงวดหน้าได้สงสารเรามาก
0: อ้าวโอเคโอเคตามนั้นขอบคุณป้าปทุมสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: หัวหน้าห้องที่อารมณ์ดีตลอดเวลาประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องราวของวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาสั่งซื้ออะไรที่ออกดอกนะคะฉีดได้หมดเลยนะอะไรที่ออกดอกฉีดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะมีเรื่องของข่าวมาเล่าโอ้อันนี้มีเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วกลุ่มควันขโมงอาคาร9ชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังย่านบางซื่อเพลิงลุกไหม้ห้องเก็บเอกสารชั้น8วอดวายเจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุเมื่อประมาณ 6:00 นที่ผ่านมาสายด่วน199รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพก็ไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง9ชั้นพบว่ามีกลุ่มควันบริเวณชั้น8เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเพลิงสงบแล้วก็เร่งระบายควันบริเวณชั้น7และชั้น8เบื้องต้นเหตุลุกไหม้เป็นห้องเก็บเอกสารวอดวายเสียหายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอัคคีภัยเนาะแล้วก็มีความคืบหน้ากรณีเด็กม.3ที่ก่อเหตุขโมยปืนพ่อไปและยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะคุณแม่บอกว่าลูกมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีแชทหลุดมาแล้วกับเรื่องของการโพสต์ภาพปืนอะไรต่อมีอะไรแต่ก็ไม่คิดว่าลูกจะทำจริงนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่าย 2:00 นที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นม.3 มีการเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่ในช่วงพักการเรียนก่อเหตุทุบรถยนต์ของพ่อที่เป็นตำรวจแล้วขโมยปืน9มิลลิเมตรบุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนจนถึงตัวอาคารเรียนท่ามกลางความตื่นตระหนกของครูและนักเรียนที่กำลังจะเปลี่ยนคาบเรียนต้องวิ่งหนีตายกันอลหม่านโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าประตูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมได้ติดป้ายหยุดทำการเรียนการสอน2วันแต่ให้นักเรียนได้เรียนทางออนไลน์ส่วนประตูเหล็กหน้าโรงเรียนก็ถูกปิดล็อกเอาไว้ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในทางด้านรปภ.ของโรงเรียนเช้าวันนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะโดยเก็บกรวยที่กรีดขวางการจราจรไว้และพูดสั้นๆว่าเมื่อวานโดนลูกปืนเฉี่ยวที่หลังคอบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการหูอื้อไปให้หมอตรวจมาแล้วไม่มีอะไรมากก็มาทำงานปกติผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนักเรียนคนหนึ่งนะคะได้เปิดเผยถึงนาทีระทึกขวัญในช่วงที่กำลังเกิดเหตุเนี่ยหมดคาบเรียนพอดีแล้วก็จะไปเรียนอีกชั้นหนึ่งระหว่างเดินออกจากห้องก็ได้ยินเสียงปืนหน้าห้องเรียนพอได้ยินเสียงปืนนัดแรกก็หลบไปอยู่ในห้องกันนัดที่สองก็ตามมาก็ปิดประตูปิดหน้าต่างหลบอยู่ในห้องส่วนประตูหลังอ่ะล็อกไม่ทันก็ช่วยกันดึงประตูเอาไว้บรรยากาศภายนอกเนี่ยได้ยินแต่เสียงเด็กกรีดร้องด้วยความกลัวไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดในโรงเรียนของเราซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับแม่ของเด็กชายที่ก่อเหตุนะคะโดยคุณแม่บอกว่าลูกชายมีความเครียดจากการที่ถูกเพื่อนแกล้งทุกวันทำให้เครียดขอให้แม่พาไปหาหมอแล้วก็รับยามากินก็ทำให้อาการดีขึ้นสาเหตุที่ทำให้ลูกเครียดน่าจะมาจากพ่อและแม่ที่แยกทางกันน่ะ ทำให้ลูกรู้สึกเสียใจก็มาขออยู่กับแม่ได้2อาทิตย์เนื่องจากอยู่กับพ่อเลยเครียดคุณพ่อเป็นตำรวจมีแรงกดดันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพักการเรียนแม่ก็ไปรับงานมาทำที่บ้านแล้วก็ลูกก็บ่นว่าอยากจะมาเรียนกับเพื่อนๆไม่อยากเรียนอยู่ที่บ้านที่ผ่านมาก็โพสต์แชทคุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะนำปืนมายิงในโรงเรียนโดยไม่คิดว่าลูกจะไปขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจมาก่อเหตุซึ่งแชทหลุดดังกล่าวเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็แตกตื่นกันไปแต่ว่าไม่คิดจะทำไม่คิดว่าจะทำจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็น้องทำไปแล้วอ่ะโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างที่ปุ้มบอกนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูในปัจจุบันน้องบางคนเนี่ยก็ทนการบูลลี่ไม่ไหวแล้วเด็กๆก็นิยมที่จะแบบล้อเลียนกันซึ่งบางทีแบบบางคนรับได้แต่ว่าบางคนเขารับไม่ได้ไงมันก็จะเป็นปัญหาไม่เหมือนยุคแต่ก่อนเมื่อก่อนก็คงมีแหละเด็กที่น้อยใจจากการถูกบูลลี่อ่ะปุ้มเป็นคนนึงที่ถูกเพื่อนล้อเลียนเป็นประจำแม้แต่ชื่อที่มันใช้เรียกเราทุกวันเนี่ยมันก็ยังสรรหามาเรียกเลยแล้วก็โดนล้อเลียนมาตั้งแต่มัธยมมต้นมปลายจนโตก็ไม่เห็นเคยจะกังวลใดๆนี่ค่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าขำๆแต่ก็มีเพื่อนบางคนนะคะที่เขาแบบโดนล้อเหมือนกันเขาจะแบบมีปฏิกิริยามากเพื่อนก็จะบอกว่าไม่ค่อยอยากคุยกับมันว่ะล้อหรือพูดเล่นพูดหัวด้วยแล้วมันของขึ้นแต่กับปุ้มไม่เป็นไรแต่ก็ยังไม่เคยถามเพื่อนนะคะว่ามึงมีความสุขมากไหมกับการเรียกชื่อกูเนี่ยเราก็เรียกมันบ้างขำๆก็เอาคืนไปแต่เด็กปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเกราะป้องกันตัวเองแบบนี้แล้วก็เปราะบางมากนะคะแล้วก็จะมีปฏิกิริยาพ่อแม่กดดันเรื่องการเรียนบ้างเข้ากับเพื่อนไม่ได้ปุ้มเป็นคนหนึ่งซึ่งโดนย้ายมาจากเมืองใหญ่มาอยู่เมืองเล็กย้ายมาจากโรงเรียนที่โคราชมาเรียนมัธยมปลายที่ลพบุรีมาแบบไม่มีเพื่อนมาเลยคุณผู้ฟังค่ะมาคนเดียวเพื่อนอยู่เพื่อนที่โตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่ด้วยกันมาเขาก็อยู่โคราชเราโดนแยกออกมาอยู่ลพบุรีคิดถึงเพื่อนที่โคราชมากอยู่ลพบุรีก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนที่สนิทไปโรงเรียนแรกๆนี่แทบแบบก็คุยไปค่ะแต่ไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีเพื่อนรู้ใจไงแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีเองแหละใช่ไหมแต่เด็กปัจจุบันเนี้ยไม่มีเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนล้อมากก็ไม่ได้มันก็มีวิธีนะก็ในเมื่อไม่มีเพื่อนสนิทเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เพื่อนอยากจะมาสนิทกับเราเรียนให้เด่นตอบคำถามให้ได้ดนตรีให้ดีกีฬาให้เกิดอะไรประมาณนี้ค่ะมัวแต่มานั่งน้อยใจเดี๋ยวก็โดนเพื่อนบูลลี่แล้วก็กลายเป็นแบบเนี้ยแต่น้องก็น่าสงสารนะคะอยู่กับคุณพ่อก็เครียดโดนเพื่อนบูลลี่จากโรงเรียนมาก็เลยเป็นปัญหาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลสภาพจิตของน้องนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมามีรายงานเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนกว่าๆง้อไม่เป็นผลอดีตอาสากู้ภัยขับรถกระบะไล่บี้ชนท้ายมอเตอร์ไซค์อดีตแฟนสาวเสียชีวิตคาที่พร้อมกับชายคนใหม่เที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะสน.ประชาชื่นรับแจ้งเหตุรถกระบะพุ่งชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหลายรายบริเวณจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหารถนนรัชดาภิเษกแขวงบางซื่อเขตบางเขนกรุงเทพค่ะ จ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่บริเวณด้านข้างตัวถังรถยังมีสติ๊กเกอร์ระบุชื่อมูลนิธิแห่งหนึ่งสภาพด้านหน้าพังยับเยินจากการกระแทกอย่างแรงมีนายทรงพลอายุ28ปีเป็นอดีตอาสากู้ภัยเป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีดำถูกพุ่งชนอัดสภาพพังยับโดยพื้นที่รอบๆเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอีก2รายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ชื่อนายเจตพลอายุ45ปีมีบาดแผลชะกันทั่วร่างกายเสียชีวิตขณะผู้ซ้อนท้ายชื่อนางสาวนฤศดาอายุ24ปีสภาพถูกแรงกระแทกอย่างแรงขาขาดเป็น2ท่อนเสียชีวิตทันทีณจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดเก็บหลักฐานอยู่ค่ะเปิดเบาะใต้รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนเป็นยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก1ถุงและไอซ์อยู่ในถุงซิปล็อกอีก1ถุงเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานและสอบถามญาติๆเบื้องต้นได้ความว่าฝ่ายหญิงตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับนายทรงพลที่คบหากันมา1ปีและเลิกรากันไปกว่า2เดือนแต่เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่คบหากันนายทรงพลมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอย่างหนักถึงแม้จะเคยเข้าบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้แล้วเป็นหลักฐานที่สน.ประชาชื่นแต่อดีตแฟนหนุ่มกู้ภัยรายนี้ก็ยังไม่ยอมจบตามข่มขู่ส่งข้อความอาฆาตจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุนายเจตพลชายคนใหม่ขับขี่รถจักรยานยนต์มารับนางสาวนฤศดาที่บริเวณใกล้วัดเรียบราชบำรุงนายทรงพลก็ขับกระบะมาจอดรอสังเกตการอยู่แล้วค่ะเห็นอดีตแฟนสาวซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คนใหม่ออกไประยะเวลาที่เลิกลากันไป2เดือนบาดแผลมันยังไม่หายยังเป็นแผลใหม่อักเสบอยู่ด้วยความคางแคงใจที่เป็นแผลในใจอยู่แบบนี้นายทรงพลก็สตาร์ทเครื่องขับรถกระบะไล่กวดตามอย่างกระชั้นชิดเปิดไฟไซเรนไล่บี้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงวัดเรียบราชบำรุงมุ่งหน้าเข้าถนนรัชดาภิเษกจนถึงจุดกลับรถหน้ากรมยุทธบริการทหารรถกระบะก็เร่งเครื่องพุ่งชนอัดท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างจังเป็นเหตุให้2คนเสียชีวิตคาที่ค่ะพนักงานสอบสวนสน.ประชาชื่นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง2รายส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมประสานให้ญาติติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีส่วนนายทรงพลผู้ก่อเหตุนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะนี่ค่ะเลิกกันไป2เดือนแล้วยังทำใจไม่ได้เห็นภาพบาดตาชนไปตัวเองก็บาดเจ็บไปด้วยพิษรักแรงหึงแรงกว่าเฮอริเคนอีกนะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวจากหน้า Daily News ราคาทองวันนี้ปรับขึ้นรวดเดียวเลย 1,150 นี่ราคาทองนะคะ1,150 บาทปรับขึ้นนะทำให้วันนี้ราคาทองแท่ง 69,200 ทองรูปพรรณ 70,000 พอดีปรับรวดเดียวเลย 11,000 ขออภัยค่ะ 1,150 ปรับขึ้นรวดเดียวไปเลยทองรูปพรรณวันนี้บาทละ 70,000 ท้วนๆทองคำแท่งอยู่ที่ 69,200 ค่ะมาดูเรื่องของข่าวนี้อุ๊ยตกใจสายนี้โทร3รอบแล้วนะคะปกติถ้าปุ้มอ่านข่าวแล้วปุ้มจะไม่รับนะเดี๋ยวขออนุญาตรับเลยละกันยังไม่รู้ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรสวัสดีค่ะ
2: จ้า
0: ว่ายังไงคะ
1: จ้า
0: ว่ายังไงล่ะคะ
2: สั่งยา
0: สั่งยายาอะไรดีจ๊ะ
2: ยาหนูอ่ะ
0: ปราบหนูเอาไปฉีดที่ไหนในนาในไร่ในบ้านในสวน
2: ฉีดนา
0: ปราบหนูลิตรละ 1,100 รวมส่งนากี่ไร่จ๊ะ
2: เอาลิตรครึ่งอ
0: ่
2: ะ
0: ลิตรครึ่งได้ค่ะ
2: วัดวัดสิไรครึ่งลิตร
0: ปราบหนูลิตรครึ่งวัดสิไรครึ่งลิตร
2: เป็นเท่าไหร่
0: นากี่ไร่นะคะ
2: นา20
0: นา20ไร่เอาวัคซีนไปฉีดอะไรคะ
2: ก็จะผสมเพื่อยาหนูเนี่ย
0: วัคซีนวัคซีนครึ่งลิตรวัคซีนครึ่งลิตรเนี่ยนะคะจะฉีด20ไร่อ่ะ
2: ก็ผสมเพื่อยาหนู
0: เดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์ดีกว่าค่ะแค่คิดก็ผิดแล้ว
2: เห็นในโฆษณาว่ะ
0: ใช่เดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังเดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ทำไมก็สั่งต้องสองเที่ยวแล้วมี
0: อ้าวสั่งสองเที่ยวแล้วทำไมเอาวัคซีไลท์ไปปนกับปราบหนูล่ะคะไม่เคยมีใครทำนะ
2: เห็นมีโฆษณา
0: ก็เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์เดี๋ยวจะกลับจบรายการแล้วจะโทรกลับไปนะจ๊ะจะอธิบายให้เข้าใจเพราะดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเข้าใจจะเอาวัคซีไลท์ไปใช้กับผสมกับปราบหนูปราบหนูมัน
2: เอาแค่ลิตรครึ่งก็ได้เอาแค่ยาหนูเฉย
0: เดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์ชื่อลุงอะไรนะจ๊ะ
2: บุญเชิด
0: บุญเชิดบุญครอบก็เคยใช้หลายรอบแล้วนี่จ๊ะเอาวัคซีนไปฉีด
2: โฆษณาพูดอย่างนั้นว่าผสมวัคซีน
0: ใช่ใช้คู่กันกับวัคซีนปุ้มไม่ได้ให้บอกว่าผสมนะใช้คู่กันกับวัคซีนจะได้ผลดีมากกว่าไม่ได้พูดว่าผสมกันนะจ๊ะ
2: นึกว่าฉีดเทผสมกันแล้วก็ฉีด
0: แล้วที่ผ่านมาเคยใช้วัคซีนแล้วเนาะ
2: ก็เคย
0: เป็นไงบ้างจ๊ะฉีดวัคซีนไปแล้วข้าวเป็นไงบ้าง
2: ก็ดีมันลงแมลงไม่ค่อยมี
0: แมลงไม่ค่อยมีประหยัดไหมจ๊ะแล้วเคยใช้จนเกี่ยวเลยไหม
2: ก็ใช้แค่วัคซีนไรสองเที่ยวว
0: ีซ่าเร่งรวงไม่เคยใช้
2: ยัง
0: วีซ่าสองดวงก้มก็ยังไม่เคยใช้
2: ยัง
0: แต่ใช้วัคซีนไรไปแล้วดีจริงต้นแข็งไหมคะ
2: ก็ไม่เป็นโรค
0: อ
2: ะ
0: ไรไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์เรื่องของปราบหนูนะคะ
2: งั้นก็เอาแค่ลิตรครึ่งอันนี้ยาหนู
0: ได้เดี๋ยวส่งให้เลยละกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ คือที่ไม่ให้เอาปราบหนูปนกับวัคซีนไรท์ในความหมายก็คือถ้าใช้คู่กันนะคะนาข้าวก็ฉีดวัคซีนไรท์ไปส่วนปราบหนูเราฉีดรอบๆคันนาก็พอนะคะทีนี้ถ้าไปผสมกันมันก็จะเปลืองถามว่าผสมได้ไหมผสมได้ค่ะแต่คุณจะเปลืองปราบหนูนะคะแต่ถ้าพร้อมจะฉีดยกพื้นก็ไม่เป็นไรเพราะปราบหนูมันผสม100ซีซีน้ํา20ลิตรนะสำหรับคนฉีดแต่ว่าโดรนสำหรับวัคซีนไรเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้โดรนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโดรนเนี่ยก็จะใช้น้ำ5ลิตรต่อ1ไร่หรือบางท่านอาจจะมากกว่านี้นะคะ10ไร่ใช้น้ำประมาณ50ถึง75ลิตรประมาณเนี้ย50ลิตรขึ้นไปก็ใช้วัคซีนไรประมาณครึ่งลิตรกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีฉีดวัคซีนไรก่อนหว่านปุ๋ยนะคะประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะกรณีเรื่องราวของน้องม.3ที่กำแพงเพชรนะคะสรุปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนนะแล้วก็ดูคลิปเหตุการณ์แล้วก็ดูประวัติทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยนะคะ เด็กผู้ชายเดินจากบ้านแม่มาบ้านพ่อขณะที่พ่อนอนหลับหลังจากออกเวรสายตรวจผลัดดึกใช้ค้อนทุบกระจกรถของพ่อแล้วก็นำปืนพร้อมแมกกาซีน2แม็กกระสุนประมาณ20นัดนำออกมาจากรถแล้วก็เดินเท้าไปโรงเรียนประมาณ2กิโลเมตรถึงโรงเรียนตอนบ่าย2จากนั้นก็ก่อเหตุตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงข้างในนะคะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สังเกตว่าเด็กชายมีอาการตื่นตระหนกและมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดเจ้าหน้าที่พูดคุยให้เด็กสงบลงจนสามารถพูดถึงปมปัญหาที่จะนำไปสู่เหตุการณ์เด็กอึดอัดและสะสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุมีประวัติการสั่งซื้อค้อนสำหรับทุบกระจกขณะที่ใน YouTube ก็พบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธปืนและดูคลิปเหตุกราดยิงต่างๆ นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังใช้ยังให้ข้อมูลว่าเล่นเกม Roblox คืออะไรแล้วก็ยังเคยโพสต์หรือส่งข้อความพูดคุยกับเพื่อนในลักษณะที่ว่าจะนำปืนมายิงในโรงเรียนจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายในการใช้อาวุธปืนยิงครูผู้หญิง

0: รับผิดชอบกับเรื่องของน้องด้วยเพราะว่าอายุไม่ถึง16นี่ค่ะอันนี้มีเรื่องของเกม Roblox เป็นแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หลายผู้เล่นมีหลายเกมที่พัฒนาขึ้นมาโดยให้ผู้เล่นสร้างเกมเอาเองหรือเล่นเกมที่คนอื่นสร้างขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วน้องก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เล่นเกม Roblox คือสามารถจะสร้างเกมด้วยตนเองได้หรือให้คนอื่นมาเล่นเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นก็ได้นี่ก็เป็นคำให้การของน้องแต่ว่าก็ตำรวจแจ้งข้อหาหนักนะคะคุณผู้ฟัง4ข้อหาเลยหมดเนาะไม่น่ามีอีกแล้วนะคะเหนื่อยแทนพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะมีเรื่องของอำนาจรื่นเริงคุณผู้ฟังจำได้ไหมอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยอดีตนักชกแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF รุ่นไฟเวทน้ำหนัก112ปอนด์ล่าสุดอำนาจรื่นเริงเมาสุราอารวาสอีกแล้วบริเวณงานวัดไร่กล้วยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาก็พบว่าบุคคลที่ถูกพูดถึงก็คือในอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกเมาสุราอย่างหนักแล้วก่อความวุ่นวายในพื้นที่เพิ่งเดินทางมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมาที่ศรีราชาในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะมาที่งานวัดไร่กล้วยแล้วก็เมาสุราพูดคนเดียวปาข้าวของเจ้าหน้าที่อาสาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยและห้ามปรามขอให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนจะเบิ้ลเครื่องเสียงดังอยู่บริเวณหน้าวัดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแบบหน้าหวาดเสียวมากสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวกับรองเท้าผ้าใบโดยอดีตแชมป์โลกคนนี้เนี่ยเคยมาที่งานวัดที่จัดภายในวัดไร่กล้วยด้วยการเมาสุราแล้วก็พูดคุยคนเดียวเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปห้ามปรามแล้วก็เชิญออกไปให้พ้นพื้นที่เพราะกลัวว่าประชาชนเขาจะกังวลตัวอดีตแชมป์โลกอำนาจลื่นเริงเนี่ยนะคะเพิ่งเดินทางกลับมาจากอุบลราชธานีหลังจากไปบำบัดอยู่กับจอห์นนี่มือปราบและคาดหวังว่าจะกลับมามีศักดิ์ศรีและแก้ไขคำสบประมาทได้แต่ก็มาถึงศรีราชาวันแรกก็มาสร้างความวุ่นวายให้ชาวศรีราชากลุ้มใจเสียดายโอกาสและฝีมือค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลเนื่องจากว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ่เพราะการขับขี่มอเตอร์ไซค์หวาดเสียวอาจจะพลาดพลั้งไปชนกับชาวบ้านที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าวได้เมาไม่ขับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตัวไหนมาบ้างถึงได้เพี้ยนกันมากมายขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งค่ะไปไล่หนอนไล่หนูด้วยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ100%

0: สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: มาติดตามเรื่องราวของข่าวส่งท้ายรายการกันนะคะก็มีความคืบหน้าในการชี้แจงของ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะเขาก็ยืนยันว่าพื้นของอาคาร Impact Arena เนี่ยยังคงแข็งแรงมั่นคงสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง2ตันต่อตารางเมตรยืนยันว่ากรณีพื้นยุบเป็นพื้นนั่งที่ยกระดับมาชั่วคราวในงานคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์โชติกุลแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์พื้นที่นั่งที่ยกระดับชั่วคราวขึ้นมาบริเวณชั้น1คือพื้นที่นั่งดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเพิ่มเติมเป็นลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้หลังจากเกิดเหตุ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานก็ตรวจสอบแล้วเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยงานนี้มันยังไม่พังค่ะมันแค่ยุบตัวลงไปแล้วเขาก็นำบรรดาผู้เข้าชมที่นั่งในบริเวณนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ต้องซ่อมบำรุงกันใหม่ซึ่งวันนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตอีกรอบนึงแล้วก็วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8ยังมีอีก4รอบ4วันสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะแต่ว่าย้อนกลับไปดูไอ้โครงเหล็กที่นำมาทำเป็นพื้นเนี่ยทำขึ้นมาเหมือนนั่งร้านถามว่ายกพื้นขึ้นมาทำไมคือด้านหน้าสุดเนี่ยเป็นที่ยืนหน้าสุดติดเวทีเลยเนี่ยเป็นที่ยืนค่ะผู้ที่จะผ่านเข้ามาตรงที่ยืนได้เนี่ยต้องจ่าย 3,500 ก่อนแต่พอใกล้วันงานไปหาซื้อบัตรนี่มันแพงกว่าเดิมอีกนะที่ยืนอยู่ตรงนี้พื้นที่ประมาณสัก 3-4 เมตรได้จากหน้าเวทีเนี่ยนะคะถัดมาก็จะเป็นแถวแรกราคา 7,000 บาทอันนี้ราคาจากไทยทิเก็ตมาสเตอร์นะคะจากการแย่งตัวกันแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีแต่ทวีราคาเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นเรือนหน้าปกติแถวแรกก็จะถูกบังโดยบรรดากลุ่มคนที่ยืนตัวยืนจะบังเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องยกพื้นขึ้นมาให้มันเป็นอีกระดับหนึ่งโดยมีเก้าอี้บนนั้นเนี่ยประมาณโอ้โหหลายพันตัวค่ะราคาบริเวณนั้นตั้งแต่7,000 นะคะขออภัย 7,000 บาท 6,000 บาท 5,500 บาทแล้วก็ 5,500 ตรงนั้นน่ะเวิ้งนั้นทั้งเวิ้งอ่ะแล้วการยกพื้นขึ้นมาก็โดยการใช้เหล็กทำนั่งร้านค่ะแต่เหล็กที่ทำนั่งร้านเนี่ยมันเป็นเหล็กเส้นเล็กโครงสร้างมันก็เลยประกอบไปด้วยนั่งร้านเด็กเล็กๆทีนี้พอเก้าอี้วางอ่ะไม่เท่าไหร่พอคนขึ้นเยอะๆเหล็กเส้นเล็กๆเนี่ยเหล็กโครงนั่งร้านที่มันเป็นเหล็กมันก็ทนไม่ไหวมันก็หักสุดดีที่เขากันคนออกไปก่อนถ้าขืนปล่อยให้นั่งดูกันไปเต้นกันไปพังลงมาแล้วก็ทั้งแผงอันตรายกว่านี้ค่ะนี่แหละเป็นตัวอย่างในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็มีเสียงร่ำลือกันไปนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนกับชีวิตของใครไม่มีใครบาดเจ็บไม่เกี่ยวกับ Impact Arena แล้วก็ไปรอชมกันอีกรอบหน้าวันที่9 กันยายนเขาชดเชยให้ประมาณนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เวลาหมดปุ้มไปแล้วฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันตีสามสวัสดีค่ะ
0: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนุทัพนักตบลูกยางไทยแชมป์อาเซียนชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028และกรม และกรมธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9หลังมีการจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรล่ะครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
18: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าตำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
10: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
19: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐค้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง

0: าหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรสยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณ
1: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
1: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
2: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
1: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
1: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ฮีโร่ไมซินจ้าอ้าวพ่อเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมากระโถนน้ำลายปี๊ดปี๊ด
1: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
2: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
1: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
2: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
1: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
2: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
3: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
4: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูธรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์1อาทิตย์เลยนะครับนะอยู่กันสถานีที่ท่านคุ้นเคยช่วงนี้หลายคลื่นด้วยกันนะครับสวัสดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านนะครับนะคิดถึงจังเลยนะครับที่จทร.ลพบุรีของเรานะครับ AM Studio 1197นะครับเมื่อวานนี้ค้างเพลงของพี่หนุ่มเสนาไว้เพลงหนึ่งเนาะแม่ค้าตาคมบอกว่าแม่เปิดให้อยากจบไปซะแล้วว่างั้นเดี๋ยววันนี้เอาแม่ค้าตาคมให้พี่ก็สักเพลงหนึ่งนะครับถ้าคลายกันยามเที่ยงสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามีรักแฟนเพลงนะครับทานข้าวกันหรือยังครับข้าวเที่ยงสำคัญนะเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะครับนะวันนี้ก่อนจะฟังข่าวนะครับเดี๋ยวเข้าเพลงไปก่อนดีกว่าแม่ค้าตาคมนะครับทำไมตาถึงคมไปฝนมาใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงจะบ้าเลยน้องเชนเนาะแล้วอ๋อนะอ้าวน้องฝนเนี่ยเหมือนมีดเลยไหมมึงจะคมอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าไม่ฝนมันจะคม นะมุกไหนวะเนี่ยนะแม่ค้าตาคมนะครับอ่ะโอเคครับมานะเดี๋ยววันนี้เปิดให้พี่หนุ่มเสนามอบไปกับแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายด้วยนั่นเองนะครับจากทางด้านของนะครับ GG Cap New Light สายตาดีนะครับขวดละ900บาทคุณผู้ฟังครับวันนี้ไหนๆฟังวิทยุกับน้องเชนแล้วนะครับใครบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะครับนะตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap New Light นะครับคุณผู้ฟังจดจำของแท้เนี่ยขวดสีแดงๆนะครับฝาสีทองๆแล้วต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองบนฉลากด้วยนะครับ GG Cap New Light กวดแดงฝาทอง900บาทเขาเลยก็ชัดแบบแจ๋วๆเลยตัวนี้จดทะเบียนยานะฮะ G544/59 ใครที่บอกว่าอยากจะมองชัดตั้งแต่วันนี้เลยชัดแจ่มแจ้งเอาแบบแจ๋วๆเลยใครมีเงินเยอะๆนี่จะกว้านซื้อทุกยี่ห้อกินก่อนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครมีเงินจำกัดวันนี้ตัวนี้อยู่เลยนะตัวนี้ดีเลยนะครับ900บาท GG Cap New Light ก็จดทะเบียนยานะครับ G544/59 ทานแค่วันละ1แคปซูลก่อนเข้านอนขวดหนึ่ง900บาทเขามี30เม็ดนะกินได้เดือนหนึ่งเป็นแคปซูลนะครับนะบางคนบอกว่ามัน900เหรอจริงๆมันวันละ30บาทก็มันมี30เม็ดมันวันละ30บาทนะครับสำคัญมากกับดวงตาแต่เราไม่ได้ขายแยกมาว่าวันนี้เอาไปเลย4เม็ด5เม็ดมันเอามาขายอะไรอย่างนั้นมันเด็กเดินยาเหรอเคยไงนะครับกินยากินเป็นโดสนะครับเนื่องจากเวลาเราเป็นที10 20ปีเราจะมากินยาวัน2วัน3วันนี่จะหายมั้ยครับไม่มาเป็นไปไม่ได้ไม่หายมันต้องกินครบโดสมัน1เดือนนะนะครับขวดนึงก็เลย900บาทจะมี30แคปซูลกินให้ครบทุกวันนะอย่าให้ขาดนะนะครับ GG Cap ดูไลท์สายตาดีแล้วรู้เรื่องเลยตานะครับรู้สึกโอ้โหชัดขึ้นว่าไอ้น้องเชนนี่มันแน่จริงวะว่างั้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับนะก็ซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเพศัตว์นะครับตอนนี้ทหารอเมริกาก็มาเที่ยวกันที่ลพบุรีนะน้องเชนเห็นเต็มเลยนี่ใช่มั้ยครับโอ้ยมากันเยอะเลยนะครับอ่ะอำเภอเมืองลพบุรีนะไปซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเพศัตว์นะครับนะถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองนะรับสายได้ก่อน0947589292นะครับจาก GG Cap นี่แหละสวัสดีจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าน้องเช
0: พี่วานโอ้โหอุตส่าห์มาจ้า คิดถึง
1: ตอนที่ใครมาหรือยังอันเนี
0: ้
1: ย
0: ยังเลยพี่วานสายแรกแล้วนี่นะ
1: คร
0: ับเนาะผมเพิ่งเปิดด้วยเมื่อกี้ปุ๊บพี่วันมาแล้วสวัสดีจ้าครับ
1: จ้า
0: ขอฟังเพลงอะไรจ้าพี่วันนี้จ้า
1: เองคิดถึงทุ่งลุยลายของเย็นจิตค่ะ
0: คิดถึงทุ่งลุยลายเหรอพี่คิดถึงทุ่งลุยลาย
1: ฟังลูกคอของเย็นจิตบ้าง
0: ได้อ่านนะพี่วันวิสามอบให้หน่อยนะครับนะ
1: มอบให้เจเ
0: อปลาเล็กทุกปลาเล็กจ้ะ
1: ทุกเล็กเลยค่ะ
0: ครับเนาะ
1: แล้วก็พี่วิมลพี่แขกพี่จำเนียนพี่อ้อนพี่พี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มจันทบุรีพี่หนุ่มน้องเสือ
0: ครับเนาะพี่น้อง
1: พี่มาลายอะไร
0: สันบุรีจ้ะ
1: พี่สันบุรี
0: ครับพี่มาลายสันบุรีเนาะครับผม
1: พี่อ้อยหวานด้วยฟังเปล่าไม่รู้เหรอ
0: พี่อ้อยหวานด้วยนะครับฟังอยู่จ้าพี่นะครับ
1: น้องสาวฟังกระทุ่มมาไหม
0: ยังเลยจ้าพี่นะครับ
1: โท
0: ร
1: ไม่ติด
0: น
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งหายไปเลยครับผมรู้สึกว่าจะแหบเสียงแหบเนาะพี่วันนี้เน
1: า
0: ะครับผม
1: วันนี้อากาศครึ้มจ้าน้องเจนน้องไก่ฝนก็ตกตอนเย็นนะ
0: อ๋อแถวบ้านพี่เหรอจ้า
1: ใ
0: สุโขทัยเนาะ
1: วันนี้คึม
0: อ๋อ
1: คึ
0: ค
1: ม
0: ึ
1: ร้อน
0: ม
1: ๆอ่ะ
0: โอ้โหนี่เป็นพี่โลก
1: แ
0: แ
1: ด
0: ด
1: ด
0: เปรี้ยง
1: แ
0: เ
1: ต
0: ล
1: ่
0: ยพ
1: ม
0: ี
1: ั
0: ่
1: น
0: เนี
1: ร
0: ่ย
1: ้อน
0: เหรอจ้ะแดด
1: โอ
0: แจ้ง
1: เค
0: เลยนะครับวันนี้ไม่มีฝน
1: ค่ะแล้วก็ให้ตุ๊กแสงตุ๊กสายเลยนะ
0: ได้ขอบคุณพี่
1: น้อง
0: มากๆเลยนะ
1: ค
0: คร ับ
1: ด้วย
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ดีจ้า
0: อ่ะ
1: พี่กินมะระที่นกต้มเมื่อกี้
0: เป็นไงพี่
1: มันก็ไม่ขมนะ
0: ไม่ขมนะกินได้ใช่ไหม
1: ไปเก็บมาต้มกินน่ะไม่ขมเท่า
0: ไ
1: ไ
0: ม่ขมนะทานได้โอเค
1: กินป้อง
0: ครัก บ
1: ันโรคนะโรคเขาไม่ชอบของขมๆอ่ะ
0: ใช่โรคไม่ชอบของขมๆเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยา
1: ความขมไหม
0: เนาะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ขง
1: เวลากินนกอ่ะลูกไม่โตหรอกกินก็ไม่ค่อยขมเท่าไหร่เนี่ย
0: ครับพี่คืนนี้สามทุ่มนะพี
1: ่หล่นนะหล่นปลาที่หล่นปลาแล้วตำพี่แช่งเข้ากับดีจังเลยแล้วก็เพลง
0: ครับพี
1: ่ยิ่งถ้าลูกมันอ่อนนะเม็ดไหนก็ไม่ต้องออกนะเม็ดมันอ่อนๆนะเป็นตัวยาอย่างดีเลยล่ะ
0: ครับพี่วันอย่าลืมนะสามทุ่มมาเล่าเรื่องผีนะคืนนี้
1: หรอกลัวพี่เล่าไม่เหมือนดีเจพี่ก็เล่า
0: ผม
1: ไปเหนื่อย
0: ผมอยากฟัง
1: ไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรจริงจัง
0: มาเลยผมอยากฟังพี่วันนะธรรมดาขอเพลงกัน
1: เนาะแค่สั้นๆก็พอ
0: จ้ะขอบคุณมากเลยนะพี่นะ
1: แต่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์นี้คือมันวังเวงมันน่ากลัวแต่ก็แม่ของเราอะ
0: น่ะพี่อ้อนมาเนี่ย
1: เป็นแม่ของเราก็ไม่น่ากลัวหรอกแม่เขามาหาลูก
0: ครับเนาะ
1: okay.
0: ขอบคุณพี่อ้อนพี่อ้อนโทรมาแล้วเนี่ยจ้าพี่วานขอบคุณพี่วันด้วยนะครับอ่ะพี่อ้อนต่อมาเนาะไม่ทันนะพี่อ้อนนะ0947589292คิดถึงจังเลยจ้าพี่อ้อนนะฮะน้องเชนทราบแล้วพี่อ้อนฟังอยู่พี่อ้อนน้องเชนคงไม่ได้รับแล้วนะเพราะว่ามันเที่ยง21นาทีแล้วเดี๋ยวจะครึ่งชั่วโมงเราก็หมดกันไปนะครับขออนุญาตพี่อ้อนแล้วก็ป้าเล็กตู้ป้าเล็กป้าแขกป้ามนพี่จำเนียนนะครับพี่อ้อนพี่หนุ่มเสนาพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มหนองเสือแล้วก็นะครับพี่มาลัยสันบุรีพี่สาวโพทองด้วยนะครับนะทุกท่านเลยที่ฟังน้องเชนอยู่แล้วก็พี่มณีนะครับนะอ่ะโอเคจาก GG Cap New Light สายตาดีขวดละ900บาทส่วนยาหอมราชรสรักคุณจริงๆจ้ะแก้ลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายปวดท้องคลื่นเหียนอาเจียนนึกถึงยาหอมราชรสซื้อได้ที่ร้านสุภเวชอำเภอเมืองชัยนาทนะครับแล้วก็ตาคลีซื้อได้ที่ร้านมานะเภสัชนะครับสำหรับยาหอมราชรสนั่นเองนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ไปซื้อได้ตามร้านขายยาที่ผมบอกนะครับโอเคไหมนะฮะฮีโร่ไมซินอักเสบแผลฝีหนองมุลเสพใช้ฮีโร่ไมซินตรานักสู้วัวกระทิงกล่องที่แบบเขียวๆฟ้าขาวๆนิดๆนะลายๆตารางกินดีนะฮีโร่ไมซินมีอักเสบมีแผลมีฝีกินหายเลยฮีโร่ไมซินนะครับของบริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดนะครับมาดูข่าวกันบ้างดีกว่านะครับแม่วันนี้เขาว่าไงเนี่ยเอาสักเล็กสักน้อยเนาะหอมปากหอมคอเวลาก็น้อยคิดถึงพี่ใหม่วิทยาด้วยนะจ้าหายไปไหนเนี่ยนะโอ้หวานใจน้องเชนนะเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มันมีหลายอย่างนี่นะล้อรถพ่วงหลุดนะครับยังไงล่ะนะหลุดมาได้ยังง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอล้อรถพ่วงมันหลุดมาได้ยังไงนะหลุดข้ามฟังกระแทกตู้พังยับเลยโถทั้ง5:40นะครับพับประแดงสมุทรปราการนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.สำโรงใต้เขาตรงนั้นเราไปสอบถามนางสาวปานะครับนามสมมุติอายุ41ปีชื่อเหมือนคนขายข้าวโพดแถวนี้เลยข้าวโพดต้มชื่อพี่ปาเหมือนกันเลยเอ้าพี่ปามันเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกว่านี่ขายอาหารอยู่หน้าร้านเนี่ยอยู่ๆล้อรถบรรทุก18ล้อหลุดออกมาเฉยๆว่างั้นนะมันหลุดง่ายเหมือนหัวสิวเลยเนาะโอ้โหพุ่งมาเลยอ่ะปั๊บหนีสิว่างว่างั้นปึ้มโอ้โหอะไรวะน่ะนะนายรัชดาคนขับรถตู้บอกว่าผมกำลังขับรถตู้กลับบ้านมาถึงตรงนี้ล้ออะไรไม่รู้ใหญ่พุ่งข้ามเกาะกลางเลยปั๊บไอ้ผมนึกว่าตาฝาดนะเมียบอกว่านั่นนะฝีดาดลิงกันนะลอยบ้าเหรอฝีดาดลิงลอยได้ด้วยเหรอว่างั้นมากระแทกปึ้มโอ้โหกระจุยหมดภาพบันทึกเหตุการณ์ไว้อะไรกันนะกันหนาวะนะพี่น่าจะถูกหวยรางวัลที่1นะพี่เนาะรถมันทุก18ล้อตั้งกี่คันในประเทศไทยล้อไม่หลุดมีคันที่พี่เจอน่ะล้อหลุดเออนะครับก็บอกให้ขันแน่นๆล้อบ้าเปล่าเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวนะครับอ้าวโอเคตบท้ายกันด้วยอีกสักข่าวแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปฟังเพลงแม่ค้าตาคมเวลาจี้ตูดมาแล้วเพิ่งผ่อนได้3งวดโจรขโมยไปแล้วมอเตอร์ไซค์หน้าหอนะครับเวรกรรมแท้ๆนะเออแม่ยานางบอกว่าช่วยกูด้วยกูสาเข้าฝันก็ไม่ยอมตื่นนั่นหลับอยู่นั่นน่ะผู้สื่อข่าวรายงานครับ3:00เจ้าของก็กำลังหลับสนิทเลยแม่ยานางพยายามเข้าฝันเลยติดต่อองค์อินเลยบอกว่าเร็วๆจะเข้าฝันเจ้าของเนี่ยเร็วๆๆๆๆคิวเยอะรอหน่อยแม่ยานางก็หลายคนก็มาเข้าฝันทั้งนั้นน่ะนะฮะโอ้โหกว่าจะได้คิวแม่งยกไปแล้วนะครับทำไงล่ะน่ะ ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองมหาสารคามผมเพิ่งผ่อนได้3เดือนเนี่ยโดนขโมยไปแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้ทำยังไงดีวะน่ะตอนนี้วอนวิงวอนให้แบบประชาชนพบเห็นนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะครับติดตามจับกุมเอารถมาคืนนะครับแล้วภาพก็ไม่มีแล้วจะดูยังไงฮะรถอะไรเนี่ยโอ้โหมาชี้เนี่ยหายไปแล้วจริงๆเอ็นดูล้ำนะครับก็หนุ่มแดนเซอร์เขาเป็นแดนเซอร์นะครับอายุ30แจ้งความว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกขโมยหน้าหอพักวอนตำรวจเร่งติดตามผมเพิ่งผ่อนได้แค่3เดือน3งวดเท่านั้นเองว่างั้นโอ้โหนะครับผ่อนด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับแฟนก็ด่าทุกวันนะซื้อทำไมล่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะซื้อทำไมนะหายไปแล้วด่าหนักกว่าเดิมอีกบอกแล้วอย่าซื้อว่างั้นน่ะแม่หูกใจเจ็บจริงเลยนะนี่นะเดี๋ยวว่าทำก่อคดีติดคุกเพื่อหนีแฟนซะเลยจะได้ไม่ต้องมาฟังแฟนบ่นอยู่ในคุกไม่มีใครบ่นนะแต่มีผัวเลยนะระวังนะเป็นข่าวเป็นคราวอ่ะแม่ค้าตาคม1ผลงานเพลงก็เพราะขับกล่อมคุณผู้ฟังครับผม

0: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อยาสูตรไพร
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569
5: ถึงวันเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพคุณสมโพธิ์ครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนนะครับวันนี้ส่วนคุณดวงกบลมี
2: ภารกิจ
1: นะครับที่แถวๆช่อง5นู่นนะครับ นะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับภาคบ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็คือจะมีการฝึกจัดรูปกระบวนนะครับครั้งที่4ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินพุทธราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 นและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจร่วมชมนะคะได้ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะก็จะมีในส่วนของฝั่งทนนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับส่วนฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชนะครับท่าช้างทั้งนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีวันพระราชพิธีถวายพระกฐินนะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งกองทัพเรือนะครับเรียกว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเองค่ะก็มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะภาพเบื้องหลังการฝึกซึ่งครูฝึกเขี้ยวกรรมค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะบนเรือพระราชพิธีทุกลำไม่มีคำว่าพอใช้ได้มีแต่คำว่าต้องดีที่สุดค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมครั้งที่4กันอีกครั้งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมรับชมบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีภาพ
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็มีภาพ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามด้านสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: นะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเน้นย้ำนะคะจะมีการตรวจสอบการผูกให้ไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือค่ะ
1: นะครับสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทในกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไปทางนี้นะครับที่อยู่อาศัยนี่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยทางตรงรัฐบาลก็กำหนดนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพในรายละ2ล้านบาทครับ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาค่ะอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ
1: นะครับรัฐบาลเน้นย้ำนะครับก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นจะต้องรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ขอให้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหวเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตระการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของคนดียังมีอยู่นะคะเราไปที่ทางด้านของกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองค่ะได้จัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องนะคะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เนี่ยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะเพศชายอายุ49ปีซึ่งมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะแล้วก็มีการสงสัยนะคะสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแพทย์ได้ทำการขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ30นาทีค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นการลำเลียงทางรถยนต์นะครับก็จะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นภารกิจของกองทัพบกอย่างหนึ่งนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้ลงพื้นที่ตลาด PX ภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับพบปะพูดคุยกับกำลังพลครอบครัวและก็ผู้ประกอบการภายในตลาดโดยได้นำเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีสดมาเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นกันเองคู่กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งของกองทัพบกและก็ของกองทัพภาคที่4เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆค่ะรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้กำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชุมชนรอบข้างสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางของหน่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครพลทหารอาสาของกองทัพบกประจำปี2570เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและก็ช่องทางของการสมัครนะครับพร้อมกับเชิญชวนนะครับชาวค่ายนี่ได้ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของกองทัพภาคที่4ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยการสแกน QR Code นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารนโยบายภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปเข้าหาพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่พบปะสื่อสารแล้วก็รับฟังโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่างเสียงเพลงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดชมทางไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรูปได้เห เห็นชัดๆไหมครับเมื่อกี้มีเดเจพล่า
0: ค่ะพี่เดเจพล่าเนี่ยคุณโพสต์บอกมาม
1: ีเวลาไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการรายงานกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามรายงานนะครับจากเดเจพล่ากันเลยครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พลโทนรทิพย์ผู้นอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในห้องประชุมชูพันธ์ชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปกองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการประชา

0: ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42โดยกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4บูรณาการส่วนราชการทำแนวกั้นไฟควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยพันโทธนิตพุ่มดิผู้บังคับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินภารกิจระงับเหตุไฟป่าและแนวกั้นไฟณหมู่ที่7บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งในการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคจากกระแสลมกันโชกแรงและขาดแคลนแหล่งน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาปรับแผนโดยการสร้างแนวกั้นไฟเพื่อบังคับทิศทางเพลิงให้ไปบรรจบกับคลองสายหกซึ่งใช้เป็นแนวกั้นไฟทางธรรมชาติปัจจุบันหน่วยได้สั่งระงับการเข้าพื้นที่จุดปะทะไฟเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและปรับการปฏิบัติเป็นการจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามและประเมินแนวทางในระยะต่อไปทุกวินาทีคือชีวิตทหารพรานไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารพรานที่48รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนประสานกู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองร้อยทหารพรานที่4802เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณใกล้ด่านตรวจยานิงหมู่ที่2ตำบลจูบอำเภอเจาะเอร้องจังหวัดนราธิวาสทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งประสานทีมกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลเจาะเอร้องเข้าดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทหารพราน48พร้อมดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมณฑลทหารบกที่44ส่งจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนคือความสุขของเราพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้มอบหมายให้พันตรีฤทธิเดชศิขิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ณตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดูแลใส่ใจและความห่วงใยจากพี่ๆทหารเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมณฑลทหารบกที่44รายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
1: ค่ะขอบคุณพี่ดีเจพอลล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระราชวชิระกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังด้วยกันค่ะ
2: ครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็คือนางสาวพะเยายอดดำเนินนะครับอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่61แล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือนายธีรเดชด้วงช้างนะครับอายุ52ปีเจ้าของบ้านเลขที่63ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะโดยทางด้านของนายบุญเลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่เปลวเพลิงเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า100ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังนะคะดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ภายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ่และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีรวมถึงเทศบาลตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

0: ที่ประสบภัยในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและก็ความเมตตาต่อประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์และก็การดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ15หลังด้วยกันค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน25ครอบครัวรวม97รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพม.พร้อมด้วยผู้บริหารแล้วก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานนะครับร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบครับ
0: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นรายเดือนค่ะระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สิ่งเรียกว่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับประสานการช่วยเหลือนะครับด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะมีการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนนะครับไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยกระทรวงพม.นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานนะครับร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่เข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนแล้วก็เดินหน้านะครับในการสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับให้กับบริบทของชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเองนะคะก็เร่งเยียวยานะคะในส่วนตรงจุดนี้อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพที่จะต้องแจ้งเตือนกันในขณะนี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมนะคะแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมกับให้เราเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องรวมถึงใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เราเนี่ยเตรียมใบประกันมิเตอร์ เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแชร์หน้าจอด้วยนะคะหรือว่ากดเป็นลิงก์ที่ส่งมาค่ะซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้จากนั้นมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งนะคะโดยทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะคะว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA นะคะ
1: นะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนนี่ได้แชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เผยเรียกว่ากดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับตามแผนของ MEA นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account นะครับของ MEA นี่ก็คือ MEA Connect นะครับเพราะนั้นก็ดูชื่อดีๆส่วน LINE ID นะครับก็คือ @MEA Thailand แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับ Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อนะครับรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากมิจฉาชีพนี่สามารถที่จะคัดลอกเอาไปแอบอ้างได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคะไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอค่ะหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ก็ควรขอตรวจสอบแบบประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยค่ะที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ MEA Contact Center 1130ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมก็เคยเจอนะครับก็โทรมา
0: ประสบการณ์ตรง
1: ผมก็เลยบอกว่าก็คุณมีข้อมูลของผมอยู่แล้วทำไมจะต้องมาถามอีกสักพักเขาก็วางไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับทีนี้มาดูเรื่องเท่าทันนะครับเป็นการรู้เท่าทันโควิด2569กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ระบาดของโควิด19นี่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับในระดับที่เรียกว่าคาดการไว
0: ้
1: สำหรับโรคติดต่อนะครับตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคนี่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนี่ยังคงมีความพร้อมนะครับทั้งยาและก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีกระแสข่าวลือนะครับ
0: ค่ะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีด้วยกันลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเป็นการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้
6: ่สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกและเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโตะไคลุตอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการบริหารการชุมชนชายแดนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการประสานงานเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมถึงการ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าเสรีขอพรขับร้องโดยเสรีรุ่งสว่างนะครับขอพรนะหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาอันศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับมาอำนวยพรให้ญาติเพลงญาติญาติทุกท่านนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเสรีขอพรขับร้องโดยเสรีรุ่งสว่างมอบให้กับญาติเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมในภาคกลางวันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์เวลาสวยงามครับ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันนี้นะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากหลากหลายสไตล์เก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี้มาฝากกันนะครับนั่นคือผู้สร้างสรรค์รายการให้สุภสิทธิ์ได้เจอกับญาติเพลงญาติญาติทุกๆวันด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อฟื้นฟูดวงตาดูแลดวงตาให้กลับมาชัดเจนแจ่มแจ๋วดั่งตาหนุ่มตาสาวตาสวยวันวาวแมนไปประกายด้วยวิซอนท่านจะมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาอะไรก็แล้วแต่มาจบลงด้วยวิซอนตาท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยุนใจด้วยสารสกัดอัดแน่น24ชนิด24 in 1เราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวใส่สารที่คนทั่วโลกที่ต้องการทำวิจัยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับ1ถึง24มีนะอย่างครบถ้วนในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับยัดเพียงยัดยาลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือเหลือน้อยก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกับสุภสิทธิ์นะครับยัดเพียงยัดยาหลายท่านเพิ่งฟังครั้งแรกก็ซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นส่วนสรรพคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นวิซอนกาแฟเทียนฉายกาแฟสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฝาโอสดเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงสุดหนักแล้วทันสองสุดลบกัดจะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับไปรำลึกนึกถึงไพรวัลย์ลูกเพชรครับกับเพลงที่ชื่อว่าคำเตือนของพี่ครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับจดไว้นะครับทุกฝั่งครับมีปากกาดินสอกระดาษเตรียมไว้เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกอีกนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยสรรพคุณสูงและก็สารสกัดระดับพรีเมียมใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคอะไรก็ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกตามนะข้อตามหลังไหล่นะตามข้อตามกระดูกน ที่ปวดเมื่อยดังก๊อบแก๊บก็หายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับแล้วก็มีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับของเสียจากภายในสู่ภายนอกนะครับมีปัญหาโรคขับถ่ายดื่มไป5นาที10นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับหุ่นเพลรวมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นหลายท่านบอกว่าเคยนะแต่งชุดนะโดยท่านหญิงเนี่ยแต่งชุดแล้วก็จะติดจะตัดพอดีตัวปรากฏว่าพอน้ำหนักเกินอะไรประมาณเนี้ยเป็นคุณนายหมอนทองนะเห็นทุเรียนก็กินทั้งวันแล้วก็นอนฮะแล้วก็คือปรากฏว่าน้ำหนักมันก็เพิ่มนะครับวันนี้พอมาดื่มกาแฟเทนแชร์กาแฟชุดเก่าๆที่เก็บไว้ในตู้ก็กลับมาใส่นะล้วนแต่เป็นชุดที่สวยถูกใจก็กลับมาใส่ได้อีกครั้งหนึ่งหลายท่านบอกเป็นชุดผ้าใหม่เลยล่ะสุภาษิตหลายท่านบอกเป็นชุดสวยมากตัดมาแล้วก็ใส่ไม่ได้ปรากฏนำไปใส่ได้แล้วก็หุ่นพรหมสมใจเสร็จตาดีทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะครับมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยทุกกล่องทุกซองทุกแก้วนะครับมีครบถ้วนกล่องนึงมีตังถังเช่ามูลค่า110บาทครับและเห็ดลิ้นจือสกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีและสารสกัดทุกอย่างที่บอกเก่าแล้วขันไปแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำเขาเรียกว่าเกรดพรีเมียมทิปเปิลเอเอ3ตัวครับนำมาชงกันตอนร้อน120ซีซีดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนครับวิซอน2คำจำให้แม่นกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามตอบโจทย์เรื่องราวคนตาทั้งหมดด้วยวิซอนเขาบอกคนไทยมีประมาณ65ล้านคนเกือบ70ล้านคนเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องราวคนตานี่ถึง10ล้านคนชนิดตาย่ำแย่เขาบอกตาบอดปีละตก 50,000 คนน่ากลัวไหมครับนั่นคือหลายท่านบอกว่าอาการขั้นโคม่าเนี่ยประมาณหลายแสนคนนะครับนั่นคือวันนี้หลายท่านแพงก็ทานมาแล้วรักษามาหลายวิธีการแล้วตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้ลองวิซอนสักกล่องถ้าประทับใจซื้อตามโปรโมชั่นครับปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเดียวนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ดูหนังแนวตั้งเนี่ยนะครับ Netflix ฮะยาเพียงยารู้จัก Netflix สุภาษิตก็นะฮะซื้อมาด้วยนะคือว่าเขาโทรมาขายพร้อมกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือว่าเขาคิดรวมกับค่าโทรศัพท์รายเดือนปรากฏว่าหนังเขาก็ดีฮะนะดูแล้วก็ปวดลูกตาแล้วก็ที่สำคัญสุภาษิตก็ไม่มีเวลาดูนะเสียเงินซื้อฟรีนะครับก็เป็นอันว่าน้ำปวดตาถึงสมองก็บอกคนเราไม่ควรเล่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานเกินวันละ4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงตก10ชั่วโมงนะครับตาก็ปวดนะปวดถึงสมองเลยนะฮะวันนี้มาทานวิซอนตาดีขึ้นอย่างแน่นอนทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต่อรอบทานเป็นประจำตาสวยวาวไม่ประกายที่ปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลหายไปตั้งแต่วันที่5แล้วใยเมืองมงมงกลมต่างๆก็หายไปตั้งแต่วันที่5ทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับนี่คือวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับแล้วก็มาถึงสุดยอดสุนทรไทยโอ้โหได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะครับขณะนี้นะครับก็กำลังเร่งการผลิตอยู่นะครับเพราะว่านะก็มีคนสั่งมาจำนวนมากนะครับก็เป็นอันว่านะครับก็จะได้ของสดๆใหม่ๆอยู่เสมอกับยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชันประกอบด้วยกระชายดำและสุนทรไพรอื่นๆ30ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยสำหรับหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยทานกระชายดำอย่างเดียวนี่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยอุ้มกันแล้วใส่ตะกร้าหลังกันแล้วโตกันตามกันมาเยอะเลยกระชายดำเนี่ยมันมีฤทธิ์เยอะเชียวประกอบสุนทรไพรอื่นๆหลายอย่างก็ออกฤทธิ์เยอะเช่นเดียวกันนะครับ บรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เปลี่ยนปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุล นะครับแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะไปทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยหลายท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะทั้งท่านหญิงท่านชายเลยนะทานเริ่มตั้งแต่อายุ 18-20 ปีเป็นต้นไปฮะยาเพียงยาสุประสิทธิ์อายุสูงสุดก็เป็นร้อยแล้วนะทานสุด1แล้วก็สุด2นะพูดถึงสุด1ก่อนท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่นะไม่พุ่งนะครับแล้วก็การปัสสาวะไม่อยู่เลยท่านมีปัญหาเรื่องราวของต่อมลูกหมากสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยมาฟื้นฟูนะครับด้วยสูตร1สุประสิทธิ์และวิชั่นท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองมันวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาและที่สำคัญครับเข้าสู่วัยทองสมบูรณ์แบบก็คือหมดนะประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตตรงนี้หยุดการผลิตตรงนี้ความเสื่อมโทรมของร่างกายก็ติดตามมาเป็นเงาตามตัวผิวหนังที่เคยตึงๆก็นะเหี่ยวย่นหย่อนยานเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นนะฮะอารมณ์เนี่ยก็มานะเขาบอกว่าใจมันว้าวุ่นฮะไม่ดีฮะนะมันเครียดนะหลายสิ่งหลายอย่างทานเหมือนกันครับเพื่อดูแลร่างกายฟื้นฟูร่างกายทาน2แคปซูลก่อนนอนทานนั่นเองกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าอดสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังซีดลงอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกิดท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันระบายให้สเตนเดอร์เป็นยาแก้กระสาย24ชนิดและก็เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะครับอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นพระดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่ายเลยท้องผูกมากไปกล่อมอจมอุจจาระไม่ให้อ่อนไปและไม่แข็งปลายถ่ายดิบพอดิบพอดีวันละครั้งสองครั้งไม่ถ่ายพั่มเพื่อไม่ถ่ายแรงนะครับนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นนะเขาบอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนอนหลับนะแล้วก็มีความสุขนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเป็นยาอายุวัฒนะด้วยเขาบอกทำให้ร่างกายดีตัวเบาเลยก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดไม่ได้สมองผิวพรรณก็พลอยดีไปด้วยดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลครับสำหรับสูตร2นะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับจะได้ผลเร็วยิ่งขึ้นหนักแล้วคืออะไรติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านข้อเข่าข้อกระดูกมีปัญหาโทรมาที่นะ0836931999เอาไปทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาทนะครับ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทส่งให้ฟรีสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศสุภสิทธิ์โฆษณาประสัมพันธ์ตามสรรพคุณยามิได้โม่มิได้โม่ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่ประการใดผิดเพี้ยนไปวรรคหนึ่งตอนใดต้องขอประทานอภัยนะครับดีเจสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับมิเทเป็นยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ

0: ้วหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จ
1: ังไรไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านต
0: ั้
1: งกล
0: ุ่
1: มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กว่ากระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันคิดติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
4: ผมแหละบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกคอฟฟี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาบอกดีเขาดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอา
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
0: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แน่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1 องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้

0: รูปคือเกียรติจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ทศพลหิมพานต์นะครับกับเพลงชอยหรืออีเซลปะทะรำวงนะครับอยู่ใกล้รำคาญห่างกันแล้วก็เหงาทศพลหิมพานต์นี่ลุยเดี่ยวเลยนะครับท่านฟังจังหวะแล้วก็บอกว่าเหมือนข้างข่าวกินกล้วยฮะก็จังหวะเป็นเพลงไทยเดิมนะก็เนื้อหาใจความดีมากนะครับก่อนหน้านี้พี่ช้ำวันนี้น้องช้ำวันหน้าสันติดวงสว่าง

แล้วก็หัวใจถวายวัดพุ่มพวงดวงจันทร์สุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพียงยายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับก็วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพมาให้สุภาษิตตั้งแต่เช้าเลยฮะก็บอกว่าคุณตาสำเริงอายุ83แล้วสุขภาพแข็งแรงดูดีกว่าคนรุ่นเดียวกันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ประจำและฟังดีเจสุภาษิตท่านชื่นชอบมากในช่วงบ่ายนะครับก็ช่วงที่สุภาษิตจัดนี่หรือเปล่าขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งดูแล้วนะครับเนาะเหมือนคนอายุประมาณ60ประมาณเนี้ยนะฮะอายุจริงนี่83แข็งแรงมากขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งท่านอยู่ตำบลนรสิงห์ป่าโมกนะครับขอบคุณครับหิ้วกาแฟ5กล่องเลยนะที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะครับเดี๋ยวสุภาษิตขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับคุณนายนาพลอยสีขำตำบลเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณวิรัตพดุงโอดตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทคุณวงดีเพียรกล้ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องแล้วก็สูตร1 2กระปุก 1,700 บาทของสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยาคุณออนอนงอินทิจางตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญเสริมแปลงนาคหนองบัวบ้านหมอสระบุรีสูตร1สูตร2อย่างและกระปุก700บาทท่านสมทบเจริญรวยวัฒนาตำบลหนองไวโซอำเภอหนองแซงสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทที่เหลือยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบพระคุณยัดเพียงยาจาทุกท่านที่ไว้เนื้อเชื่อใจสุภาษิตแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ขอท่านโชคดีขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้ราคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับวรรคหนึ่งตอนใดผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยสิ่งแหบสิ่งแหบไปต้องขอประทานอภัยครับขอท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้ราคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับส่งท้ายด้วยวังน้ำเย็นไวยพจน์เพชรสุพรรณจบไม่จบอยู่ที่การเวลาและไปติดตามสุภาษิตด้วยช่วงเวลา 15:00 น.จนถึง 16:00 น.ที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์สลับขึ้นนี้เจอกันค่ำคืนนี้ 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะสำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองประธานสภาแจงปิดไมค์ส.ส.พรรคประชาชนวันนี้เหตุจากพูดเกินเวลาไม่ใช่เกรงพาดพิงสว.สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1ครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
3: ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปิดไมค์ส.ส.ภัทรพงษ์เพราะพูดเกินเวลาไม่ใช่ป้องส.ว.หลังอภิปรายพาดพิงยืนยันไม่ขัดแย้งส่วนตัวกับใครใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวมังกรเจริญพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงกรณีปิดไมค์นายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนคณะอภิปรายร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและมีการสบถคำหยาบออกมาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้เสร็จในวันที่2กันยายนโดยในกรอบเวลาการอภิปรายนั้นจะมีคนละ5นาทีและมีส.ส.หลายคนอภิปรายพาดพิงถึงสว.แต่ถ้าหากอยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็ยังสามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหาประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีการพูดคำไม่สุภาพประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมส่วนมาตรการปิดไมค์นี้จะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นๆหรือไม่นั้นนางสาวมลิกากล่าวว่าจริงๆแล้วมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วส.ส.ก็จะซ้อมมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นการหารือที่ใช้เวลา2นาทียืนยันไม่ใช่เรื่องของการพูดพาดพิงสว.แต่อย่างใดแต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเวลาสำหรับท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: กรมอุทยานคุมเข้มทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศเพิ่ม40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพื้นที่คุ้มครองนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกป้องกันการล่าทุกพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งที่ยังคงไม่ได้กำหนดชนิดนกประหลอดหัวโขนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นการที่นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอาจส่งผลกระทบต่อนกประหลอดหัวโขนดังนั้นเพื่อให้นกประหลอดหัวโขนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลประชากรนกประหลอดหัวโขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา62แห่งพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่ง
6: บอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
7: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00-11โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063449-9666
8: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
9: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
8: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
9: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
8: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
9: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอ ราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
9: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
8: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
9: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
8: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
9: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
6: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกินกระจรครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
6: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
8: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
12: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายสบายครับพี่น้องจ๋านะครับเหมือนเดิมเช่นเคยยาสมุนไพรไทยทิปโอซอนดูแลอาการปวดนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดเส้นตึงนะครับมีปัญหามือชาเท้าชามีปัญหานิ้วล็อกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลอาการปวดนะครับอย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องละ200บาทนะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้061 449-5885และ063-449-9666พร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโอ้โหวันนี้กาแฟโกนะครับขายดีมากหลายคนเอาไปดื่มบอกว่าเออรอบนี้มันอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยเข้มกว่าเดิมนะครับและก็หอมกลุ่นเรื่องของสมุนไพรนะครับหอมกลุ่นเรื่องของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามานะจ๊ะนะครับกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885กาแฟห่อแดงก็ยังเหมือนเดิมครับขายดีเหมือนเดิมขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางบ้านฝางขอนแก่นพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทางอำเภอหนองเรือด้วยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันพี่น้องบ้านด่านลานหอยครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผิดพันยาหญ้าบิ้งพัดกันเข้ามาบอกว่าฟังโฆษณามานานและคุณธนวัฒน์อยากจะลองเอาไปฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตานะครับสั่งมา2กระปุกเลยขณะสั่งครั้งแรกนะนี่บอกว่าซื้อ2กระปุกถึงจะไม่เสียเปรียบว่างั้น 2กระปุก 1,500 บาทครับและผมจะมีของแถมให้กับท่าน2อย่างด้วยคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีนะครับสั่งยาหม่องยานวดมาพร้อมทั้งผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลไตนะครับพรุ่งนี้คุณหมอนัดก็ต้องไปตามนัดอย่างนี้แหละครับป้าจ๋าดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับฟังเพลงทุกวันฟังเพลงทุกวันนะครับขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีด้วยสุภาพบุรุษที่รักครับหนุ่มใหญ่ไวขนองหนุ่มใบทองที่รักครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องนะครับพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนวันนี้ 3-4 เจ้าเลยสั่งซื้อโฟกัสกันเข้ามาบางคนก็เพิ่งซื้อครั้งแรกนะครับบางคนก็ซื้อมา2รอบแล้วนะครับยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจครับล้วนแต่เป็นพลังให้ผู้ดำเนินรายการได้มีแรงนะครับได้มีโอกาสมาดำเนินรายการนำงานเพียงเพราะๆมาฝากท่านประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิปโอสดสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2
1: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยืดเส้นตึงนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกครับบอกไว้เลยเป็นแล้วมันทรมานนะครับอาการปวดหากท่านปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเรานะครับไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอย่างขวดละ300บาทครับอย่างกล่องละ200บาทนะครับอย่างขวดเป็นสมุนไพรแบบชนิดแคปซูลซื้อวันนี้4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 นะจากราคา 1,200 บาทนะครับวันนี้ลดพิเศษไปเลยครับจากราคา 1,200 ลดเหลือ 1,090 บาทนะครับและหากพี่น้องซื้อแบบกล่องในราคา 1,206 กล่องก็จะลดเหลือ990บาทเงิน 1,000 มีทอนทุกชุดครับซื้อสินค้าครบ900บาทขึ้นไปมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านด้วยตัวช่วยที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวช่วยที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องหรืออยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดโทรมาได้เลยนะครับ0614495885และ0634499666พี่น้องชัยภูมิครับอยากจะได้ยาแก้ปวดนะในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องชัยภูมิพี่น้องบำเหน็จนรงค์พี่น้องศรีพี่น้องจากทางอำเภอแก้งค้ออำเภอภูเขียวนะครับที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่รวมไปถึงพี่น้องจากทางโน้นนะครับจังหวัดนครราชสีมาสูงเนินสีคิ้วนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดโทรมาได้เลยนะครับอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานนะจ๊ะ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
3: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
2: 0614495885 0634499666
1: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับอย่าปล่อยให้มันเจ็บอย่าปล่อยให้มันปวดอย่าปล่อยให้มันทรมานพี่น้องสั่งวันนี้ซื้อวันนี้นะครับผมมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านพิมพ์เสน้ำกำลังมานะครับและก็หาพี่น้องซื้อวันนี้นะครับไม่อยากที่จะกินยาเยอะๆนะครับกินแค่ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นไม่อยากกินอยากจะได้ยานวดเอายาหม่องไปนวดเอายาคลายกล้ามเนื้อไปนวดก็ได้เหมือนอย่างเช่นคุณป้าทางสุพรรณบุรีกินทั้งยาความดันกินทั้งยาเบาหวานกินทั้งยาโรงพยาบาลนะครับกินยาสมุนไพรไทยของเราก็กินเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นเย็นเย็นเย็นค่ำค่ำก่อนจะเข้ากันนวดซะก่อนนะครับนอนหลับสบายยาหม่องยานวดช่วยคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดขวดละไม่แพงเลยกระปุกบักใหญ่นะครับพี่น้องจ๋าราคา100กว่าบาทสั่งวันนี้3กระปุก400นะสำหรับยาหม่องยานวดนะครับสูตรไพรสูตรว่านเอาไปนวดคลายกล้ามเนื้อกันหากท่านต้องการอยากจะได้ก็บอกมาหรือว่ามีปัญหาข้อเข่าครับมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่นะครับก็เอาไทยคาพัดไปช่วยดูแลกระดูกดูแลข้อเข่ากันถ้าฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับราคาพิเศษครับพี่น้องจ๋าผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผิดพันยาหม่องช่วยนวดคลายกล้ามเนื้อยาหม่องยานวดของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราพร้อมด้วยไทยแคลพลัสผิดพันเสริมอาหารดูแลข้อเข่าบำรุงกระดูกนะครับมีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน D3 วิตามิน C มีคอลลาเจนแบบเข้มข้นและมีแคลเซียมแบบเข้มข้นครับราคาพิเศษมากๆอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับตามคำแนะนำนะจ๊ะงานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าล่องเรือหารักพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยเมื่อสักครู่นี้พอดีสายมันเข้ามาซ้อนๆกันผมลืมจดเสียแล้วแต่ไม่เป็นไรฟังไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละนะคุณพี่เนาะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยอยากจะได้อะไรก็โทรศัพท์มานะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้ผิดพันเสริมอาหารโฟกัสอยากจะได้สบู่สมุนไพรอยากจะได้ยานวดอยากจะได้พิมพ์เสน้ำเอาไปนวดคลายกล้ามเนื้อก็บอกมาได้เลยรวมไปถึงท่านที่มีปัญหาลิดสีดวงทวารครับตอนนี้กระแสลิดสีดวงทวารนะหลายคนเอาไปทานแล้วติดใจนะครับเป็นเดือยไก่เป็นกีบมะเฟืองเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจสำหรับยารักษาลิดสีดวงทวารครับ

0: งานเพลงเพราะๆงานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับขอบคุณแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับคัดสรรบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายครับพี่น้องครับทุกกลิ่นโทรศัพท์ทุกกำลังใจพี่น้องต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรสอบถามผมเข้ามาได้เลยเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะ0614495885และเบอร์ผมครับนั่งดำเนินรายการอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยกับ0634499666นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบึงสามพันด้วยฟังรายการของเราอยู่สั่งซื้อผิดพันบำรุงดูแลดวงตากันเข้ามานะครับยาญ่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารฟอร์กัสกันเข้ามาด้วยแล้วก็พี่น้องจากทางอำเภอโอ้ทางชลบุรีสั่งซื้อยาตามา3กระปุกเลยบอกว่าฟังรายการตอนเช้าฟังที่ไหนเนาะน่าจะมันมีคลื่นข้ามไปทางโน้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับบอกว่ากินประจำฟังทุกวันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกให้ว่าฟังสถานีอะไรว่างั้นขอขอบพระคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงขอขอบพระคุณมิตรเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพียงดังฟังสบายสบายนะครับและพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาอาการใจสั่นอาการน้ำลายเหนียวปัญหาที่มันทำให้เราตาแข็งนอนไม่หลับไม่มีเพราะว่านี่คือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพมีตั้งแต่ความสุขมีตั้งแต่ความสดชื่นดื่มแล้วกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยขายดีเพราะพี่น้องบ้านเรามั่นใจเชื่อใจเชื่อมั่นเชื่อถือห่อสีแดงครับ1ห่อมี30ซองและกาแฟโกห่อดำ1ห่อมี20ซองจ้า
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟโทรมาได้เลยนะครับ0614495885และ0634499666นะจ๊ะ

0: ี้แล้วเนี่ยฮะ
1: จะไม่แค้นได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอ่ะสิ
1: มันโดนกินนะสิไอ้นี่

0: ไปจากไหนเนี่ยเหรอ
1: แต่ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่แล้วโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างนี้

0: บตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอริสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจีนซี่คงนะครับผมเป็นคนอั้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วถึงจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพวันนี้สั่งผสมกันมาได้เลยนะครับถั่วเฉลี่ยต่อซองข้างในราคาเท่ากันปกติแล้วกาแฟโกที่มีคอลลาเจนมีวิตามินนี่ราคามันจะสูงกว่านิดหน่อยประมาณ30กว่าตังค์ต่อ1ซองแต่วันนี้ผมให้พี่น้องบ้านเราราคาเดียวกันเลยรักสุขภาพครับอยากจะดื่มกาแฟห่อสีแดงตอนเช้าเพื่อไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายให้มันกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าเพราะว่ามันมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำมีความเข้มข้นของสมุนไพรและตอนบ่ายๆนะครับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองกินข้าวอิ่มน้ำสำราญเสร็จสับเรียบร้อยแล้วโอ้ยหนังตาหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับง่วงจังเลยนะครับรู้สึกว่าสลึมสลือไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าก็เอากาแฟห่อสีดำกาแฟลิซ่าเอ็มโกอีกสักหนึ่งซองเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายกันพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้อยากจะได้ก็โทรมาสอบถามสั่งซื้อได้เลยอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายครับสามารถไปซื้อได้เลยนะที่ร้านทีวีคลินิกนะครับพี่น้องทางพรางกระต่ายสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพิมพ์เสนน้ำมาบอกว่ามีหรือยังยังไม่มีครับต้องเป็นอาทิตย์หน้านะครับต้องประมาณอาทิตย์หน้านะครับกลางเดือนเดี๋ยวผมส่งไปให้ทางร้านทีวีคลินิกและพี่น้องค่อยไปซื้อหรือว่าพี่น้องต้องการอยากจะได้จะสั่งจองมาทางผมก่อนก็ได้หรือว่าไปสั่งจองทางร้านก่อนทางตัวแทนจำหน่ายของเราก่อนก็ได้พิมพ์เสน้ำตราไทยทิพย์โอสถเป็นพิมพ์เสน้ำสูตรเข้มข้นมีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับและช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องทานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายไปด้วยทาถูนวดบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อไปด้วยตัวนี้มันจะซึมเร็วนะครับพี่น้องที่เคยใช้ยาหม่องยานวดอยู่แล้วก็ใช้ตัวนั้นก็ได้หรือว่าอยากจะได้ตัวนี้ไปลองดูนะครับพี่น้องจ๋าแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมานะนะครับสั่งจองไว้ได้เลยผมคนที่สั่งจองมาให้ราคาพิเศษปกติแล้วขายกระปุกขายขวดละ39บาทนะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษจริงๆซื้อสินค้าครบ900บาทนะครับเดี๋ยวของมาเดี๋ยวผมจะแถมให้เลยขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณคุณลุงจากทางอำเภอเชียงของเชียงแสนฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สั่งซื้อผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามานะครับอยากจะฟังเพลงเก่าๆของครูสุรพลสมบัติเจริญเดี๋ยวผมดูให้และมาฟังเพลงนี้ครับพี่น้องจ๋านะครับตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิรออยู่นะครับเดี๋ยวอยากจะสั่งอะไรก็โทรมาได้เลยส่วนผิดพันบำรุงดูแลดวงตาเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับเป็นแฟนเพลงประจำฟังรายการของเราทุกวันทางจังหวัดชัยภูมิครับ

0: ตามคำแนะนำนะครับงานเพลงพ่อๆของคุณสุนารีราชสีมากับจดหมายใส่น้ำหอมพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะครับทางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาบอกว่าอยากจะลองเอาโฟกัสไปลองทานดูคุณธนวัฒน์ผมก็เลยบังคับให้ซื้ออย่างละ3ห่อซื้อนะครับแล้วก็อยากจะได้โฟกัสไปลองทานดูเวลาได้ไปนะครับโฟกัสที่ผมแถมไปให้เนี่ยเวลาท่านชงกาแฟสามารถเอาโฟกัสนะครับผสมกับกาแฟดื่มได้เลยนะนะครับผสมครึ่งแคปซูลหรือแคปซูลนึงก็ได้นะครับเอาเป็นว่าวันละ1แคปซูลก็เพียงพอต่อ1วันท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่ค่อยออกเบ่งไม่ค่อยสุดนะครับฉี่ยากๆเบ่งยากๆมันฉี่กระปิดกระปอยเวลาเบ่งฉี่เบ่งปัสสาวะนี่มันเบ่งไม่ค่อยออกและคนที่มีปัญหาต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยครับเวลามีต่อมเป็นมีปัญหาต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะฉี่ยากมีปัญหาต่อมลูกหมากสุขภาพมันก็จะเสื่อมลงครับพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับมีปัญหาแบบนี้สุภาพบุรุษที่รักครับอยากจะได้ผิดพันเสริมอาหารโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายฝากไว้ด้วยโฟกัสโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลรายละเอียดกัน1กล่องมี10แคปซูลนะครับ
1: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากเวลาใช้ภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยให้โฟกัสไปเป็นตัวช่วยทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารกลางวันหรือหลังอาหารเย็นก็ได้นะครับทานเป็นประจำ3วัน4วันผ่านไปนะครับแล้วแต่อาการของแต่ละคนสังเกตเจ้าของเมื่อก่อนฉี่ยากยากอั้นฉี่ก็ไม่ค่อยอยู่เบ่งฉี่ก็ไม่ค่อยออกหลังจากทานโฟกัสแล้วเป็นอย่างไรหากกินดีทานดีใช้ดีแล้วขอความกรุณาบอกต่อให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคุณพ่อคุณอามีปัญหาต่อมลูกหมากสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมอะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมอยากจะได้ให้มันเหมือนเดิมก็เอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงกันนะจ๊ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพัสฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นด้วยสั่งซื้อยาตากันเข้ามาขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอลานกระบือนะครับสั่งซื้อยาย่าบิงพัสกันเข้ามาด้วยนะจ๊ะ

0: ีสัญญาณเตือนตาเสื่อม
1: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
0: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแล
2: ตั้งแต่ฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
10: ดำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
11: ไหนมาไหนก็คอยตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศตรวจสอบสภาพรถแล้วขับรถให้ถูกกฎจราจรขับรถให้ถูกวัฒนธรรมประเพณีบนท้องถนนทุกชีวิตจะได้ปลอดภัยไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
12: รายการออโต้วาไรตี้โดยอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสรรพกิจและทีมงาน
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น. กับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรศิษฐ์แจงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุสอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมจะครูมาติดตามค่ะ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรหรอครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้ตัวจริงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข้อเท็จจริงกรณีในการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 5,925 รายมีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,800 กว่ารายในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการดำเนินการต่อไปกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนคือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาและแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนหรือชะลอการจ่ายค่างวดในงวดงานสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องของการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนายวรสิทธิ์ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอคณะกรรมการกลางในการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอบรรจุสอบซึ่งจะให้กกง.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้ายให้เร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะดำเนินการตำแหน่งที่ว่างชัดเจนและดำเนินการบรรจุผู้สอบที่ได้จริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินการไม่ได้ปิดจ็อบแค่ข้าราชการแต่จะสาวไปจนถึงต้นตอสำคัญแม้ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและตรงไปตรงมาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าเหตุเยาวชนชายก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมประชุมตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซึ่งจากการสอบสวนสอบปากคำเยาวชนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้ก่อเหตุระบุว่าแรงจูงใจมาจากการถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่พร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและระบุว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่ด้านบิดายืนยันว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องก่อนหน้านี้โรงเรียนและครูแนะแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนยุติสถานการณ์ได
5: ้รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นกับเสียงเพลงรักจางวันลอยกระทงโดยนักร้องสาวพรรณศิลป์เสาวรสผู้ขับร้องจะค่ายเพลงพันธุระได้ขอสร้างสรรค์ให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับเสียงเพลงครับวันนี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นต่อเนื่องกันนะครับผู้ฟังกับความปรารถนาดีตอนนี้ของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตหรือจะเป็นไขมันความดันเบาหวานชามือชาเท้าหรือจะเป็นเรื่องของปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำครับไตตับหรือต่อมลูกหมากอะไรสารพัดเนี่ยนะครับกำจัดสารพิษในร่างกายตอนนี้กำลังขายดิบขายดีก็เพราะว่าคนเราส่วนใหญ่แล้วสภาพร่างกายเนี่ยโอ้โหใช้งานมากคุณอาจจะบอกโอ้ยยังแข็งแรงแข็งงานมากแต่พอถึงเวลาไอ้ทิ้งแมพเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ออกมาเลยก็มีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประมาทกับการใช้ชีวิตเครื่องจักรยังต้องหยุดเพื่อซ่อมเพื่อเติมน้ำมันเครื่องเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่คุณไม่ถ่ายตัวคุณเองเลยอ่ะคุณเอาแต่ขยันขันแข็งทำงานคุณคิดว่าคุณขยันคุณคิดว่าคุณแข็งแรงเปล่าเลยครับโรคมันซ่อนอยู่ภายในคุณก็ไม่รู้พอเป็นเข้าทีโอ้โหหนักเลยครับระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยหรือระยะ3แล้วจะถึงระยะ4แล้วมันก็สายเกินแก้เพราะคุณห่างเหินหมอคุณห่างเหินยาครับของเราไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมที่จะปรับสภาพฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลไม่มีเวลาที่จะต้องไปหาหมอเราก็เอาอาหารเสริมเติมเข้าไปของเราไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นไม่มีสารสเตอรอยพอรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคระบายได้ทุกๆโรคตั้งแต่เรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบริดสีดวงหรือจะเป็นพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินอะไรสารพัดโรคเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคทำไมเรายืนหยัดขายไม่ได้ถึง30ปีก็เพราะว่ามันกินแล้วมันสามารถที่จะครอบคลุมโรคของคุณตัวนี้ดูแลเรื่องตับตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานทั้งหมด18ชนิดที่ออกมาเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสมมุติว่าคุณกับช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับและตัวใหม่อีกตัวครับน้ำมันรวมสกัดเย็น 100%ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับที่ครอบจักรวาลดูแลโดยเฉพาะท่านที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆในยามค่ำคืน3รอบ4รอบไม่ค่อยได้หลับสนิทไม่ค่อยได้หลับลึกกับเขาอะนะครับกินแต่อะไรเข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์ครับต่อร่างกายคุณกินก็อยากจะกินให้มันอร่อยกินอยากให้อยู่ได้แต่คุณลืมไปว่าตัวคุณเองมีคือสารพัดโรคอะที่อยู่ในตัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยากที่บอกว่าถ้าเอาไปดูแลกันบ้างไม่มากก็น้อยครับไม่ได้อยากขายแต่อยากให้คุณหายกับโรคร้ายๆแต่ต้องมันใช้เวลาสมุนไพรธรรมชาติต้องใช้เวลารับประทานครับใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อมาครับจะสนใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็สั่งซื้อได้สนใจเรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่เราขายกันมา30ปีสั่งซื้อมาก็ได้กาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับคนที่ปล่อยท้องผูกเนิ่นนานปัญหามะเร็งลำไส้มันจะถามหาบอกแล้วไม่ค่อยจะเชื่อกันไม่ซื้อหรอกแพงอย่างนั้นอย่างนี้คุณแพงกับชีวิตคุณถามว่าคุณคุ้มค่าไหมกับคำว่าคำแพงของคุณครับเล่นหวยหมดไปตะกี้งวดกี่งวดโอ้ยเอาตังมาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเราไม่ดีก็แล้วบางคนบอก500โอ้ยแพงครับชีวิตคุณ500บอกแพงก็ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วอยู่เฉยๆก็ดีแล้วครับเดี๋ยวมันเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะตอบโจทย์เองว่าโอ้โหแมปเลยระยะสุดท้ายซะแล้วแล้วคุณมานั่งเสียใจเฮ้ยอาจารย์นันท์เขาพูดถูกนะครับไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายๆเอาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวก็ไม่มีเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันต่อครับ

0: ต้นฉบับเพลงนี้คือสอนชัยเมฆวิเชียรบัวหลวงบึงพระลานครับนำเพลงเก่ามาทำดนตรีกันใหม่โดย AI Cover กับเรื่องงานเพลงพับเราะอนุรักษ์เพลงเก่าๆกันเอาไว้ครับก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับมาถึงเรื่องของเดินหน้าในการตรวจสอบเดินหน้ากับประเภทในหน้าเที่ยวเก็บเงินชาวบ้านเขาครับแต่พอถูกให้ออกจากราชการเงินต้องคืนสิครับถ้าไม่คืนมันก็มีเรื่องกันแล้วครับฟ้องร้องกันตอนนี้ยันนายกอบต.ครับและอดีตนายกเทศมนตรีอะไรหลายๆคนเพราะผู้นำท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้วก็คือคนรู้จักอ่ะให้ความนับหน้าสือตาถ้าจ่ายเงินไปแล้วมั่นใจเหลือเกินว่าลูกหลานฉันต้องเข้าทำงานได้นั่นแหละครับสุดท้ายพอความมันแตกดร.วินน้องสาวดร.วินหัวละโล้นเนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ระดับด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็จ่าพิชิตครับก็ด็อกเตอร์เหมือนกันนี่แหละครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอะไรเทศบาลแห่งหนึ่งในเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยก็ตัวหัวโจกติดคุกไปแล้วแล้วก็ด็อกเตอร์วินก็ซัดทอดคนนั้นคนนี้คนของมสว.คนหนึ่งสมรู้ร่วมคิดกับสถ.ว่าทำไมทีโออาร์ของหรือสัญญาเนี่ยมันถึงได้เอื้อกันเหลือเกินต้องบอกว่ากินกันเป็นทีมครับกินกันเป็นทีมจำนวนเงินมันถึงเป็นพันๆล้านแล้วถามพันๆล้านนี่กินแค่3คนที่ติดคุกไปใช่ไหมไม่ใช่เพราะ3คนจะกินคนละพันล้านนี่ก็ชาตินี้ทั้งชาติแทบไม่ต้องทำอะไรเลยราชการไม่ต้องรับแล้วครับนั่งกินดอกกินอะไรจ่าพิชิตก็ออกรถเบนซ์ป้ายแดง17ล้านเลยครับไม่ได้ดูถูกนะครับข้าราชการในระดับนี้ออกเบนซ์ราคา17ล้านได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีใครโกงแล้วติดคุกบ้างครับเปิดโต๊ะข่าววันนี้ครับจากทางด้านของ PPTV เอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: เคสนี้คือนครพนมนะทนายคือ
2: ใช่ครับ
1: จ่ายไปอันนี้เหยื่อกี่รายเนี่ย
2: ที่ให้ผมดำเนินคดีนี่1รายครับผมยอดเสียหายก็คือ 600,000 บาทแต่ที่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือไปเสียเนี่ย2รายครับผมแต่ที่จ้างดำเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนอีก1รายครับผม
1: 2รายคือคนละ 600,000 ก็ 1.2
2: ล้านใช่ครับผม
1: กับคนคนนี้เป็นนายกอบต.ด้วย
2: ครับตอนที่เขามาติดต่อในต้นปี68เนี่ยคาดว่ายังไม่เป็นตอนนั้นยังไม่ได้เป็น
1: อ๋อครับมาติดต่อลูกค้าเองเลยนะ
2: ใช่ครับก็มีคนมาชวนที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีการไปคุยที่บ้านที่นายกปัจจุบันเนี่ยฮะที่บ้านเขาเลยที่นครพนม
1: พฤติการยังไงทนายเล่าให้ฟังหน่อยคือเขามาหาเองเหรอฮะเขามาเสนอเองเหรอว่าเขาสามารถเอาเด็กเนี่ยสอบเข้าได้
2: ใช่คือเขามีเพื่อนเขาซึ่งทำงานเป็นน่าจะเป็นปภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬอีกคนหนึ่ง
1: คือ
2: เราฟ้องสองคนเขาร่วมกันสองคนนะครับคนที่มาติดต่อก็เป็นเพื่อนเขาก็มีตำแหน่งอยู่อบต.แห่งหนึ่งที่บึงกาฬเขาก็มาชักชวนผู้เสียหายของเราซึ่งเป็นมารดาของเด็กที่เรียนจบใหม่ๆนะ
1: เป็นแม่เข้าทางแม
2: ่ใช่แล้วคือมาทางแม่เนี่ยแม่ของเด็กนี่ก็เป็นเพื่อนกับพี่สาวของคนที่ติดต่อคือเขาจะมาจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก่อนมาเล่าว่าเขาสามารถเอาเข้าได้ปีที่แล้วมีหลักฐานชัดเจนยืนยันอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มาหลายครั้งที่บ้าน
1: คร
2: ับ ที่แรกผู้เสียหายเราก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ทีเนี้ยพอเราคุยด้วยหลังจากนั้นตัวจำเลยที่สองซึ่งเป็นข้าราชการอบต.ก็มาพบที่บ้านพอรู้ว่าเราสนใจก็มาตาม 4-5 ครั้งนะครับคุยกันตั้งแต่ต้นปีมกราคม68นะที่เริ่มมีประกาศใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
2: ทีนี้พอจะสอบอะไรเนี่ยก็ผ่านมาเกือบพฤศจิกาคือมีการจ่ายเงินเนี่ยคือเดือนพฤศจิกา68คือเขาติดตามมาเลยว่าเห็นเราสนใจใช่ไหมเขาก็ตามมา
1: อ๋อ
2: มา
1: คุยตั้งแต่มกราคม68ตั้งแต่ต้นปี
2: ใช่ครับผมใช่เพราะว่าตอนนั้นมันจะมีประกาศทางราชการไงครับว่าจะมีการจัดสอบ
1: ครับ
2: แล้วเขาก็เริ่มมาจีบเลยมาหามาติดต่อมาชักชวนมาหลายครั้งนะฮะคือเราไม่ได้ตัดสินใจง่ายทางแม่ผู้เสียหายเนี่ยที่ผู้เสียหายที่ผมคุยด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: เข าเราไม่เชื่อสุริยสามแต่นี่เขาก็ไปหาหวานล้อมว่าเนี่ยมีคนเคยทำได้นะสมัยปีที่แล้วเสียเงินเท่ากับเรานี่แหละก็ได้รับบรรจุเรียบร้อยเนี่ยหวานล้อมแบบนี้ครับผม
1: แล้วมีหลักฐานให้ดูไหมว่าใครยังไงทำสำเร็จ
2: ว่าได้นะเหรอแม่เขาก็หวานล้อมทางเราก็เชื
1: ่
2: อด้วยความที่ใกล้ชิดกันนะหมายคือว่าเป็นเพื่อนกันกับคนที่มาชักชวนเนี่ยก็เชื
1: ่อ
2: ทีเนี้ยเขาก็ตามมาหาที่บ้านของผู้เสียหายเลยแล้วก็ตกลงกันก็รับเงินมอบเงินเลยก่อนที่จะมีประกาศผลสอบ
3: คร
2: ับ1อาทิตย์มันคือมารับเงินที่บ้านของผู้เสียหายเราเนี่ย1อาทิตย์ก่อนผลสอบจะออก
1: สอบไปแล้ว
2: ใช่เราก็เขาก็ต้องให้เราไปสอบปกติถ้า
4: ไม่สอบไปก่อน
2: ปกติว่าแล้วก็จ่ายเงินมีชื่อแน่นอน 100% อะไรทำนองนี้ครับ
3: ค่ะเขาบอกไหมคะว่
2: ามีการรับเงิน
3: ว่าในจำนวนเงินที่เรียกเนี่ยเอาเป็นค่าอะไรบ้างเอาไปจ่ายต่อใครกี่ทอดแล้วเขาเป็นคนบอกชัดๆเลยไหมคะว่าต้องจ่ายเป็นเงินสด
2: ไม่ครับคือเขาไม่ได้บอกว่าให้ใครแต่เขาบอกเขาสามารถเอาไปจ่ายผู้ใหญ่มีชื่อได้ทำงานแน่นอนอะไรทำนองนี้ครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นก็แต่เขาบอกว่าจำนวนเงินเนี้ยได้ชัวร์ครับ600,000แต่ทางเรานะคือเขาก็บอกว่าต้องเป็นเงินสดเราก็เลยขอว่าให้เขามารับเองที่บ้านเลยทางนี้ก็ไปกดเงินสดมาให้นะครับทางเราก็เรากลัวว่าหลอกเราก็ขอถ่ายรูปที่เป็นรูปที่ปรากฏตามสื่อเนี่ยคือรูปจริงเลยเงินสดจริง
1: ๆ
2: แล้วเราก็มีภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเขาอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าว่าเรามีภาพวงจรปิด
3: กำลังจะถามด้วยอะไรเนี่ยว่าเขายอมให้ถ่ายรูปด้วยเหรอคะมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยอะ
2: ผมก็ถามผู้เสียหายทำไมเขายอมถ่ายเขาเหมือนจะมั่นใจว่าปีที่แล้วมันทำได้เขาก็คิดว่าครั้งเนี้ยได้คือคนที่มาติดต่อเนี่ยเขามั่นใจไอ้ท่านนายกอะว่ามีประวัติที่ทำสำเร็จเขาก็คงเชื่อด้วยส่วนตัวเขาว่าได้แน่นอนเขาคงไม่มีความผิดเพราะยังไงก็ต้องได้ในคดีนี้เขาก็เลยยอมให้ถ่ายรูปนึกออกไหมฮะคือมันมีการคุยหลายรอบนะครับตอนจะจ่ายเงินจริงๆเนี่ยตัวนายกไม่ได้มา
1: ครับ
2: ให้จำเลยที่2ที่เป็นเจ้าหน้าที่อบต. 1ที่เป็นเพื่อนกันเน
1: ี่
2: ย
1: มารับเงิน
2: พร้อมกับภรรยา
1: เป็นคนประสานงาน
2: เขาแบ่งหน้าที่ชายมารับเงินพร้อมกับภรรยามา2คนนะครับแล้วก็มีการมอบเงินเราก็ขอถ่ายภาพคือคุณผู้เสียหายคุณแม่เนี่ยเขาก็กลัวว่าจะโดนหลอกเขาก็ขอถ่ายรูปเขาก็เลยยอมให้ถ่าย
1: โอ้ให้ถ่ายรูปด้วย
2: ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ยใช่ถ่ายรูปยิ่งมั่นใจหนักเลยคราวนี้โอ้โห
2: ใช่เขายิ่งเชื่อเลยครับว่าโอ้ยังไงต้องได้เป็นเพราะว่านี่เห็นไหมเขายอมให้ถ่ายรูปเขาไม่หลอกอะไรทำนองนี้
1: เหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะเหมือนเป็นเรื่องการซื้อขายกันแบบโอ้โหถูกต้องเลยนะ
2: ใช่ครับใช่อ๋อ
1: ฉะนั้นคือในทางกฎหมายทนายได้พิจารณาหรือยังว่าเรา
2: ลูกได้คุยให้แล้ว
1: ไม่ผู้เสียหายแล้วอาจจะกลายเป็นคนติดสินบนด้วยนะมีความผิดด้วยไหม
2: คืออย่างนี้ผมดูแล้วว่าไอ้คนที่เรามาหลอกเราเนี่ยเขาได้เงินเพราะการหลอกลวงของเราไป600,000ทีเนี้ยเราไม่ใช่ผู้ก่อผมดูข้อกฎหมายให้ลูกความแล้วทีเนี้ยมันควรฟ้องช่อโกงนะครับแต่ในข้ออย่างคนที่มาหลอกลวงเนี่ยเขาไม่ใช่กรรมการทำข้อสอบนึกออกไหมฮะผมเลยบอกว่าเขามาเป็นเหมือนในหน้าเป็นในหน้าเนี่ยทางเราถือว่าเราเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย
3: คือ
2: เขาไปก่อเองเราไม่ได้ก่อแต่เขามาหลอกเอาเงินเรา
1: เขาไม่มีหน้าที่ด้วยซ้ำถูกไหมในความเป็นจริง
2: ใช่เขาไม่มีเขาหลอกว่าเขามีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราผู้ที่หลงหลอกถูกหลอกลวงครับผมเพราะกฎหมาย
1: ไม่เพราะอย่างนี้เพราะว่าหลายคนเขาอาจจะกำลังลังเลเรื่องนี้ไม่กล้าออกมาเปิดเผย
2: กล
1: ัวจะเป็นคนติดสินบนไปด้วย
2: ใช่ผมก็เลยเล่าว่ามันมีแนวคำพิพากษาฎีกาแล้วว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเพราะว่าเขามาหลอกลวงว่าเขาสามารถเอาเราเข้าทำงานได้นะครับโดยที่เขานั้นไม่มีอำนาจแต่เราก็จ่ายเงินเพราะเราโดนหลอกลวงเสียเงินเพราะโดนหลอกครับไม่ใช่เราก่อให้เขาไปติดจ้างกรรมการผู้มีอำนาจให้เราเข้าเขาหลอกลวงเรา
1: เราเชื่อแค่นี้ตรงนี้นะว่าน
2: ิดเดียวครับนิดเดียว
1: คือถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนจ่ายติดสินบนคือถ้ามองภาพรวมมันเหมือนกันแล้วว่าเราเองไปติดสินบนเขาใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: เราก็ทุจริตไปด้วย
2: เขาหลอกเราว่าเขามีอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นกรรมการออกข้อสอบแล้วมีอำนาจอนุมัติให้เราผ่านอย่างเงี้ยเราจะเป็นตัวการร่วมสนับสนุนเลยอะไรทั้งนี้ครับผมมันมีเส้นแบ่งนิดเดียวครับแนวคำว่าสาร
3: ดีกาต้องอย่างนี้เหมือนปกปิดตัวตนหลอกให้ไปเชื่อ
2: ใช่
3: แล้วก็เอาเงินเข้ามา
2: ว่ามีอำนาจอะไรทั้งนี้ครับผม
3: ค่ะแล้วทวงเงินกันแล้วหรือยังคะเคสนี้ เคยทวงเงินกันแล้ว
2: ก็ฟ้องยื่นฟ้องไปที่ศาลท่านรับฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปก่อนท
1: ี
2: เนี้ยแต่หลังจากข่าวออกไปเนี่ยก็เขาติดต่อกลับมาอยู่นะ
3: ค่ะ
2: เขาติดต่อว่าจะคืนอยู่แต่ว่าแต่ถ้าไม่มีข่าวก็คงไม่ติดต่อกลับมา
3: ฉะนั้น
2: แต่ยังไม่ได้รับนะคะเขาติดต่อครับ
3: มันจะจบที่พอได้เงินคืนแล้วจบถอนฟ้องแบบนั้นไหมคะ
2: ก็ในส่วนคดีเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนของทางราชการทางหน่วยงานปปช.หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาจะดำเนินคดีต่อไปเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นพยานอยู่แล้วผมก็แจ้งลูกความให้เข้าใจอยู
1: ่โอ้ถ้าจ่ายเงินคืนแล้วจบนี่มันแหมมันดูง่ายไปหน่อยนะ
2: ส่วนตัวใช่แต่ส่วนตัวในนามส่วนตัวแต่คดีถ้ามันเรื่องผิดในส่วนของราชการมันยังไงก็ต้องดำเนินคดีต่อไปอยู่แล้วนะครับในส่วนของปปช.
1: เขาถ้าเขาจะมาสอบสวนต่อว่าคุณเอาเงินไปเนี่ยคุณจ่ายให้ใครใช่ไหม
2: ใช่ใช่เราก็พร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วครับผมมีคุยกับลูกความอยู่นะ
3: ครับลูกค้าก็เยอะใช่ไหมเครือข่ายนี
2: ้เยอะครับคือหลังจากที่ผมลงเฟซไปนี่ก็มีผู้เสียหายเขาติดต่อเข้ามากับผมเยอะหลังไมค์เนี่ยเขาติดต่อมาผมเลยถามว่าเป็นใครเขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายเป็นญาติผู้เสียหายอะไรเป็นผู้ปกครองอะไรทำนองเนี้ยแต่เขาก็คุยก็เหมือนรอดูของเราว่ามันจะไปสำเร็จไหมทวงสำเร็จเขาก็จะสนใจจ้างอะไรทำนองนี้คร
1: ับอย่างเคสเนี้ยคือประกาศผลสอบรอบแรกมาไม่มีชื่อเลยถูกไหม
2: ไม่มี
1: หมายถึงรอบที่เขาไปแก้คะแนนกันมาแล้วด้วยเนี่ยนะก็ไม่มี
2: ใช่ครับไม่มี
1: อ๋อ
2: เขาก็บอกว่ารอก่อนเหมือนจะมีรอบใหม่เหมือนแต่เงินสมมติว่าเขาอาจจะเพิ่มชื่อได้อะไรทำนองนั้นเราก็ร
1: อ
2: เราก็รอเขาก็คุยลักษณะทำนองนั้นว่าเดี๋ยวก็มีบัญชีใหม
1: ่
2: เพิ่มเติมได้อะไรทำนองนี้นะครับคือหลอกเราจนวันหนึ่งเขาก็ไม่รับสายแล้วปิดมือถือหนีอะไรทำนองนี้ครับเขาก็ติดต่อผมมา
1: ก็ซื้อเวลาไปบอกเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวเพิ่มชื่อได
2: ้ครับหลอกเราไปอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำคนที่เขาเสียเงินไปกับเรื่องแบบนี้เนี่ยเขามั่นใจนะว่าเขาไม่เป็นส่วนร่วมในการกระทำความผิดเขาแจ้งความได้ฟ้องร้องได้
2: ครับติดต่อทางทนายความดำเนินคดีได้ครับเพราะว่าในรายที่มาจ้างเรามาหลอกเราเนี่ยส่วนไหนเป็นนายหน้าไม่ใช่ผู้เป็นกรรมการทำข้อสอบไม่ใช่ผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติผลสอบเราให้เราเข้ารับบรรจุได้ครับผมอย่างนี้เราเป็นผู้เสียหายโดยนิติในดำเนินคดีได้ครับผม
1: เท่ากับหลอกลวงโดยแท้เลยนะโดนหลอกลวง
2: เพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เขาไปทำผิดอะไรได้เพราะว่าทุกอย่างที่เขาเล่ามาเพื่อเป็นกลที่เขาจะเอาเงินจากเราแค่นั้นเอง
1: ไอ้นายกคนนี้
2: จากในไลน์ของผมเนี่ยคือเท่าที่ดูเนี่ยเราไม่มีรายชื่อเลยยิ่งชัดเจนว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปส่งต
1: ่
2: อก็เหมือนเขาเหมารวมไปตามกระแสที่มีการสมัครใช่ไหม
1: แสดงว่ากระแสมันใหญ่มากในพื้นที่คนถึงไปเชื่อเป็นหลงเชื่อจ่ายเงิน500,000-600,000เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับใช่
1: ไอ้คนนี้ก็เป็นนายกด้วยอยู่ในราชการด้วย
2: ใช่คือก่อนที่เขาจะมาเขาก็ต้องอ้างว่าเขาเป็นนายกที่อบต.ตำบลคนละตำบลปัจจุบันของเขาแล้วเขาก็หมดวาระทีนี้เขาก็มาติดต่อเราแต่คนที่ต่อนี่จำเลยที่สองนี่เป็นข้าราชการในอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดซึ่งเป็นเพื่อนเขาเราก็ยิ่งน่าเชื
3: ่อ
2: ครับแล้วต่อมาพอเขาก็สมัครในปีมกราคม69เขาก็มีตำแหน่งเป็นนายกจำเลยที่หนึ่งแล้วเราก็ติดต่อเขาอีกนะครับหมายถึงว่าพอเราไม่มีชื่อเราก็ติดต่อเขาก็รับสายติดต่อเขาก็ยังตะถ่วงเวลาว่าแล้วรอก่อนนะครับเราก็เชื่อเขาเป็นนายกปัจจุบันด้วยตอนที
1: ่แสดงว่าเท่าที่ดูฟังจากทนายแล้วเนี่ยไอเอเย่นทั้งหลายแหละเนี่ยมันล้วนจะเป็นนายกเป็นข้าราชการด้วยนะคนหนึ่งเชื่อถือ
2: ใช่มันจะได้น่าเชื่อถือไงครับผู้เสียหายเขาก็ต้องเห็นว่าเป็นข้าราชการที่อบต.เป็นนายกทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเขาก็มีหลายคนนะหมายถึงว่าตอนที่ไปตกลงกันเนี่ยมันมีอดีตนายกอบต.อีกหลายแห่งที่พากันมาแล้วมันน่าเชื่อถือไงฮะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปเชื่อง่ายนะเขาคนนี้ก็เป็นอดีตนายกอบต.เนี่ยลูกเขาก็เคยฝากเงินแล้วก็ได้เป็นเนี่ยประจำเขาเป็นนายกอยู่นะอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: มัน
2: ต้องมีคนมาหวานล้อม
3: ค่ะแต่ไม่ได้พาดพิงไปถึงการเมืองพรรคการเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนทำกันเองในระดับอบต.แบบนั้นหรือเปล่าคะ
2: ถ้าที่ผู้เสียหายผมทราบแค่นั้นครับผมแค่นั้นสูงกว่านั้นเราไม่ทราบกับเขาเขาไม่ได้บอกครับ

0: ชื่อเพลงว่าสถานะใหม่ของคนใจช้ำครับแหมช้ำซะจนน่าสงสารนะสถานะใหม่ของคนใจช้ำใครเป็นสถานนี้สถานะแบบนี้บ้างครับหลอกซะจนยับเยินครับก็เป็นอะไรเรื่องของความรักแต่ถ้าเรื่องของการโกงสอบทั้งถิ่นนี่ก็บอกว่าอย่างเข้มข้นนี่ระดับเป็นนายกอบต.ที่นครพนมเลยนะครับอบต.เนี้ยผมอ่านข่าวติดตามอยู่ตลอดเมียลูกลูกเขยลูกสะใภ้เป็นระบบครอบครัวหมดเลยอยู่ในที่ที่เดียวกันเนี่ยนั่นแสดงว่าเข้ามาแบบไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไหร่นามสกุลเดียวกันก็มีแล้วลูกสะใภ้ลูกชายอะไรเยอะแยะไปหมดเป็นครอบครัวเป็นอบต.ครอบครัวว่ากันเถอะนะครับเอ้าก็ไม่ว่ากันละเพราะว่าจะตรวจสอบย้อนหลังไปมันก็ไม่ใช่เพราะ TOR ได้กำหนดไว้แล้วหรือสัญญาณมันกำหนดไว้แล้วว่าหลังจากสอบแล้ว2ปีทำลายได้เลยครับถ้ามันพอดูได้ก็จะรู้แต่ถ้าดูไม่ได้มันก็ถูกทำลายไปแล้วเพราะต้องการกบเกลื่อนความระยำตำบอลของคนที่โกงนะครับระดับท้องถิ่นโกงและระดับประเทศจะไม่โกงใช่หรือเพราะนั้นถ้าระดับท้องถิ่นมันโกงมันก็ต่อเนื่องไประดับจังหวัดต่อเนื่องไประดับประเทศครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมมันโกงกันแต่ระดับท้องถิ่นครับจะเป็นผู้ใหญ่บ้านจะสมัครกำนันก็แจกจ่ายสตุ้งสตังกันคือมันโกงกันแต่ระดับท้องถิ่นไงจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมันจะเอาอะไรได้ตรงไหนก็แจกตังค์และผ้าเพื่อให้ฉันเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ก่อนเลือกตั้งกำนันดีได้ยังไม่มีการเลือกตั้งกำนันมีแค่เฉพาะผู้ใหญ่บ้านครับถ้ามีเลือกตั้งกำนันด้วยโอ้โหสงสัยเงินสะพัดในหมู่บ้านค่อนข้างจะเยอะชาวบ้านก็ดีใจได้ตังค์นะครับแต่พอเลือกมาแล้วไม่ถูกใจจะมานั่งกลด่าเขาจะมานั่งบ่นก็ไม่ได้แล้วเป็นไงทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เป็นไงรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหมซึ่งบอกแล้วไงเลือกแล้วเรือรวยไม่ไหวแล้วอย่าไปโทษใครก็เลยครับโทษตัวเราเองที่เราอยากจะรวยอะเนาะเราก็เลือกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าณขณะนี้เหตุการณ์ของการโกงสอบท้องถิ่นมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบนายอำเภอครับเมื่อเช้าก็มีข่าวครับเรื่องของการโกงสอบนายอำเภอมีหลักฐานด้วยถ้าไม่มีหลักฐานก็คงไม่พูดกันแล้วก็เป็นอธิบดีคนในปัจจุบันนี้ด้วยแหละเอาเลยกลายเป็นว่าก็โยงใยกันไปใหญ่ก็แค่การสอบเข้าอบต.อบต.นี่ยังโกงกันเลยแล้วแต่นายอำเภอก็ยังโกงอีกหัวละ3ล้านโอ้โหมันเป็นอะไรที่พ่อคุณเอ้ยมันโมโหลานบานตะโก้นะถึงบอกตายระดับตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านกันไปเลยอะถามว่าตายไปแล้วไปได้กันสักบาทไหม อ่านข่าวแล้วนายกอบต.คนหนึ่งเพื่อนก็มาหาคุยกันยังไงก็ไม่รู้มีดก็มีดที่บ้านเพื่อนบ้านของนายกเองใช่ไหมที่เมื่อข่าวเมื่อสองวันเนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแทงเพื่อนนะไม่รู้กระสิบแผลแล้วตายตัวเองก็โดนจับเข้าคุกเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลอีกเทศบาลหนึ่งไปอย่างนั้นหมดอนาคตอีกคนหนึ่งก็ตายกลับก็จบไปไม่รู้จะสนใจผลิตภัณฑ์ในรายการครับคุณฟังครับโทรมาที่0817577474 0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้

0: แล้วตาคุณสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
2: ครับสนใจก็สั่งซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็แล้วแต่081-757-7474ครับเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเรามีช่วงนี้ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวไปฟังในช่วง6โมงเย็นครับ6โมงเย็นก็มีข่าวและก็มีเพลงให้ฟังเช่นเดียวกันขอบพระคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวส่งท้ายเพลงสักเพลงหนึ่งครับเรามาส่งท้ายกันด้วยเพลงชวนชมครับและที่6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับ

0: ใน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: รอดเพราะว่าโครงสร้างบ้าน
3: ค่ะ
2: แล้วเขาไม่ได้ออกไปไหนนะอยู่ในบ้านจน
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081
0: 0890-1691 081-290-1691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมร
12: ู้
13: สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
15: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
17: ช่วยจนล้
18: มสอบย่อยอีกครั้ง
19: กันยายน
18: ครั้งที่3ก็จะเห็นผ่านตรงพระปรางวัดอรุณครับนี่คือภาพสวยๆจากคุณจิบนกนะโหเป็นช่างภาพฝีมือฉกาจจัดการมาก
19: ค
18: ่
19: ะ
18: นี่คือการซ้อมย่อยนะครั้งที่ผ่านมาครับ
19: ค
18: ่
19: ะ
18: โอ้โหแล้วก็มีอีกหลายภาพนะครับ
19: ค่ะ
18: เก็บภาพขบวนการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่3นี่เป็นการซ้อมย่อยเมื่อวันที่27
19: ค่ะ
18: นะดูภาพบรรยากาศครับโอ้โหทั้งตอนเย็นย่ำพระอาทิตย์ตกแล้วก็สวยงามต่างกันออกไป
19: ค่ะ
18: อันนี้มุมถ่ายจากฝั่งโน้นมาฝั่งทนเห็นพระบรมมหาราชวัง
19: ค่ะ
18: ก็วิวแตกต่างกันออกไป
19: ค่ะ
18: แต่ถ้ามองจากฝั่งพระบรมมหาราชวังไปวัดอรุณก็จะเห็นอีกแบบนึง
19: ค่ะ
18: อีกมุมนึงที่สวยงามครับสวยงามมากนะครับช่างภาพโอ้โหคนที่ถ่ายเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยสวยมากอันนี้ขอบพระคุณขออนุญาตนำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงดงามโอ้ดูภาพนี้สิเห็นไหมถ่ายระยะไกลมองเห็นโน้นฝั่งคน
19: หลังซ้อมเสร็จเรียบร้อยนะคะม
18: ี
19: เรือลากจูงค่ะ
18: นี่ครับนี่คือการซ้อมย่อยครั้งที่ผ่านมานะครับวันที่27ที่ผ่านมา
20: แค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเติม

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำหรับท่านเอกพิพัฒน์รายงานครับ
2: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่หลายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนซุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการซุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจุดฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปตัวสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกตเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
5: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเย็นวันพฤหัสบดี3กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กซ์นะครับทีมงานของเราเช่นเคยอยู่พูดคุยกันนะครับในช่วงเย็นๆวันนี้มีหลากหลายเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงนะฮะมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยโดยเฉพาะนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆทราบมาว่าในส่วนของเหตุอัคคีภัยนะครับในพื้นที่แถวๆมักกะสันเนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครซอยสุขุมวิท3นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับเป็นเงินพระราชทานช่วยเหลือแล้วก็มีในส่วนของถุงยังชีพเครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็นแล้วก็มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กอีกด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวทราบมาว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่นะพี่กิ๊กนะฮะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะพี่กิ๊ก
0: ให้
1: ก
0: ับ
1: บรรดาพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเด็กๆนักเรียนอ่ะสงสารเนาะนะครับน้องๆไม่ได้ไปเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็จำเป็นที่จะต้องหยุดไปก่อนแต่ในส่วนของการรองรับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเขาก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องของการฝึกนะครับฝีพายนะครับในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569วันนี้ครับพี่กิ๊กมีการซ้อมย่อยอีก1วันครับ
0: ค่ะสำหรับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วค่ะวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่5ก็จะเป็นครั้งที่5ในวันอังคารที่8กันยายนค่ะสำหรับในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเข้ารับชมนะคะพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถรับชมการซักซ้อมในครั้งนี้ได้ก็จะมีฝั่งทนค่ะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครนะคะส่วนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะคะซึ่งจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินค่ะพี่แบงค์นั่นก็คือในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งการซักซ้อมนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความพร้อมนะคะแล้วก็ความสวยงามงดงามอย่างสูงที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแบบ
1: สมพระเกียรติที่สุด
0: สมพระเกียรตินะคะที่สุดค่ะ
1: พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากพี่น้องคนไทยแล้วชาวต่างชาติเขาก็ติดตามด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้กำลังพลในการฝึกซ้อมกว่า 2,200 นายซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ใช้ในการซ้อมที่ขนาดเรือพระที่นั่งเนี่ยยังไม่ทรงผู้ห้อยจามรีเนี่ยนะฮะยังสวยมากๆเลยนะครับถ้าทรงเครื่องเต็มองค์แล้วเนี่ยนะครับมีการห้อยผู้จามรีนะฮะที่ปากแล้วก็มีในส่วนของมันไหลที่คล้องบริเวณโขนเรือเนี่ยจะงดงามเพียงไหนเน
0: ี่
1: ยนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันครับคุณผู้ฟังครับเอาไปดูในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กันบ้างนะครับได้มีการเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3แล้วนะครับทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์รวมถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเขาเริ่มในช่วงของปิดภาคเรียนเลยอ่ะพี่กิ๊ก 5-9 ตุลาคมนี้นะครับในวันทำการก็คือ 8:00 น.ถึง 16:00 น.คราวนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของน้องๆนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้นั่นก็คือต้องเป็นน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะชั้นปีที่4-6นะคะเรียนอยู่ในสายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดส ำหรับน้องๆที่เข้าร่วมในโครงการนะคะครบตามกำหนดก็จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health นะคะ Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะก็ท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือว่าโทรติดต่อได้ที่ทางด้านของหน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั่นก็คือ1118ต่อ5939ค่ะ
1: ครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1118ต่อ5939ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งทำให้น้องๆที่กำลังจะต่อในสายวิทย์หรือว่าเรียนวิทย์สุขภาพเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งในส่วนนี้น้องๆเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยน้องจะได้ประสบการณ์แหละไปดูการทำงานจริงว่าคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาปฏิบัติงานกันเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันอย่างไรบ้างมันมีขั้นตอนไหนตั้งแต่การรับผู้ป่วยเข้ามาผู้ป่วยเข้ามาแล้วดำเนินการอย่างไรต่อก่อนจะส่งต่อให้คุณหมอตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งรับยาดำเนินการอย่างไรขั้นตอนตรงนี้น้องจะได้เห็นหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นการดีด้วยที่ว่าเมื่อน้องไปเรียนต่อหรือสอบต่อเข้าไปแล้วเนี่ยน้องมีประสบการณ์แล้วน้องเห็นภาพตรงนี้นะครับในการทำงานเนี่ยน้องสามารถที่จะจินตนาการออกได้เมื่อเวลาไปเรียนหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานต่อไปครับพี่กิ๊ก
0: โอ้อยากจะให้เด็กที่บ้านสมัครจังเลย
1: แล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะครับ
0: เนี่ยกำลังเรียนเนี่ยในขณะจัดรายการอยู่ขณะนี้ก็ไลน์ถามน้องอยู
1: ่
0: ไลน์ถามลูกที่บ้านอยู่ว่า5-9ปิดเทอมหรือยังเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดไง
1: น่าจะปิดแล้วนะพี่กิ๊กต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครวันนี้ถึง10กันยายนแต่คราวนี้เขาเปิดรับเพียงแค่50คนเท่านั้นนะครับ
0: โอ้จะทันไหมนี
1: ่ต้องรีบเลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่เบอร์สายด่วนกันก่อนนะครับ1118ต่อ5939นะครับเลข13ตัวเลข8แล้วก็ต่อ5939นะครับเป็นโครงการดีๆช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆนะครับนำมาแนะนำกันฮะเดี๋ยวก่อนไปฟังนิทานเรื่องร่านะครับแจ้งเตือนเรื่องของกรมควบคุมโรคกันต่อเลยพี่กิ๊กนะครับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษกันไว้ด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนนะฮะคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวบอกว่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเขาก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนต
0: ้
1: องระมัดระวังโรคที่มักจะมากับเนี่ยในช่วงนี้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและก็น้ำเนี่ยนะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาเนี่ยล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะและที่สำคัญไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมที่สำคัญก็คือขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงหากเห็นเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานนะคะดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารก่อนที่จะเตรียมอาหารก็และหลังอาหารเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือการล้างมือเนี่ยหลังจากที่เราไปสัมผัสกับจุดที่มีเชื้อโรคสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับก็ต้องทำความสะอาดนะครับมือแล้วก็สิ่งของภาชนะต่างๆใดๆก็ตามแต่นะครับให้ดีเสียก่อนเนี่ยนะฮะก็เพื่อจะได้เป็นการป้องกันนะครับอันตรายที่มันมากับเชื้อโรคต่างๆบางทีอาจจะไปเกาะไปจับอยู่ตามถ้วยชามลำไหเนี่ยนะฮะติดมากับมือด้วยก็มีดีเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเวลามันป่วยขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับน้องๆเนี่ยไปเรียนไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยป่วยปุ๊บออกไปทำงานไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้อะไรตามมาสูญเสียรายได้
0: สูญเสียรายได
1: ้รายได้วันนั้นหายไปเลยนะคุณผู้ฟังดีไม่ดีเนี่ยต้องไปหามดหาหมอเสียเงินอีกเนี่ยนะครับระมัดระวังกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความบันเทิงน้องๆหลายคนชอบตอนนี้มากๆนะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงนี้กันเลยฮะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: กุ้งกิ้ง get dirty
3: เรื่องกุ้งกิ้งตัวมอม

0: little cutie, Gung Gung, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: กุ้งกิ้งหนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮากุ้งกิ้งแคล่วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: กุ้งกิ้งชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap.Oh wow! So clean and so cool. It's super.
1: มัมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ้งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day she got dirty. Mom said.Hurry to take a shower. Gung Gung promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: วันหนึ่งกุ้งกิ้งเล่นเลอะแม่บอกเร็วเถอะไปอาบน้ำลูกจ๋ากุ้งกิ้งรับปากรับคำแต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gungking changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: an alarm clock rang, but Gungking was still asleep in bed.
1: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
0: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
1: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา
0: Stepping on the bus quickly, her friend said, "What is that stinky smell?"
1: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
0: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from Gung King. I can tell."
1: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิดกลิ่นกุ้งกิ่งนี่นา
0: Joining class from morning until afternoon, Gung King worried and started to feel itchy.
1: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ่งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
0: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
1: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Dong Qing arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Dong Qing confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: กุ้งกิ๋งกลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋ากุ้งกิ๋งรับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันคันแม่ขา
0: Mom soothed her and said don't cry sweetheart and please take better care of your body don't be too lazy to take a shower and always do it twice daily
1: แม่ปลอบโอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละ2เวลา
0: She promised her mum that she would do it regularly every morning and evening no more stink nor scratching I'm clean and I'm very happy
1: กุ้งกิ๋งสัญญากับแม่หนูหมั่นดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คันเย็นสบายจริงๆจ้า

0: Gunking Get Dirty Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful P L A Y F U L Playful Playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure A D V E N T U R E Ad Ven Ch Er Adventure
1: การผจญภัย
0: Climb C L I M B Cl I'm Climb
1: ปีนไต่
0: Laugh, L A U G H, L A F, laugh.
1: หัวเราะ
0: Take a shower, T A K E A S H O W E R, take a shower.Take a shower.
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pajamas. P Y J A M A S. P J A M A S. Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock. A L A R M C.L-O-C-K A-L-A-M-C-L-O-C Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff S-N-I-F-F Sniff Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิต
0: Toe T O-E T O Toe
1: นิ้วเท้า
0: Daily D-A-I-L-Y Daily
1: ประจำวันทุกวัน

0: Kunking Gets Dirty. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Baisan. English by Jula Bin Abdullah. And published by Happy Kids Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์ Happy Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ playful p l a y f u l playful playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
2: adventure a d v e nT U R E Adventure Adventure
1: การผจญภัย
2: Climb C L I M B Climb
1: ปีนไต
2: ่ Laugh L A U G HLaugh
1: หัวเราะ
2: Take a shower T A K E A S H O W E R Take a shower Take a shower
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
2: Pajamas, P Y J A M A S, pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
2: Alarm clock, A L A R M C L O C K, alarm.Lock Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
2: Sniff S N I F F Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
2: Toe T O E T O Toe
1: นิ้วเท้า
2: Daily, D A I L Y, daily, daily.
1: ประจำวันทุกวัน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ยูนิเซฟกันหน่อยนะครับยูนิเซฟได้มีการออกมาพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะครับตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ยูนิเซฟนะครับหรือว่ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับก็ได้มีการเผยแพร่รายงานวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็ชวนตกตะลึงเขาบอกว่าเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ตราวๆ20ล้านคนใน21ประเทศ21ประเทศเนี่ยรวมไทยด้วยนะครับตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับเป็นจำนวนมากโดยกรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั่นเองครับ
1: ค่ะจากรายงานของยูนิเซฟนะคะก็มีการประเมินว่าเด็กอายุ 12-17 ปีเนี่ยมากกว่า1ใน5คนในประเทศต่างๆทั่วแอฟริกาเอเชียลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกค่ะเคยประสบกับการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างน้อย1รูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีก่อนการสำรวจโดยได้พบว่าเด็กราว15ล้านคนในประเทศที่ทำการสำรวจเคยเผชิญกับเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เด็ก9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องทางเพศหรือให้ส่งภาพที่มีเนื้อหาทางเพศขณะที่เด็ก4ล้านคนเนี่ยมีภาพทางเพศของพวกเขาถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะแล้วก็จากรายงานยังมีระบุเพิ่มเติมอีกนะคะพี่แบงค
0: ์
1: ว่าจำนวนเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะดังกล่าวทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึงหลาย10ล้านคนเลยค่ะ
0: โอ้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งยูนิเซฟเขาอธิบายว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับที่เคยทำมาอ้างอิงจากการสำรวจตัวอย่างเด็กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 21,000 คนใน21ประเทศโดยการเก็บรวบรวมระหว่างปี2020ถึงปี2025คริสต์ศักราชนะครับโดยใน21ประเทศที่ยูนิเซฟเขาทำการสำรวจมีทั้งหมด7ประเทศในเอเชียนะครับรวมถึงไทยด้วยเนี่ยนะฮะที่เหลือใน7ประเทศนี้นะครับก็คือมีไทย1แล้วล่ะนะฮะขณะที่6ประเทศที่เหลือก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาแล้วก็ปากีสถานนะครับโดย6ประเทศแรกนะครับอยู่ในงานวิจัยช่วงแรกที่ทำขึ้นก็คือปี2020ถึงปี2021ส่วนปากีสถานเนี่ยอยู่ในช่วงวิจัยรอบ2 2024ถึง2025รายงานพบตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเกินครึ่งในนี้นะครับก็คือ 60% ของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับมีการรายงานเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะฮะแพลตฟอร์มที่ถูกระบุมากที่สุดเนี่ยนะครับแอปฟ้าก็แล้วกันไม่พูดชื
1: ่
0: อนะครับแอปฟ้าแล้วต่อมาก็คือเป็นแอปอื่นๆอีกด้วยรวมถึงตอด้วยเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการชี้แจงกันออกมาในหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้องกันแหละเนื้อหาที่ไม่ว่าจะเป็น18บวกหรือ ใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในขณะนี้ครับพี่กิ๊กนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนรวมถึงตัวน้องๆเองเนี่ยเราต้องอย่าตกเป็นเหยื
1: ่
0: อของการใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นสถานการณ์ถูกบีบบังคับให้เกิดการล่วงละเมิดหรือใดๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องกล้าปฏิเสธนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็เป็นการที่จะล่วงละเมิดสิทธิของเราเนี่ยนะฮะเราต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นเนี่ยน้องๆต้องป้องกันตัวเองก่อน อย่างที่สองถ้ามันรู้สึกว่ามันอาจจะหนักหนาขึ้นมันอาจจะโอ้แรงขึ้นเรารับไม่ไหวแล้วทำอย่างไรปรึกษากับพ่อแม่ได้
1: ปรึกษาพ่อแม
0: ่ดีที่สุดเนาะพี่กิ๊ก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลำพังพี่กิ๊กเองเนี่ยเด็กที่บ้านนี่ก็เราจะสอนเขาตลอดว่าให้ดูแลจุดส่วนร่างกายของตัวเองแม้กระทั่งพ่อแม่เองก็ไม่สามารถที่จะไปแบบไปเปิดเผยสรีระร่างกายของลูกแบบถ่ายภาพลูกแบบไม่ใส่เสื้อข้างบนลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าแอปพลิเคชันที่พี่แบงค์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟ
0: ถูก
1: เขาจะเซฟอยู
0: ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ข้อมูลเหล่านี้พี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนานาเนี่ยเราทราบกันดีมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับมันจะทิ้งระยะเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ย5ปี10ปี20ปีแต่ถ้ามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่ในโลกของออนไลน์เนี่ยต่อให้ไปไกลขนาดไหนเนี่ยถ้ามันมีฐานข้อมูลอยู่นะมันก็ค้นเจอนะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ มาสร้างความรู้สึกเน้นย้ำในความรู้สึกที่มันไม่ดีให้กับเด็กอยู่อย่างเงี้ยต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในมิติที่เราป้องกันได้นะครับส่วนในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับยูนิเซฟหรือว่าในส่วนของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเขาเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็งของมาตรการด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแพลตฟอร์มรวมถึงต้องเรื่องของกฎหมายเขาให้ทำอะไรครับพี่กิ๊กครับ
1: ก็มีการปรับปรุงกฎหมายค่ะเพื่อที่จะรับมือกับรูปแบบของการล่วงละเมิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ตลอด

0: กระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
2: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
1: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
2: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
1: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
3: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากกกต.นะครับเขาเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ปล่อยของผ่านคลิปสั้นประชาธิปไตยสีขาวชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทด้วยกันครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าพื้นที่นี้นะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ใครมีไอเดียดีๆเนี่ยมีของก็มาปล่อยกันในเวทีนี้เลยนะคะสำหรับการดำเนินการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆสร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมพร้อมร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทนะคะพร้อมร่วมประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เดินหน้าสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ค่ะผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมนะคะภายใต้ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบและข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านการผลิตสื่อและพลังของโลกดิจิทัลถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของตัวเองค่ะเพราะว่าวันนี้เสียงของคนรุ่นใหม่ค่ะพี่แบงค
1: ์
2: ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะแต่อยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นกกต.เองเขาก็ได้เปิดเวทีให้กับน้องเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเนี่ยมาเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งการประกวดนะครับก็เปิดรับผลงานทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็ทีมนะครับแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ในส่วนของตอนปลายด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตแล้วก็นักศึกษา
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
8: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: เลอา
14: สบู่สมุนไพร
13: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเลิศ
15: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
16: wow.
15: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
13: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวเลิศ
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามภารกรรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า TSAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัตเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสังลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำวิทย์บุตร
4: เพลินเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัส อย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
6: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
2: ่0812901691 0812901691
7: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
8: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
7: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
8: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
7: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
8: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
10: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
11: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
12: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
11: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
12: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
11: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
12: 0812901691
11: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิวอิวเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เรากลับมาทักทายกันนะคะก็ส่งเสียงไปยังแฟนรายการที่ติดตามทางวสป.711ลพบุรีนะคะแล้วก็ที่วสป.1449ชุมพรแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามทางจสหนึ่งหกห้าเจ็ดกรุงเทพมหานครด้วยนะคะค่ะและแฟนรายการที่ติดตามทางจทล1197ด้วยนะคะค่ะคิดถึงกันเสมอนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยเรื่องของการดูแลสุขภาพความรักความห่วงใยและกำลังใจที่มอบให้กันนะคะโดยผ่านทางเสียงเพลงเสียงเพลงเนี่ยก็เป็นสื่อกลางแทนความรักความห่วงใยและกำลังใจที่อิ๋วๆและผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกออยล์นะคะถ้าสำหรับโปรมิกออยล์นะคะดูแลฟื้นฟูบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านไหนที่อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะคะยังอยากรับประทานอาหารตามใจตัวเองอยู่เนี่ยนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเริ่มลดปริมาณอาหารที่เราไม่ควรทานได้นะคะซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับตัวเรานะคือท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตนั่นเองนะคะอย่างไรก็ดีก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมาทานได้เลยนะคะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะหลายท่านเนี่ยมีการสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยโดยเฉพาะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะและไทยแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อมีปัญหากระดูกและข้อดูแลข้อด้วยไทยแคลพลัสค่ะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อต้องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเท่านั้นค่ะค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะดูแลสุขภาพท่านได้ด้วยค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่ดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะค่ะและท่านไหนมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยใส่เลี่ยมจอยช่วยท่านได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งทางเลือกที่มาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อกันค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพคุณผู้ฟังอาจจะสังเกตตัวเองว่าอยากจะดูแลตัวเองทางด้านไหนหรือมีข้อบกพร่องทางด้านร่างกายที่เราอยากจะฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็สั่งซื้อได้กับทีมงานลุงช้างนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็เป็นฝุ่นจิ๋วที่มีพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่งไม่ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจปอดหัวใจสายตาผิวพรรณของเรานะคะได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆได้หลายๆโรคกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะหากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็ขอให้ท่านใส่แมสนะคะหน้ากากอนามัย N95 เพื่อที่จะปกป้องกันได้หรือถ้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งได้ก็จะเป็นการดีค่ะแต่ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดย ProMix Oil ค่ะถ้า ProMix Oil ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะคนชาราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะและโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดอย่างที่เคยรับประทานกันมาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะต้องเข้มงวดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะบางท่านบอกว่าอดอาหารประเภทที่คุณอิ๋วบอกมาเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ได้เลยนะคะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันค่อยๆลดกันไปนะคะลดปริมาณกันค่ะคุณผู้ฟังคะและอาจจะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยมารับประทานควบคู่กับการที่เราจะต้องดูแลตัวเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นการดีนะคะค่ะอย่างไรก็ดีค่ะลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์มารับประทานกันได้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยนะคะทานได้ค่ะทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676551สนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่0812901691 0812901691

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยวันนี้ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังกำลังจะทำอะไรกันอยู่นะคะทำงานปฏิบัติภารกิจที่สำคัญก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและไทแคลพลัสค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบมือชาเท้าชาทานได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นมากด้วยเซซามีนที่อยู่ในงาดำนะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากจะดูแลเรื่องของน้ำหล่อลื่นที่ข้อเข่าแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยดูแลเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะช่วยลดความเครียดท่านที่มีปัญหาผมหงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยช่วยท่านได้นะคะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-027-65-0007ค่ะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300 บาท1กระปุกมี60ซอฟเจลนะคะราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691และสำหรับไทแคลพลัสค่ะคุณผู้ฟังคะดูแลท่านที่มีปัญหากระดูกและข้อไทแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานอย่าทนกันนะคะใช้ไทแคลพลัสได้เลยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสถนะคะที่ประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีอยู่ในไทแคลพลัสค่ะเรียกว่าสารสกัดอันทรงคุณค่าที่อยู่ในไทแคลพลัสนะคะจะช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและข้อได้เป็นอย่างดีสำหรับไทแคลพลัสค่ะค่าไทแคลพลัสปลอดภัยมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดนะคะทานง่ายหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทค่ะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500 บาทเท่านั้นนะคะและซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะช่วงนี้อิ๋วๆก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยมะระขี้นกสกัดเย็นและยาย่าบริงค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองได้ด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะสามารถที่จะทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยบอกเลยนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานอยู่รักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลกำลังรับประทานยาอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่ได้เลยนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นของไททิปโอสถมีอย1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ถ้าเรามาดูแลสุขภาพดวงตากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะเรียกว่าในช่วงของรายการอิ๋วๆเนี่ยก็จะมาย้ำเตือนกันอยู่เสมอนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยละเลยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปอยากให้ทุกท่านเนี่ยสังเกตตัวเองนะคะหรือแม้แต่การดูแลตัวเองดีแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลคนรอบข้างคนที่เรารักคนในครอบครัวให้ดีไปด้วยกันนะคะค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะดูแลสุขภาพดวงตาคู่สวยๆของคุณเนี่ยให้อยู่กับคุณไปนานนานะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาเอคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้ไม่เป็นอันตรายนะคะค่ะท่านสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการแสบตาตาพร่ามัวตาเบลอมองไม่ชัดน้ำตาไหลแพ้แสงปวดกระบอกตาแสบตาตาล้าหรือเปล่านะคะก็ต้องรีบๆดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ใช้แล้วหลายท่านประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกเลยว่าลุงช้างเนี่ยเขามีของแถมให้ด้วยสำหรับยาย่าบริงนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริง1กระปุกมี60แคปซูลทาน านครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดสำหรับยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคากระปุกละ800บาทหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะรับของแถมไปด้วยกับทีมงานลุงช้างหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังกำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่ต้องระมัดระวังกันให้มากๆนะคะช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าตามท้องถนนบ้านเราเนี่ยนะคะรถจะเยอะนะคะแล้วก็จะต้องมีน้ำใจแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะคะช่วยขับของเน่าของเสียต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะใส่เลี่ยมจอยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะท่านที่มีปัญหาขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกเนี่ยนะคะใส่เลี่ยมจอยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะค่ะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีและใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน2เม็ดอ่ะเพิ่มมาอีก1เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจใส่เลี่ยมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะก็ลองสังเกตตัวเองกันนะคะว่ามีปัญหาด้านไหนอย่างไรที่อยากจะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวผู้สูงอายุนะคะผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ยินดีที่จะมอบความสุขให้กับทุกท่านอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิพย์โอโสดยาย่าบริงและไทยแคลพัสค่ะค่าสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมารากี้นกสกัดเย็นนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพโปรมิกซ์ออยด้วยนะคะค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราและสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วอิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเนื่องจากว่าเวลาหมดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: หาผัวดีๆมีไหมจบลงไปกับการทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีครับชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมไม่รู้ใครจะตอบได้นะครับมีเยอะแยะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเวลาเราเจอกันครับเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังต้องซื้อเพราะอะไรเพราะมันมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยขวดนึง60แคปซูลมันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดหัวใจบำรุงเลือดดูแลไตดูแลตับชามือชาเท้าต่อมลูกหมากบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องห่วงกลางค่ำกลางคืนต้องลุกฉี่3รอบ4รอบเนี่ยเพราะคุณกินในตัวเนี้ยมันมารวมกันไว้แบบนี้ครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เหมือนกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่มันรวมกันไว้18ชนิดของเอนไซม์มันจึงขายดิบขายดีแล้วก็ยาวนานมาถึง30ปีเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกโรคเช่นเดียวกันครับเหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรือแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดหอบลิสดวงพากินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์ได้ทุกโรคจริงๆครับเพราะฉะนั้นถึงยืนหยัดอยู่ได้30ปีก็เพราะอย่างนี้แหละมันกินแค่ตามที่เราบอกคือก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก็ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับสุขภาพร่างกายคุณก็จะแข็งแรงกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับส่วนน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นกินเช้า2เย็น2ก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณสนใจอยากได้ก็โทรศัพท์มาที่0817577474 0817577474ครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรับทัพวอลเลย์บอลครับกดปุ่มโอนเงิน 14.7 ล้านโชว์อันเดอร์เซตลูกวอลเลย์ด้วยครับที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์2026ที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีและทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาเข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงเลยนะครับมอบเงินรางวัลกว่า14ล้านหลังจากคว้าแชมป์2026มาครองได้สำเร็จจึงก็มีนายกสมาคมของกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างครับแล้วก็โค้ชออสครับหัวหน้าฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลรวมทั้งสตาฟโค้ชครับซึ่งก็นายฤทธิ์ศักดิ์ก็บอกว่านายสมพรนายกสมาคมวอลเลย์บอลในประเทศไทยก็บอกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เราใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีมีกำหนดการที่จะพัฒนาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมระยะสั้นระยะยาวสำหรับการตั้งเป้าเข้าสู่โอลิมปิกเกมเนี่ยเราตั้งเป้ามาตั้งแต่ปี2040แล้วตั้งแต่ปี2140แล้วแต่ตอนนี้2169 29ปีที่เราเตรียมมามันก็ไม่ช้าเกินไปครับแต่พอโอลิมปิกเอเธนส์เมื่อปี2517เราก็ไม่สามารถสู่ความสำเร็จได้ จนวันนี้กับ30สิงหาคมที่ผ่านมาเราพัฒนาฝีมือกันอย่างต่อเนื่องจึงได้เข้าไปเล่นในรอบของโอลิมปิกแล้วครับก็ดีใจด้วยนะครับกดปุ่ม14ล้านเข้าบัญชีใครบัญชีมันเลยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดซึ่งทางด้านของการทำทีมที่มันต้องชนะเลิศแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าทุกคนซ้อมและขยันขันแข็งชมพู่ซึ่งเป็นผู้นำทีมงานบอกเบื้องหลังแชมป์เอเชียทั้งทีมพนมมืออธิษฐานก่อนแข่งตามที่โค้ชออดชวนทำชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงและเป็นแชมป์เอเชีย2026ที่เห็นว่าก่อนการแข่งขันมีการร่วมมือร่วมใจและทุกคนพร้อมใจกันพนมมืออธิษฐานอยู่ในห้องเก็บตัวนักกีฬาว่าโค้ชออดในเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเป็นคนเริ่มซึ่งจริงๆแล้วแม้เราจะมีความสามารถแต่ก็ต้องเสริมในเรื่องของสภาพจิตใจเรียกศรัทธาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนอกจากร่างกายและฝีมือแล้วเราก็ต้องมีสิ่งซัพพอร์ตทางด้านจิตใจกัปตันทีมบอกว่าในช่วงที่การแข่งขันต้องยอมรับว่ามือหนึ่งของคู่แข่งเราบล็อกไม่ได้แน่นอนเพราะเขาสูงมากจากภาพที่จะเห็นเขาตีลูกเหนือบล็อกเราแต่เราก็ให้พูดถึงทางทฤษฎีในช่วงเวลาที่เราฝึกซ้อมจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้เขาตีลูกใส่เรา10ลูกแต่ลูกที่ดีสามารถทำแต้มจริงๆก็มีแค่ลูก2ลูกเท่านั้นหลังจากนั้นลูกก็จะโดนมือเราเองเชื่อมั่นแบบนั้นตามทฤษฎีใครจะตีลูกจุดเดิมที่เดิมได้แต้มแบบเดิมถึง10ลูกมันยากในมุมของผู้หญิงต้องตีโดนมือเราบ้างละเมื่อถามว่าตอนแข่งขันมีช่วงหนึ่งที่แต้มของทีมชาติไทยห่างกับคู่แข่งมากกัปตันทีมพรพันธ์บอกว่าในเซตนั้นเมื่อเรารู้แต้มห่างมากเราก็ค่อยๆไล่ตามมาใช้กำลังมากซึ่งเกมยังไม่จบและตอนนั้นเราก็ยังเสมอกับเขาอยู่1ต่อ1เราเก็บแรงไว้สู้ในเซตต่อๆไปดีกว่าส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่มีการแชร์เลนและมีการพูดแบบช้าๆพรพันธ์บอกตอนแรกตนก็ไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรต้องเปลี่ยนตัวไปอยู่ข้างนอกได้บอกกับผู้เล่นสำรองให้ช่วยกันเชียร์อย่าหยุดเชียร์ตอนหลังเลยเห็นคลิปตามโซเชียลมีเดียก็ดูน่ารักช้าๆต้องงัดทุกอย่างออกมาเพราะเราเล่นแบบกดดันไม่ได้เราจะเล่นเกิดความเครียดไม่ได้หากเล่นในสิ่งที่เราต้องการเล่นตามสัญชาตญาณนักกีฬาวอลเลย์บอลอยากให้เกมเป็นอย่างไรเราก็ต้องสร้างให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นการพูดช้าๆน่ารักตลกดีทุกคนก็มีรอยยิ้มช้าๆมันให้กำลังใจเมื่อกำลังใจ10ปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เรามีปลดล็อกทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราอย่างไรกัปตันพรพันธ์บอกหากย้อนไปตอนนั้นตอนเล่นเป็นผู้เล่นสำรองด้วยซ้ำเราพยายามทำเต็มที่ช่วยรุ่นพี่ให้ดีที่สุดซึ่งตอนนั้นเสียใจมากจนมาครั้งนี้เราคิดว่าเราทำอย่างไรให้เราสามารถไปโอลิมปิกให้ได้หากเทียบในมุมของนักกีฬาแมตช์ครั้งนี้ถือว่าเป็นแมตช์ที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่จะไปโอลิมปิกได้ต้องพร้อมใจจริงๆไม่ใช่แค่พร้อมคนเดียวต้องเป็นคนในทีมพร้อมและเชื่อมั่น10ปีที่เราเสียใจมากๆเมื่อถึงครั้งนี้เราต้องรู้หน้าที่ของเราต้องทำต้องลองทำและทำให้ได้ถามย้ำว่าการเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่คืนนี้ต้องเดินทางไปแข่งขันนางสาวพรพันธ์กับตันทีมบอกมั่นใจยังไงก็ต้องได้เหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าคู่แข่งเราเป็นอย่างไรหากถามตอนนี้กำลังใจเต็มที่เต็มร้อยส่วนศักยภาพร่างกายเราต้องดูวันแข่งขันอีกทีหนึ่งคิดว่าหลังจากแข่งขันแมตช์เอเชียนเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพักที่ประเทศไทย15วันแล้วจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกากันเลยก่อนแข่งขันพรีซีซั่นและคิดว่าเพื่อนในทีมบางคนจะเดินทางไปก่อนได้ซ้ำนะครับเอาเป็นเรื่องของนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้เนื้อหอมเดี๋ยวออกช่องนู้นเดี๋ยวออกช่องนี้นะครับเดินสายเก็บตังค์เอาไว้ใส่กระเป๋าครับก็เป็นเรื่องของความเก่งความสามารถไม่ได้เก่งคนเดียวเก่งทั้งทีมนะครับคุณผู้ฟังไปอีกข่าวนึงครับเรื่องราวของข่าวจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมรับประทานแล้วคุณผู้ฟังที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงโปรตีนของภูผาวิปโรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้คุณแข็งแรงขึ้นมาทันทีถ้าอยากจะให้ภูผาวิปโรดูแลท่านก็ลองสั่งซื้อสิครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมา
2: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: อาหารเสริมในรายการครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วยน้ำมันรวม9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูล60แคปซูลครับถ้าสนใจสั่งซื้อเราบริการยินดีส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางร่างกายเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับช่วยเรื่องของไขมันช่วยเรื่องของความดันช่วยเรื่องของลดเบาหวานความดันไขมันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับช่วยลดอาการชามือชาเท้าช่วยบำรุงกระดูกข้าวต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆ3ครั้ง4ครั้งกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ60แคปซูลอยู่ในขวด60แคปซูลนะครับซื้อขวดเดียวก็เสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของสั่งซื้อเรามาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก็ได้จะได้ดีขึ้นเร็วๆครับในขณะเดียวกันครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็มีเอนไซม์ถึง18ชนิดที่จะดูแลความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาออเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสีดวงหรือจะเป็นชามือชาเท้าหรือจะเป็นเรื่องสะเก็ดเงินหรือจะเป็นเรื่อง สารพัดเลยเนาะพาร์กินสันอะไรพวกเนี้ยนะมือสันเนี่ยพาร์กินสันเคยเห็นนะครับใครที่เป็นพาร์กินสันจะบังคับมือตัวเองไม่ได้ครับเอนไซม์ไบเอ็กตราไบโอก็ยังดูแลสุขภาพร่างกายของท่านซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์ไบเอ็กตราไบโอครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2กับกาแฟดีเจกาแฟ AND ครับส่วนทางด้านของสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น545กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจ545กลิ่น5ก้อนถึง1แพ็คเกจครับสบู่ทางด้านของทำให้เนื้อตัวหอมสดชื่นผิวพรรณผ่องใสทีเดียวนะครับดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับและสบู่สระผมครับป้องกันเรื่องของผมร่วงป้องกันเรื่องของทางด้านรังแคป้องกันเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับจะสนใจสินค้าตัวไหนโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้08175774740817577474ครับไปด้วยเรื่องของทางด้านจับตาหลักฐานใหม่ขวัญอุษามณีเปิดอีกภาพคืนเกิดเหตุคดีของแตงโมครับต้องพลิกแล้วครับคดีพลิกแล้วครับหลังจากกติกโกหกว่าภาพที่ถ่ายประกอบคดีนั้นครับบอกว่าเป็นการแอบอ้างเอาภาพของคุณขวัญอุษามณีซึ่งลอยเรือในเวลาที่ใกล้เคียงกันอยู่อีกลำหนึ่งครับคนละลำโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันว่าเธอจะต้องมาลงเล่นน้ำกันตอนนี้ล่าสุดขวัญออกมาโพสต์ข้อความว่าเธอเลือกยืนข้างความจริงเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้พี่โมพร้อมก็ขอให้ทางด้านขององค์กรตำรวจและประชาชนช่วยปกป้องความจริงรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเธอในทุกๆวันด้วยขวัญระบุว่าตั้งแต่2กันยายนปี69ก็คือเมื่อวานวัน2วันเนี่ยนะครับหากตัวเธอครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่คุกคามหรือเกิดเหตุผิดปกติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังอาจเชื่อมโยงกับการทำหน้าที่พยานในครั้งนี้พร้อมขอบคุณ B3 ที่คอยอยู่เคียงข้างครับใครละ B3 เนี่ยนอกจากนี้ขวัญยังไฮไลท์ภาพถ่ายของตัวเองที่เคยอยู่บนเรืออีกลำนึงในคืนเกิดเหตุพร้อมนำภาพคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เคยระบุว่าเป็นวันเดียวกับเหตุการณ์ของแตงโมมาเผยแพร่เรื่องนักข่าวทำให้ผู้ติดตามคดีแตงโมกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งซึ่งขวัญยืนยันตัวตนจุดยืนของตัวเองต้องการยืนอยู่บนข้อเท็จจริงและเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมว่างั้นครับกติกเลยกลายเป็นคนโกหกไปเลยนะครับและเธอก็หายไปแล้วเห็นบางข่าวบอกหนีไปต่างประเทศแล้วความจริงมันเริ่มเปิดเผยแล้วนะครับใครโกหกใครฆ่าแตงโมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคำตอบของมันอยู่ในตัวเองเพียงแต่ว่าหลักฐานมันยังไม่เพียงพอเชื่อว่าระยะเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันนะครับคุณฟังอีกสักข่าวหนึ่งครับตำรวจปศสนที่กำลังทหารบุกรวบหนุ่มร้อมไอ้ครึ่งตันมูลค่า100ล้านซุกบ้านย่านบางบัวทองโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยครับใส่แพ็คแพ็คแพ็คไว้เนี่ยนะครับเที่ยงคืนของวันที่3กันยายนครับทางตำรวจสารวัตรเวรสอบสวนสภ.บางบัวทองนนทบุรีได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเข้าค้นบ้านเลขที่188/209หมู่6ตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองนนทบุรีจากการขยายผลการสอบสวนจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาไอระหว่างที่เจ้าหน้าที่พบนายธนเดชปัญญาธนาพานุชื่อนามสกุลยาวเฉพาะตัวด้วยนายธนเดชปัญโยไม่ใช่ปัญญานะครับท่านโทษธนเดชปัญโยธนาพานุผู้ต้องหาขับขี่รถกระบะอีซูดีแม็กแคลิบอยสีขาวน้องแดงน้องแดงมาหมายเลขทะเบียน4กร3217กรุงเทพมหานครมาจอดภายในซอยของบ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่เลยควบคุมตัวโดยจากการตรวจค้นในบ้านพบยาไอ้น้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมมูลค่าซื้อขายในตลาดประมาณ100ล้านบาทบรรจุภายในถุงชาสีส้มมีตัวอักษรภาษาจีนประทับอยู่บนหีบห่อเรือบรรจุภายในกล่องลังกระดาษ56ลังซุกซ่อนปะปนอยู่กับผลมะระภายในลังกระดาษวางอยู่ในห้องโถงของบ้านจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายธนเดชปัญโยธนาพานุพร้อมของกลางพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทอง ส่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับโอ้โหนี่ตั้งตัวได้เลยใช่มั้ยเนี่ยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งครับที่เขาจับ Data Center 2แห่งกลางกรุงมาจากอังกฤษและสิงคโปร์และที่สำคัญกักตุนน้ำมันด้วยที่เขาจับได้นายอาสาทองธรรมชาติครับผอ.สำนักงานวางแผนและพัฒนาเมืองการอนุญาตก่อสร้างอาคาร Data Center บริเวณซอยพระราม9ซอย6เขตห้วยขวางดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและโรงพยาบาลพระราม9ซึ่งปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center เพิ่มขึ้นตามเติบโตของเทคโนโลยี AI และระบบคลาวด์ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองดิจิตอลสำหรับพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นว่ากันครับไอ้ที่สำคัญเรื่องการก่อสร้างมันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาว่าในพื้นที่ตรงนั้นมันมีการกักตุนน้ำมันไว้เลยครับ 200,000 กะลิตรก็ผิดกฎหมายสิครับครับลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 กว่าลิตรครับพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรผิดแล้วกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสภ.สน.มักกะสันหลังเจ้าหน้าที่พบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมผู้รับมอบหน้าให้ข้อมูลหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเมื่อ21สิงหาคมเวลา 14:00 น.ว่าเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวบริเวณชั้นใต้ดินพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบบรรจุใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวม 200,000 ลิตรซึ่งบรรดาญาติอย่างถูกต้องในวันนี้จึงเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีครับบริษัทที่ทํา Data Center ก็ต้องรับผิดชอบครับตุนไว้ทำไมเยอะแยะซึ่งเขาก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ากฎหมายเราไม่ให้ตุนขนาดนี้นะอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้ท่านนอนป่วยติดเตียงไหมครับอยากเดินเหินคล่องแคล่วไหมครับรับประทานภูผาวิปโรที่ครับที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเกิดขึ้นแล้วก็แข็งแรงครับเดินเหินคล่องแคล่วละกับภูผาวิปโร
9: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้ซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
9: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0
9: 0871875575
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ครับจากทางด้านของเรื่องราวของข่าวกันต่อครับเป็นข่าวต่างประเทศสักข่าวหนึ่งนะครับผู้ฟังแต่ฟังดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเป็นแบบนี้คงจะไม่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดครับประเทศเวียดนามครับซึ่งก็3กันยายนเป็นวันที่ศาลประชาชนของเมืองโฮจิมินห์เวียดนามมีคำพิพากษาจำเลย11คนมีความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติดพิพากษาให้ลดให้ลงโทษประหารชีวิตส่วนจำเลย20คนในคดีเดียวกันให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตครับประหาร11คนครับแล้วก็รับโทษจำคุกตลอดชีวิต20คนครับทั้งหมด31คนครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับความรุนแรงการลงโทษประหารชีวิตจีนเขาก็ยังมีเวียดนามเขาก็มีพฤติการแห่งคดีอย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของเวียดนามรายงานว่าคดีนี้เป็นกรณีตั้งแต่มีนาปี66หลังจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวียดนามประจำท่าอากาศยานนานาชาติซินเจิ้นตันซินเจิ้นเมืองโฮจิมินห์ตรวจพบยาเสพติดมากกว่า10กิโลกรัมซุกซ่อนในหลอดยาสีฟัน157หลอดในกระเป๋าสัมภาระของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน4คนของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เองซึ่งเดินทางมาจากกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสครับ10กิโลเองนะครับอยู่ในหลอดกาแฟหลอดยาสีฟันเจ้าหน้าที่สรุปว่าพนักงานต้อนรับทั้ง4คนไม่ทราบว่ากำลังขนยาเสพติดแต่การตรวจค้นที่เกิดขึ้นนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งลักลอบขนยาเสพติดจากฝรั่งเศสเข้าเวียดนามโดยอ้างอิงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสมาชิกเครือข่ายใช้แพลตฟอร์มส่งข้อความแบบเข้ารหัสเพื่อติดต่อและดำเนินการยังใช้บัญชีธนาคารในชื่อบุคคลอื่นและบริการจัดส่งสินค้าเพื่อกระจายยาเสพติดในภาคใต้ของเวียดนามครับโอ้เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับเวียดนามก็มีแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเอออ่ะถ้าประเทศไทยเราเป็นแบบนี้สงสัยยาเสพติดก็คงจะหมดไปซะละมั้งครับเอาว่ากันไปครับเป็นเรื่องของทางด้านของต่างประเทศกันนะเวียดนามทางด้านของคอพอลุยตรวจ Data Center พระราม9หลังร้องกลิ่นน้ำมันแก๊สไข่เน่าพบสารระเหยครับมันไม่เข้าท่าแล้วนะครับอาคาร Data Center ย่านพระราม9ในจตุรงค์อัศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบว่าสืบเนื่องมาจากกรณีมีข่าวทางโซเชียลว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลบางประกอบได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นสารอินทรีย์และสารระเหยง่ายคือหรือคล้ายน้ำมันเบนซินทางกรมจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นตรวจสอบการประกอบการของบริษัทพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำภายในอาคารเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลซึ่งผลการต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในส่วนของการดำเนินงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานจะต้องให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ให้คำตอบขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบน้ำภายในอาคารพบว่ามีกลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่อยู่ใกล้กับบ่อพักน้ำที่จะออกสู่ภายนอกโดยเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำและบ่อระบายออกสู่ภายนอกจำนวน1จุดครับ นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันและน้ำแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบมลพิษทางอากาศด้วยเนื่องจากปัญหาจาก Data Center ถือเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยโดยภาพรวมการประกอบกิจการส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องเสียงความร้อนและควันจากเรื่องเจเนเรเตอร์ซึ่งผู้บริหารกำลังหาแนวทางจัดประชุมร่วมกันเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาครับเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแต่มันก็เป็นอันตรายล่าสุดนี้รู้สึกว่าจะไม่มีการอนุมัติครับยังไม่อนุมัติแล้วเพราะปัญหาที่มันจะตามมามันคืออะไรบ้างของใหม่ๆสำหรับไทยเรามันบางทีมันก็สร้างปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของเขาบอกว่าทางด้าน Data Center เนี่ยอาศัยช่องโหว่ตั้งกลางกรุงเอกนัทจะเบรกใบอนุญาตเหมือนกันครับยังรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ตั้งไม่ให้มี Data Center หลังพบอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายขออนุญาตจะตั้งไม่ต้องทำ EIAไม่อยู่ในกฎหมายผังเมืองซัดนายกรับทราบปัญหามาตลอดแต่ไม่คิดแก้ไขครับสุพนัสไล่บีรัฐบาลด้านเอกนัทเอาจริงปูพรมตรวจ Data Center ทั่วกทมเจอถังน้ำมันกว่า 1.1 แสนลิตรไล่ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีขอพักแล้วพักขอตั้งใหม่ครับเอาละครับเป็นเรื่องที่ทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ไม่ยอมให้กลั้งแล้วถ้ารัฐบาลไม่ออกใบอนุญาตให้จะตั้งได้ยังไงในสุพนัสบอกว่าประชาชนมีความกังวลการควบคุม Data Center โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยที่มีการกักเก็บน้ำมันเป็นแสนลิตรในอาคารที่ติดตั้ง Data Center บางแห่งขออนุญาตจัดเก็บน้ำมันถูกต้องแต่บางแห่งไม่รู้ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตการเก็บน้ำมันหรือไม่ปัญหาคือกทม.รัฐบาลไร้การควบคุมปล่อยให้อาศัยช่องโหว่ของกฎหมายตั้ง Data Center ซึ่งกลางกรุงโดยผิดกฎหมายพบการทำผิดกฎหมายคือการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center อ้างเป็นอาคารคลังสินค้าแต่ให้ตั้ง Data Center ในทุกพื้นที่โดยไม่ผิดกฎหมายผังเมือง 3. ไม่ต้องทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA แม้ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ตามตั้งแต่2ปีที่แล้วนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาทันรับทราบปัญหา Data Center มาตลอดแต่ไม่แก้ไขจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไรครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่น่ากังวลละข้อกังวล Data Center จะผลักภาระการไฟฟ้าน้ำประปามลพิษให้ประชาชนไม่ได้นะครับฝ่ายรัฐบาลแต่คุณเอกนัทที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่เซ็นใบอนุญาตใครต่อก่อตั้งขึ้นมาก็ผิดกฎหมายละเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับคุณฟังไปดูในประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมี10ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลใน1ขวดต้องการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับเอนไซม์ไบอเล็กตราไบโอครับที่มีสมุนไพรมากมายกว่า18ชนิดแต่อันนี้มีมากมายแค่เพียง9ชนิดครึ่งของครึ่งยังสุดยอดเพราะเอนไซม์ไบอเล็กตราไบโอนั้นอยู่กับคุณผู้ฟังมา30ปีเพราะมีตัวเอนไซม์สมุนไพรกว่า18ชนิดตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องเบาหวานตัวนี้ดูแลเรื่องสะเก็ดเงินตัวนี้ดูแลเรื่องของพาร์กินสันอะไรสารพัดเพราะเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นดูแลทั้งความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดขอบมะเร็งหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินชาตามปลายมือปลายเท้าครับบำรุงร่างกายปรับสภาพและฟื้นฟูด้วยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับใน4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ด4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปกินวันละเม็ดครับนี่คือทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอวิธีการรับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วได้ผลแน่นอนเราขายกันมา30ปียืนหยัดเข้าปีที่30ครบแล้วนะครับปีที่30สำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่ายาวนานที่สุดในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านและตัวนี้ตัวมาใหม่ครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ทำลักษณะปฏิกิริยาเดียวกันครับสมุนไพรแต่ละตัวมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับสนใจที่จะดูแลไม่ต้องลุกขึ้นฉี่กลางค่ำกลางคืน3รอบ4รอบในคืนนึงเนี่ยลุกเกิน3รอบนี่แสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากละ ให้น้ำมันสกัดเย็นตัวนี้นะครับ9ชนิดเนี่ยขวดหนึ่ง60แคปซูลเนี่ยได้ช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูรับประทานไปเลยเช้า2เย็น2กับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรายินดีที่จะบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมประเภทแบบผงคล้ายผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นพอตีคนเข้าหากันแล้วมันจะได้น้ำสีขาวครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายดื่มเข้าไปครับตีออกมาแล้วคนออกมาจะเป็นน้ำสีขาวคล้ายน้ำนมท่านก็ดื่มเช้าแก้วเย็นแก้วแก้วหนึ่งกับซองหนึ่งเหมือนซองกาแฟครับเช้าแก้วเย็นแก้วร่างกายคุณจะได้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาโดยบูผาวิปโรจะทำให้กล้ามเนื้อของท่านเติบโตขึ้นมาโดยอัศจรรย์ครับเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แข็งหรือแขนขาเรียวแรงมันก็กลับมีพละกำลังด้วยภูผาเบียบโรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สนใจสั่งซื้อรวมทั้งทางด้านของดีไทยดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรตัวใหญ่ๆขวดใหญ่ๆเท่าขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาเบียบโรอีก1ห่อครับเอามาทำไมก็เอามาดื่มช่วยเรื่องกายให้มันสดชื่นไม่อ่อนไม่เพลียนอนไม่หลับกระสายกระสับนี่แหละรับประทานดีไทยระบบขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนรับประทานดีไทยดื่มดีไทยชามือชาเท้าไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับไซนัสภูมิแพ้ริดสะดวงก็ดื่มดีไทยทุกอย่างก็จะได้ปรับสภาพฟื้นฟู2ขวดน้องๆน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับนี่คือช่วงโปรโมชั่นและสุดท้ายยาหอมครับยาหอมดอกหอมมื่นลี่ครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพครับครับเป็นลมวนเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายแก้อาการลมกองละเอียดดื่มแล้วดับสบายครับดมก็ได้ดื่มก็ได้ยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับผสมด้วยดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรเพื่อให้ท่านใช้หอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจครับท่านเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดดื่มเลยละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนถ้ามันไม่ทันจริงๆตักมาครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นเลยครับมันเป็นผงอยู่แล้วครับยาหอมดอกหอมมะลิก็จะช่วยท่านปรับสภาพและฟื้นฟูให้ร่างกายคุณกลับมาปกติได้โทรไปเลยครับที่0817805575 0817805575แต่ถ้าเป็นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยสั่งซื้อที่0817577474บางคนสับสนไม่รู้ฟังยังไงครับฟังเอาภูผาวิปโรโทรมาทางเราแต่พอจะสั่งภูผาวิปพอแต่พอจะสั่งน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดกลับไปสั่งทางภูผาวิปโรผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้คือจำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็จำเบอร์ผมก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องย้อนกันไปย้อนกันมาแต่ก็รับได้ทุกหมดครับทางภูผาวิปโรเขารับงานให้ผมได้สั่งไปทางนู้นเขาก็รับแต่ถ้าสั่งมาทางผมโดยตรง0817577474จะได้ทั้งด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอจะได้ทั้งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ได้ทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายได้ทั้ง AND ลูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยจึงได้บำรุงสายตาบำรุงร่างกายด้วยผสมประสานกันไปครับซื้อชุดเล็ก3ขวด2แถม1ก็ราคา1ซื้อชุดใหญ่4แถม3 7ขวดก็ราคา1บอกได้เลย3ขวด 2,500 สำหรับ AND รูทิน่าบำรุงสายตานะถ้า7ขวดแพงขึ้นไป 1,000 เดียวครับก็สนใจก็สั่งซื้อมาครับกาแฟดีเจกาแฟ

0: 7474มาข่าวสุดท้ายครับเรื่องของอีกแล้วครับท่านนักศึกษาโดนแก๊งคอนเซนเตอร์บังคับทำสลิปหลอกพ่อแม่ได้ทุนเรียนโอนศูนย์ไปล้านเจ็ดครับเนี่ยมาอีหลอบเดิมเรียนจริงๆเรียนตะพึดตะพือไม่รู้เลยว่าแก๊งคอนเซนเตอร์เขาหลอกกันยังไงอะไรยังไงให้ไปอยู่ในห้องแต่เพียงลำพังและห้ามบอกพ่อแม่โดนแก๊งคอนเซนเตอร์สูบไปซะล้านเจ็ดครับตำรวจสอนอทุ่งมหาเพ่งส่วนที่กำลังกับตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลบุกเข้าทำการช่วยเหลือเหยื่อสแกมเมอร์2รายด้วยกันในเอวัย19เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในกรุงเทพช่วยได้อย่างปลอดภัยภายในโรงแรมย่านสาทรและนางสาวบีวัย19นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง2คนนี้นายเอกับบีได้รับสายโทรศัพท์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายมือถือค่ายหนึ่งเอาอีกแล้วจากค่ายมือถือนะแจ้งว่ามีผู้แอบอ้างนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนท่านไปเปิดเบอร์โทรศัพท์เพื่อนำไปใช้ทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งขู่ให้ติดต่อกลับไปยังสภ.เมืองระนองเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจตำรวจพร้อมแล้วกลุ่มคนร้ายได้ใช้เหยื่อติดต่อผ่านวิดีโอคอลโดยปรากฏภาพชายแต่งกายคล้ายตำรวจระดับภูมิกับการสวมหน้ากากอนามัยสีขาวและฉากหลังเป็นป้ายของสภ.เมืองระนองเนี่ยผมบอกแล้วตำรวจไม่คุยวิดีโอคอลจำไว้ทุกคนถ้าตำรวจไหนคุยวิดีโอคอลไม่ใช่ตำรวจจริงเป็นตำรวจปลอมโอ้โหอเนกพูดกี่ร้อยรอบแล้วเนี่ยเนี่ยไม่เคยฟังเรียนตะพึดตะพือเหมือนกันและข้างหลังป้ายเป็นสภ.เมืองระนองระนองไหนก็ไม่รู้สร้างความน่าจะถือก่อนใช้อุบายหลอกลวงให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบนั่นไหมโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบครับเสร็จมันครับเสร็จมันหลอกไปและล้านเจ็ดจบข่าวครับเราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวช่วงต่อกลับมาเจอกันครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวง

0: กระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ผู้หญิงหน้าเงินก่อนหน้านั้นก็ลุกออกมาเต้นครับแล้วก็พันธุรัตน์ตะลุงลำวงเพลงสนุกสนุก3เพลงรวดครับกับช่วงเวลาของเพลงที่ต้องบอกว่าเพลงที่มีความสุขสุดๆกับคุณผู้ฟังอยากได้เพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรไม่ใช่เพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตแต่เป็นเพลงเมื่อวันวานและที่มันยังหวานอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาให้ฟังถือว่าเป็นรายเพลงรายการเพลงปิดท้ายของช่วงเวลาจากข่าวคนคนเสียงเอกเนี่ยนะครับรู้ฟังครับสำหรับรายการจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474 ย้ำ0817577474
0: ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะครับเพราะขณะนี้ AND Retina เรามีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเอนไซม์คือสารโปรตีนทั้งหลายที่อยู่ในเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอส่วนหนึ่งเข้ามารวมกับ มารวมกันเป็นเม็ดแคปซูลเดียวกันสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยเอามารวมกับเอนไซม์ด้วยส่วนหนึ่งเลยทำให้บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจก็สั่งซื้อเรามาครับรวมทั้งทางด้านของกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกสำหรับกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงต้องกาแฟดีเจครับไปสนุกกันต่อนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่ารักที่เท่า

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: ครับวันนี้น้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ยังเป็นที่ความยังเป็นที่สนใจสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านครับสั่งซื้อมาเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นมีไขมันมีความดันมีเบาหวานกินตัวนี้แล้วมันมีน้ำมันรวม9ชนิดแต่ไม่ใช่เป็นน้ำมันนะหลายคนยังเข้าใจมันเป็นเม็ดแคปซูลครับขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลเพราะนั้นเอาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดบำรุงเลือดลมหรือจะเป็นพวกอะไรพวกทางด้านของตับทางด้านของไตลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกไม่ต้องเดินเข้าห้องน้ำตอนกลางคืน3รอบ4รอบถ้ากินเป็นประจำนะครับถ้าจะให้ดีแล้วเช้า2เย็น2แล้วก็สุดยอดเลยหรือเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็แล้วแต่นะครับถ้าใครคิดว่าอาการหนักก็กินให้มันได้สัดส่วนกันแล้วกันเนาะครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474ครับ0817577474ครับสำหรับวันนี้งานเพลงคัดสรรกับงานเพลงสนุกสนุกมาให้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้สนุกสนานกันครับก็ส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ครับมาปิดท้ายกันเลยครับแตงเถาตายแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: ค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ 19:30 น.โดยประมาณแบบนี้จนถึง 20:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงช่องพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ไปเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เข้าทำเนียบวันนี้นายกกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคุณเอกนัทครับแจ้งสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบเรื่องของ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่กระทบประชาชนนะครับขณะเดียวกันพอมีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่ความชื่นมื่นกันหน่อยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนายกโชว์อันเดอร์โชว์เซตลูกวอลเลย์ก่อนมอบเงินรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาพร้อมขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลวันนี้ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาครับก็ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และต้องบอกว่าเป็นชุดประสาทครับที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับคว้าตั๋วไปเรียบร้อยวันนี้พาชุดทัพนักกีฬาไทยครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีการทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดกันแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับก็มีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมด้วยนะครับคนสำคัญอย่างโค้ชออสก็มานะครับจากอากาศเอกกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะยังมีศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่ากกท.นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่ามากันพร้อมเพรียงครับนายกสมาคมได้บอกนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่ง่ายครับใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีนะฮะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติได้แบบนี้นะจากนี้ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อนะก็คงต้องปั้นนักกีฬากันแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยครับว่าทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บอกครับว่าต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ถือที่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อครับคือต้องมีความพร้อมไม่ประมาทนะฮะทุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้ก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เรานั้นประสบชัยชนะได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่าตนและคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเนี่ยยังต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนเราจะอยู่เคียงข้างและก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้เซตนะฮะแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางคุณน้องชมพู่นะฮะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็ทำให้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแล้วครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินรางวัลเป็นเงินเนี่ยนะครับรวม 14.76 ล้านบาท14ล้านที่ว่าเนี่ยมีทั้งในส่วนของการอัดฉีดนะครับนักกีฬา 8.40 ล้านนะครับ8ล้าน4แสนนะผู้ฝึกสอนอีก 804,000 สมาคมกีฬาอีก2ล้าน5นะครับยังมีรางวัลพิเศษอีก3ล้านนะครับก็ได้มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งน้องๆทุกคนก็เรียกว่าส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทันทีนะฮะอย่างไรก็ตามครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยครับหลังจากมีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเสียงตอบรับดีล้นหลามพร้อมกับเรียกร้องผ่านโซเชียลครับว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ครอบครองเป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าโอ้ชุดที่ออกมาหลายคนบอกว่าเวรี่กู๊ดฮะรอบนี้ชุดแข่งของไทยเนี่ยมีความสวยงามเข้มแข็งเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะฮะล่าสุดฮะเพื่อเป็นการตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยทางแบรนด์สิริวรรณวรีครับได้เปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจนะชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้เนี่ยมีทั้งหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าดอนกอยผูกหางนะครับหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยเนี่ยราคา 2,900 บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับ1ใบต่อ1ท่านเท่านั้น ยังมีนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับใบละ 1,900 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนอีกแบบที่ไม่ได้ผูกหางนะครับราคา 1,200 บาทแล้วก็มีเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาถึงว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนโซนเซาท์นะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งครับจากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยเฉพาะนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะร่วมส่งเสริมประสิทธิภาพและก็พัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมกันนี้ครับในส่วนของแบรนด์สิริวรรณวรีครับก็ได้ชวนคนไทยมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและก็ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลานะครับรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ในช่วง18ถึง24ตุลานี้ด้วยนะครับก็สนใจส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยและแฮชแท็กสิริวรรณวรีนะครับเพราะว่าทุกเสียงเชียร์ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังใจนะครับที่ส่งต่อถึงทัพนักกีฬาไทยทุกคนก้าวเข้าสู่ชัยชนะและคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับนะขยับมาดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับมท.4 แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะครับโดยคุณวรสิทธิ์ครับก็บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะฮะว่าเป็นการดำเนินการจัดสอบนะครับหาคนที่มาทำการสอบเนี่ยผ่านระบบ e-biddingโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสวก็เป็นผู้ชนะการประมูลตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะฮะแต่ก็เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตสำหรับแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนได้มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ครับจะมีการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานนะฮะด้านกฎหมายอย่างกฤษฎีกาว่ามันจะมีแนวปฏิบัติข้อกฎหมายอะไรที่สามารถจะเรียกทั้งเงินเดือนสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะฮะก็จะมีการสอบเรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุ โดยทั้ง2กลุ่มครับผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงลำดับเนี่ยนะฮะทางกลุ่มได้ประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่บรรจุแล้วก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อการโอนย้ายถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้วก็จะเรียกคนที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีการบรรจุเนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนการดำเนินการกับมสว.เนี่ยทางมท.4ก็บอกว่ามีการจ่ายไปก่อนล่วงหน้า3งวดจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสท.ก็เสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีการจ้างเหมาหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กลับไปทำงานใหม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังดำเนินการจ้างนะครับทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ Data Center กันหน่อยพักกันครู่เดียวนะครับ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับเบรกนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Data Center กันหน่อยครับเมื่อวานทางกทม.ได้แถลงแจ้งเรื่องของการพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากนั้นทางกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำมันเหม็นคลุ้งจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าใช้เป็น Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับก็ลงไปตรวจสอบพบถังน้ำมันรองรับนะครับปริมาณน้ำมันได้ 200,000 ลิตรก็มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่ายออกไปแล้วนะครับวันนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยด้านรัฐมนตรีพลังงานแจ้งในสภายืนยันเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพสั่งดำเนินคดีทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันให้ดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42นะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารเนี่ยมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้นะครับในการสำรองเอาไปปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันแล้วก็กังวลถึงผลกระทบจากการที่เก็บน้ำมันปริมาณมากๆอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานครับได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตัวคลังน้ำมันตัว Data Center ตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับก็คือฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนวันนี้ที่รัฐสภาเองนะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนายเอกนัทก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000

ประเทศไทยตัวปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมา 3-4 ปีแล้วและบางถังน้ำมันก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี 63 จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยครับว่าได้หารือกับคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับเพื่อให้ระงับในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับที่ว่าหลักเดือนเลยนะครับเพื่อให้รอบด้านและรัดกุมทีนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ5สิงหาที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมควบคุมมลพิษครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบ Data Center พระราม9หลังชาวบ้านร้องกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกครับได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะไปพูดคุยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชนสำหรับบริเวณโดยรอบนะฮะที่อยู่รอบนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาท่อระบายด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยตีหน้าขึ้นมาเลยนะฮะลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีไปตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งไปตรวจแบบละเอียดที่ห้องแลบอีกครั้งด้านนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ข้อมูลกับนักข่าวครับบอกว่าการลงตรวจครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าเขาเนี่ยนะครับได้กลิ่นน้ำมันวันนี้ทางเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคขออภัยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการทำงานของบริษัทรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าน่าจะเป็นบ่อพักไว้นะครับเตรียมที่จะส่งออกไปยังภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างณจุดนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็คือตรวจแลบของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ผลกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ำจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำภายนอกก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นเทคนิค head space นะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจริงส่วนปริมาณที่ตรวจเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งเรียกว่ารับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของการเกิดก๊าซที่อาจจะจุดไฟติดได้เนี่ยนะครับจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้แต่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยสำหรับผลการวิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องปฏิบัติการนะครับจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันอีกครั้งนะครับก็คงต้องตามกันต่อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด Data Center นะฮะวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับนายเอกนิติประธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปปิดช่องว่างในการกำกับดูแลวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนใช้ AI

นี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือไทย AI Passport มีดราม่าครับว่าเปิดใช้งานไป3วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งยอดผู้เข้าใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็น Active User นะครับแถมยังหลายคนก็บอกแหมพร้อมมาเนี่ยเขียนเอาพุทออกมาเพี้ยนไปหมดฮะข้อมูลเข้าเป็นภาษาไทยเจนภาพออกมาเป็นข้อความผิดเพี้ยนอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรีดีครับบอกไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานชี้ดราม่าไทยแอร์พาสปอร์ตผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีอย่างแน่นอนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีครับได้กล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งานไทย AI พาสปอร์ตที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้ยอดเนี่ยเป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active User ที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานั้นนะครับก็อาจจะเป็นการปกปิดหรือทำยอดผีตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกใช้ไปคำนวณตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกครับก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มียอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้คนติดตามได้ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ได้ฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักนะฮะยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาคุณครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาทางแก้ปัญหานะครับที่ต้องการให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกส่วนปัญหาการใช้งานครับซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่อัปเดตคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่าถ้าพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นภาษาอื่นนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AIที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม AI ไทยแอร์พาสปอร์ตมาใช้ยืนยันว่าตัวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีส่วนกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานกันแบบฟรีๆแล้วเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ก็ต้องถามว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนแล้วก็บอกอีกว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีก็กำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเราดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานจะได้รู้นะครับว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงกับเป้าหมายของโครงการนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกนะครับปิดท้ายกันที่ศาลเยาวชนกำแพงเพชรครับสั่งควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3ยิงปืนในโรงเรียนวันก่อเหตุซ้ำก่อนก่อเหตุประการอื่นจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนนะครับมีสรุปขั้นตอนผลการตรวจสอบการจับกุมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในคดีที่เยาวชนพกพาอาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายอายุ14ปีเศษนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดล่าสุดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบมาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรก็นับจากเวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่านะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีการจับกุมและก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะก็จะมีการอธิบายถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหากมอบตัวนะครับผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลก็มีความกังวลใจแล้วครับว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนาธิปมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดีมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรามเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงเยือนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นาทีรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ B4G ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรี
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29

0: วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอ่ะมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าถูกคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาสวัสดิ์
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไคปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไคปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เอกนัทลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ที่รัฐสภานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรโดยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือน
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ด ก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัคฆ์เพียงยะหยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักยัดเพลงยัดหยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการยัดเพียงยะหยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมียัดเพียงยะหยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทันยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและยัดเพียงยะหยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของยัดเพียงยะหยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับยัดเพียงยะหยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาสเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไรวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนทายเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนทาย 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนทายเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยอย่างไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเรื่องจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับสองแคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสุนภัยบำรุงกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชันเรียกง่ายๆสุภสิทธิ์นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอโซนและดีแน่นอนนะ

ครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือในท่านปวดเมื่อตามร่างกายชาประเมยไปเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมยไปเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสด3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สุดล้มกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สุดล้มกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7ไปวงเช้าอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วจะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมันกินไม่ได้หน่อยก็ตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันน่ะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีมั้ยเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงตัน

0: ยู่มันก
1: ็หายปวดหายปวดเนาะ
0: อ่ะ20ตัวกระปุกนะ
1: โอ้กินแล้วดีเน
0: าะอย่าที่ตามกินอยู่เลยเนี
1: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
0: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
1: บำรุงประสาทด้วย
0: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
1: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
0: จ้า
1: เอาไปทาน
0: ร่วมกัน
1: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
0: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
1: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
0: จ้าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
1: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
0: เป็น4
1: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
0: ดอนตาลค่ะ
1: ดอนตาลเนาะอำเภอ
0: เมือง
1: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
3: เ
2: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออ
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
2: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุภสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะไปเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
5: ะ
4: ก็มาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
5: ่อร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุพพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นอยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็

วันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิซอนยินดีฮะวิซอนเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาริกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยาเพียงเจ้ายาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ขาก็รู้เท่าทันเพราะตระกูลพี่นั้นมันไม่ใช่หุ่น
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
8: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบล นครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นาทีพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึก World Cup ที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัดบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัดเอหลังจากสิ้นภารกิจจากการแข่งขันเวิลด์คัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตร
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์ แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มีเสียงฟ้าร้องด้วยในบทเพลงนี้นะครับฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธรนะครับส่งมอบให้ยะเพียงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รินในเมืองหลวงนะต่างจังหวัดก็รินด้วย เข้าสู่นะครับเรื่องราวของธรรมชาติจัดสรรเนาะก็คือว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะตกน้อยตกมากก็ต้องตกนะ เพื่อสร้างความชุ่มชื่นชื่นฉ่ำให้กับพื้นแผ่นดินเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนแม้กระทั่งนะครับคนไม่ได้ทำเกษตรกรรมก็ต้องรอน้ำฝนเช่นเดียวกันมันจะได้เย็นขึ้นอากาศที่มันร้อนรุ่มมันจะได้เย็นขึ้นนะครับดับร้อนใครร้อนนั่นเองนะครับคนจะได้เป็นฮิสโตกคือโรคนะฮะลมจะอากาศร้อนกันน้อยลงนะฮิสโตกนะครับส่งเพลงนี้ให้ญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับสวัสดีสุสวยอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการชั้นยอดเยี่ยมนะครับกับสุยสุดภัยวรกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดกาแฟทินชัยคอฟฟี่และก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาญาติเพียงญาติยาครับของใกล้จะหมดอย่างไรสั่งซื้อเสียแต่เนิ่นบางทีจะถึงช้าจะถึงเร็วฮะถึงเร็วไม่เป็นไรเนาะอีไรที่ถึงช้านี่สิทำให้หลายท่านขาดตอนหลายท่านหมดก่อนนะครับก็สั่งซื้อเสียแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ยาพิงยาหลายท่านฟังสุภาษิตแล้วถูกใจอยากเอาไปทานอยากไปทดลองก็ซื้อมานะครับก็โทรมาที่0836931999สูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1สุภาษิตและวิชาสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยหลายท่านบอกว่าคุณตาเปรมเอาไปทานแล้วดีคนเดียวใช่ไหมเอาไปทานดีจำนวนมากแต่สุภาษิตเนี่ยจะยกแต่ตัวอย่างคุณตาประยูนเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแทนผู้สูงวัยหลายๆคนแล้วก็อายุถึง 99.99 แล้วจะ100ปีแล้วเนี่ยแข็งแรงขึ้นถามคุณตาประยูนเนี่ยฐานสูตร1สูตร2นี่เป็นอย่างไรบ้างก็รู้อยู่คนอายุนำมากขึ้นในการปวดเมื่อยการทุกข์ทรมานการไม่มีเรี่ยวมีแรงสารพัดสารพันในโรคภัยไข้เจ็บมากมายปรากฏว่าคุณตาประยุนขอกสวรรค์เอาไปดีเอาไปทานแล้วดีทุกอย่างอายุ93เนี่ยย้อนหลังไป7ปีคุณตาประยุนขอกสวรรค์เนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวทานข้าวหกประกอบครึ่งจานแล้วก็น้ำต้องใช้แก้วพลาสติกแล้วก็ไฝฝีขี้แมลงวันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนอายุอนามมากขึ้นเนี่ยไฝฝีขี้แมลงวันนี่เต็มหน้าเต็มตาตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดทุกวันนี้เป็นอย่างไรฮะทานเป็นประจำแล้วผิวพองใสสะอาดนะผิวใสไม่น่าเชื่อเหมือนมาคนผิว40นะ30 40อย่างนั้นเลยฮะผิวสะอาดพองใสไม่มีฟ้าไม่มีกระแล้วก็สุภาษิตนะที่จริงอ่ะการผลิตยาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้คือคนเอาไปทานแล้วเขาจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับคุณตาประยูนคลองสุวรรณเนี่ยเอาไปทานปรากฏว่าดีจริงๆนะยาเพียงยาหลายท่านเอาไปทานแล้วบอกผิวพรรณดีเวร่าไม่มีฝ้ามีกระเลยอายุ70กว่าแล้ว80กว่าแล้วก็ไม่มีฮะนะหน้าตาก็ผ่องใสตรงนี้แหละอย่าให้ยาเพียงยาไปทานนะไอ้บรรเทาการปวดเมื่อยเนี่ยมันดีขึ้นอยู่แล้วมีเรี่ยวมีแรงทุกวันนี้คุณตาเป็นคนสวรรค์เนี่ยเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเดินสบายเชื่อไหมไม่มีความดันเบาหวานไขมันอะไรเลยฮะบอกว่าทานเนี่ยมันไม่มีมันไม่เกิดนะเอาไปทานเถอะทั้ง2สูตรแล้วมันถูกด้วยสิกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีของดีขนาดนี้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับสูตร1ประกอบด้วยสูตรภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดตามตำรับยานะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มทุกวันที่ทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นความชาญฉลาดนะเมื่อก่อนในกาแฟเนี่ยบอกว่าดื่มไปนะครับที่มีน้ำตาลไขมันทานคอเลสเตอรอลติกลีเซอไรด์คือมีทั้งครีมเทียมแล้วก็มีน้ำตาลใส่
ก็บอกมันมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยสิดื่มเป็นประจำเนี่ยจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลายท่านมีโรคประจำตัวแล้วไปดื่มอีกมันทำให้โรคภัยไข้เจ็บกำเริบแล้วก็สารสกัดหลายตัวเนี่ยมันสุดยอดนะฮะใช้กาแฟราบิก้าโคบอลจากประเทศสเปนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมเขาบอกน้ำมันรำข้าวมันก็ดีอยู่แล้วนะสารสกัดชั้นยอดเนี่ยคือว่ามันบำรุงเลือดบำรุงหลอดเลือดให้ใสสะอาดอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยไม่มีคอเลสเตอรอลติกิสไลน์ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคอะไรก็แล้วแต่นะเลือกไปทานดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่เพิ่มน้ำตาลไขมันทานไม่เพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลติกิสไลน์เนี่ยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีและสารสกัดทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์มีทั้งสมุนไพรไทยสมุนไพรต่างประเทศสมุนไพรจีนเกาหลีมีครบถ้วนฮะดังนั้นส่งผลต่อสุขภาพและก็อร่อยด้วยสิกาแฟต้องอร่อยด้วยดื่มทุกวันทุกวันกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่วันละ1ซอง2ซอง3ซองคือชงแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีมีเรี่ยวมีแรงกระชุ่มกระชวยนะครับให้ของขวัญกับชีวิตท่านเองเถอะนะฮะนะครับให้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงของท่านเถอะหลายท่านอาการต่างๆเหนื่อยล้าปวดเมื่อยทุกทรมานมามากมายแล้วมาทานสูตร1สูตร2ทานกาแฟเทียนฉายกาแฟหลายท่านตามองไม่เห็นหรอกยอมให้ไม่ยอมรักษาไม่มีทางฮะไม่มีอยู่ดีๆตาจะกลับมาชัดเจนขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นวันนี้เอาวิซอนเอาไปทานเถอะตาท่านจะดีขึ้นจะได้ดูความสำเร็จของลูกหลานและตัวท่านเองเนี่ยบางท่านนี่รวยฮะแปลว่ามีเงินมีทองมากกว่าเขาว่างั้นเถอะแต่เชื่อไหมคนข้างบ้านนี่จนกว่าแต่เขาซื้อผิดพันเพื่อดูแลดวงตาเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นคนที่รวยนี่ตามองไม่เห็นฮะไม่รู้ความสำเร็จของลูกของหลานไอ้ที่สร้างเขาไว้เนี่ยสวยสดงดงามมองไม่เห็นละเอาวิสันเอาไปทานเถอะนะจะยากดีมีจนเนี่ยไปทานแล้วตาดีขึ้นฮะตาดีขึ้นเหมือนกันหมดให้ท่านดูแลสุขภาพของท่านเถอะบอกร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรักษาเขานะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเอาวิสันไปทานตาจะได้ดีขึ้นนะเรื่องราวของดวงตาสลับซับซ้อนมีเรื่องราวของโรคตา70ชนิดนะไม่ว่าจะปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต่อจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมหลายท่านไปลอกตามาแล้วกลับมามองไม่เห็นเพราะว่าจอประสาทตาสุบินเดตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของตาเนี่ยประมาณ10ล้านคนนะชนิดตานองมองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะมากพอไม่ได้ดูแลรักษาดวงตานะครับที่ไม่ได้บอดแต่กำเนิดนะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่นะวันนี้เอาวิสันเอาไปทานตาดีขึ้นนะครับคนไทยมีประมาณ70ล้านคนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องราวของตานี่10ล้านคนเป็นต้อหลากหลายโอ้ยหลายท่านไปลอกมาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะเจ้าประสาทตาเสื่อมอุณเณตาเสื่อมเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับมันทำให้การไหลเวียนในดวงตาไม่ดีขึ้นวิสันเขาจะมีสารไลเปสนะทำให้เส้นเลือดในดวงตาสะอาดแล้วก็โรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ทั้งวีทั้งวันเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินเวลา5ชั่วโมงแต่ว่าบอก5ชั่วโมงที่เต็มที่แล้วนะที่จริงทางการแพทย์เขาให้4ชั่วโมงแต่ว่าหลายท่านเล่นเงินเป็น10ชั่วโมงทำงานด้วยหน้าคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนสุภาษิตทำงานด้วยอะไรด้วยสารพัดสารพันจะตก9ชั่วโมง10ชั่วโมงมันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสันหายสุภาษิตนะเคยลืมตาไม่ขึ้นข้างหนึ่งโอ้โหไปหาคลินิกต่างๆมากมายคลินิกแรกไล่ให้ไปคลินิกที่2คลินิกที่2บอกรอทำ MRI ไปตรวจดวงตาส่งเข้าโรงพยาบาลไปตรวจดวงตาแล้วก็ต้องกลับมารักษาที่คลินิกคือว่าไปวันแรกเสียเงิน700บาทยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคือไปตรวจดวงตาบอกว่ารอทำ MRIระหว่างเทมาไอ้นี่คือระบบการตรวจระบบประสาทระบบหลายๆอย่างเลยสุภาษิตก็มารอลืมไปว่าเออของเราก็มีวิซอนเนี่ยก็ทานวิซอนวิซอนไปพอครบ15วันที่จริงตาดีขึ้นแล้วลืมขึ้นเลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้วแจ๋วประมาณสัก7วันนี่แหละ
10วันก็ทานโดยตลอดพอไปถึงคุณหมอบอกไปทำ MRI จะส่งไปทำ MRI ปรากฏว่าตาดีขึ้นนะฮะตาดีขึ้นก็เคยก็เลยไม่ต้องไปทำ MRI นะครับก็ปรากฏว่าตาไม่เสียเงินต้องเสียเป็น 10,000-20,000 เลยล่ะนะครับก็ปรากฏว่ามาทานวิซอนนะคุณหมอบอกไม่ต้องทำแล้วนะเชื่อสุภาษิตเถอะเอาทดลองที่1กล่องนะนะ1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันกับวิซอนนะครับ4กล่อง 2,700 นะครับมีจำหน่ายทุกอย่างเลยร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้ขายเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะนะเครื่องแบบนักเรียนตาสมอเลยเขาบอกแต่งตัวเนี่ยดีมากเลยเครื่องแบบนักเรียนทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยไปซื้อกันที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกและขายทุกอย่างของสุภาษิตด้วยร้านป้าเพลินป้าองแกว่าตันอินป้าพหันนะครับร้านสุกิจเพศสัตว์อำเภอพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงร้านคังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีชวกาแฟทินชัยกาแฟนะครับแล้วก็ที่ร้านยี่ห้อจันมีเฉพาะวิซอนใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับนะครับโทรมาที่0836931999เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะบริษัทจะส่งไปส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและถ้าสะดวกโอนมาก็โอนมาหลายท่านไม่สะดวกก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่วนมากจะค่าจัดส่งฟรีอยู่แล้วนอกจากซื้อน้อยมากซื้อสูตร1กระปุกเดียวหรือสูตร2กระปุกเดียวที่จริงสั่งซื้อ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะซื้อวิซอน1กล่องก็ไม่เสียตังค์และซื้อกาแฟ2กล่องก็ไม่เสียค่าจัดส่งแล้วส่วนมากเราจะส่งให้ฟรีนะครับนั่นก็คือว่าช่วยท่านประหยัดประหยัดทองนะครับเปลี่ยนว่านะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนนะครับที่สั่งซื้อทุกแผ่นเวชภัณฑ์เข้ามาคุณพี่หนิมเม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพยาเชนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินบัวทองตะบนเซงามอำเภอเซงามจังหวัดกำแพงเพชรสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุกนะครับวิซอน1กล่องทั้งหมด 2,300 บาทนะครับคุณพี่มาลีเมืองเจริญตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์นะครับสั่งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น2กระปุก700บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเทียมอินยาสีนะครับตำบลดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร2รุ่งฟ้าสูตร3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรฉิมสาหร่ายตำบลบ้านตรอมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก 1,350 บาทบ้านตรอมท่าเรือนะครับคุณสุมาลีพันธาสุตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันสิงห์บุรีวิซอน1กล่อง900บาทครับป้าเป้าเลือกสดับตำบลยางทางช้างเพื่อตะวันทางช้างเพื่อบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณทองพูนชาญสูงเนินตะวันบางขโมดบ้านหมอสระบุรีวิซอน1กล่อง900บาทคุณเนตรละเอียดตะวันแพรกศรีราชาสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อุบลศรีสะเกษสร้อยทองตาครีนครสวรรค์กาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณอรุณดอนเทียนพวงคุณอรุณดอนเทียนพวงตะวันห้วยม่วงตะวันห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐมสุด2ฟอกสุด3กระปุก 1,000 บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะวันป่าตานเพื่อมือโจทย์ลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่นกน้อยตะวันบางขุดสันคุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณชานนท์น้ำเงิน
ตะวันช่องศรีกาพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟ2กล่องสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1กระปุก850บาทนะครับคุณสุชาติหินแก้วตะบนหนองมะม่วงอำเภอหนองมะม่วงชัยนาทวิสัน1กล่อง900บาทนะครับคุณจิรพงศ์ศรีแจ่มดีตะวันพับพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดชลบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับยัดเพียงยัดยาครับพรุ่งนี้7โมงเช้าเป็นต้นไปอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงของมนแคนแก่นคูนฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมีสิริพรอภัยพงษ์เสียงแคนที่หนองคายรอท่านอยู่แล้วก็เบียร์พร้อมพงษ์วันคืดฮอตเดย์รอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: ส
1: พิ
0: ัก
1: ซอ
0: เ
1: ล
0: ิ
1: ย
0: ศ
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้
0: ยัง
1: ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: แปดกล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆห้า
1: แล้วของพี่ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ
0: ๋
1: อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี่
1: บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยุ่งก็
2: หายปวดเนาะ
3: ยี่สิบ
2: กระปุก
3: นะ
2: แล้วโอ้ก
3: ิน
2: แล้วด
3: ี
2: เน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะก็จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เ
3: ลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: าะจ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: เป็
2: น4 แถม 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอ
2: บคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
5: กินดีมาก
4: อ่ารสชาติดีนะ
5: รสชาติดี
4: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
5: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
4: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
5: ตำบลยางชาย
4: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุภสิทธิ์พูดดีไหม
5: พูดดีมาก
4: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
5: จ้ะ
4: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
5: ฟังทุกวัน
4: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
5: จริงจ้า
4: ค่ะนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
5: แล้วไม่มีเนี่ย
6: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
5: แค่นั้นดิ
4: อ้าวได้สิเดี๋ยวมา
5: ส่งมาเลย
4: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิ

0: แพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
9: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่ง หมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
10: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
11: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทอง อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่ารักษาวอ2ขับร้องโดยสันติดวงสว่างส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและก็นำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังผ่านพ้นไปแล้ว2ชั่วโมงเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับและท่านหลับหลับตื่นและท่านหลับหลับตื่นตื่นและท่านนี่ยังตาแป้วฟังสุภสิทธิ์อยู่และท่านมีภารกิจการงานยังดำเนินต่อไปมีรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะเข้าเวรเข้ายามสำหรับตำรวจทหารแม้แต่หน่วยกู้ภัยต่างๆทหารตำรวจคุณหมอคุณพยาบาลนะและก็หน่วยรักษาความปลอดภัยรปภ.หรือเวรยามพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดตามตลาดโต้รุ่งหลายท่านสัญจรผ่านไปมาบนรถก็มีรายการของเราเป็นเพื่อนนะครับและญาติเพียงญาติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ฝังอยู่กับบ้านหลายท่านหลับไปด้วยฟังไปด้วยเพื่อเพลินเจริญใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะครับเขาบอกว่าสุภาษิตเป็นนักจัดรายการวิทยุจัดแล้วมีคนฟังเนี่ยเขาเรียกว่าดีเจถ้าไม่มีคนฟังเป็นเจดีเนาะก็จัดรายการทุกค่ำคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็คือมีกลางวันด้วยกลางคืนด้วยขอบคุณผู้สร้างสรรค์รายการครับช่วยกันกินช่วยกันใช้เยอะๆนะครับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจำที่นี้ว่าร่างกายแข็งแรงสูตร1บำรุงร่างกายยิ่งใช้เวททองแหวกในคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวเอาไปทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับทาน2แคปซูลนะครับก่อนนอนยิ่งใช้เวททองไว้กับคนอะไรที่มันเสื่อมอะไรที่มันถอยเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นกระปุกสีแดงสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยกระปุกสีน้ำเงินรุ่งฟ้าโอสถนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนกินเข้าได้นอนหลับรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะไปฟื้นฟูร่างกายเป็นยายุทธนะด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไรแลท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านเป็นเการูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านสั่นไปทั้งตัวครับทาน2สูตรรวมกันเลยราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมจริงนะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสามารถรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรเลยเฉลี่ยตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรคือ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกมากดีมากนะครับแล้วก็มาถึงวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาด้วยวิสซอนโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองถ้าอะไรก็ไม่หายทันวิสซอนหายนะหลายท่านดู TikTok ดูหนังแนวตั้งนี่แหละติดกันงอมเงียมหลายสิ่งได้อย่างดู Facebook ดู LINE นะทั้งวิทั้งวัน YouTube ปวดตาถึงสมองทลายไปหายทันวิสซอนหายแต่ถ้าไปลองตามแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาสูญในตาเสื่อมหลายท่านปวดตาคืนตาน้ำตาไหลเรียกได้ว่าทานวิสซอนตาดีขึ้นทานเพียงวันละเม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองและท่านบอกไม่สะดวกเลยก่อนนอนไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันแล้วก็4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทส่วนกาแฟเทียนฉายกาแฟนี้ต้องดื่มฮะเอาไปชงกับน้ำร้อนนะ120 cc หรือถ้วยกาแฟทั่วไปหลายท่านบอกไปชงกับน้ำเย็นได้ไหมไปชงกับน้ำเย็นมันจะไม่ละลายเนาะชงกับน้ำร้อนชงกับน้ำร้อนฮะสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมและกาแฟดีอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500ส่งให้ฟรีละ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยัดเพียงยาครับสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยอย่างละกระปุกอย่างละกล่องก็รวมกันมาได้ส่วนมากจะไม่เสียค่าส่งนะถ้าซื้อแบบว่ากาแฟกล่องเดียวอาจจะเสียค่าส่งหรือซื้อสูตร1สูตร2กระปุกเดียวเนี่ยอาจจะเสียค่าส่งวิซอนเนี่ยดูแลดวงตากล่องเดียวก็เราไม่เสียค่าจัดส่งนะ
ก็บเงินปลายทางเลยท่านสะดวกโอนมาก็ไม่ว่าอะไรยินดีขอบคุณเยอะเพียงเยอะแยะหลายๆท่านลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มากมายเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะไม่ครบไม่ถ้วนพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยานะป้าบุญเหลือทำน้ำป้าเล็กมาคันหมากป้าเล็กโคขอเท่าป้าเล็กโกมลวัตรินในรงชโยอ่างทองนะครับป้าเพลินป้าโอแกวตันเองป้าประหันป้าจุ๋มบ้านข้อป้าสงลุงสมัยช่างทองบ้านสะทงป้าประหันพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอุทัยอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ใครอีกล่ะพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลนกโพทองอ่างทองนะครับแล้วก็คุณลุงพันมาธารลักษณ์ตะวันบ้านอีเดือเมืองทองนะครับพี่เสน่ห์แตงอ่อนแตงอ่อนงามตัวป่าตายอำเภอเมืองลพบุรีป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ผมสร้างตัวเองอำเภอเมืองลพบุรีนี่ดื่มกาแฟเทนชายคอฟฟี่อย่างเดียวนะป้าทวินเนี่ยปรากฏร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงบอกเมื่อก่อนเบาหวานความดันไขมันเนี่ยไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลคุณหมอให้ยามาทานควบคุมอาหารอย่างไรก็แล้วแต่กลับไปก็ไม่ลดนะตรวจเลือดวัดความดันเนี่ยก็ยังคงมีเบาหวานความดันไขมันนะโดยตลอดความดันก็ไม่ลดปรากฏว่าตั้งแต่ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไปแต่ละครั้งเนี่ยเลือดก็ดีความดันก็ดีไขมันเบาหวานจนหมอลดยาแล้วล่ะบอกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคุณป้าทวินนุ่มดีหมู่บ้านวราดาสองที่คมสร้างตนเองเพื่อมลบุรีลูกสาวกลับมาจากประเทศอังกฤษมาเห็นคุณแม่ดื่มกาแฟบอกดีไหมดื่มดีก็ดีก็ดื่มไปเรื่อยๆเขาบอกมีปัญหาตายอ่ะเมื่อก่อนคนจะกินยาเยอะบอกว่านี่แหละนะมีทางช่องเดียวบำรุงไตด้วยนะในกาแฟเทนชัยคอฟฟี่แล้วฟังสุภาษิตก็ไปดื่มบอกว่าค่าไตดีขึ้นและญาติเพียงยาทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจดีเจสุภาษิตนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรของใกล้จะหมดหรือสั่งเพิ่มเติมอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณ7โมงเช้าเป็นต้นไปสอบถามและสั่งซื้อสุภาษิตได้โดยตลอดนะครับโทรมานะครับ0836931999สั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีประกาศที่สกระดาษเตรียมจดเข้าไว้นะครับ0836931999ยาเพียงยาหลายท่านบอกจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกละหลายท่านจดในชั่วโมงที่2หลายท่านจดไว้แล้วหายไปอีกจดใหม่ครับแล้วโทรมา0836931999เพลินเพลงเพราะๆกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันต่อไปเลยนะครับก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตเทพบุตรลูกทุ่งนะเจ้าชายลูกทุ่งไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองและรองแก้ด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับแล้วมีบทเพลงเพราะๆหลายเพลงรอท่านอยู่ในช่วงต่อไปด้วยนะครับ

0: อ๋อพี่พายุสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบคิดวิสอนแล้ว
1: ไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊
0: บนะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจ้ะ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซ่าชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยมันเหมือนติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสู่เขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เราแว่นกันใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็นแล้วแบบมันก็น้ำคานนะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่ไหนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจที่ถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมในกล่อง 2,700 บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปคู่คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้กูในลูกตามันกูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวันเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินท่านงมแพ้วกันก็ต้องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินห้อนกับห้อนนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้ห้อนกล้องห้อนกล้องอะมันจะไม่ได้ห้อน
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องกล้องในห้อนนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่พี
0: ่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
2: จ้า
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ้าจ้าจ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: าน้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: ทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่โอ้เป็นอย่างนั้น
1: ชักกะถามเนาะ
0: เอาครับต่อ

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาก

0: ตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
5: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
7: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาท ที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุด

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: ่สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องสวัสดีกัน
0: สถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีเป็นแม่ข่ายครับ
1: ปตป .711 จังหวัดลพบุรี
0: ครับยิงสัญญาณไปเลยนู่นจอสอ1กรุงเทพ
1: ชาวกทมและปริมณฑลนี่ฟังกันได
0: ้เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกด้วย
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: จังหวัดสตูลนะ
0: แม่มันติดปากกับชุมพรนี่แหละ
1: โอ้จังหวัดสตูล
0: เออชุมพรไปแล้วอยู่กันตั้ง2ปีนะ
1: คิดถึงนะชาวชุมพร
0: ตอนนี้มาสตูลแล้วนะพี่บ่าวนะ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลด้วยนะ
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: อยู่ที่ทุ่งสงนี่นะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: FM 92.50 แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดงจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75
0: ครับผม
1: สวัสดีกัน
0: รวมไปถึงจังหวัดทหารบกลพบุรีด้วยนะครับ
1: ทะเลาะก็ฟังกันกลางคืนนะ
0: ครับผมวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
1: ชะแลมก็ไม่ปวดท้องนะ
0: ก็ไปเจอกันที่ตลาดนัด
1: ตลาดไหนอ่ะ
0: นู่นกรุงเทพปากทางเข้าวัดเวียง
1: ปากทางเข้าวัดเพียงเวียงไง
0: ใช่ตำบลบ้านครัวเพอบ้านหมอไง
1: อ๋อปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวเพอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ใช่
1: วันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากันได
0: ้ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งฮอร์โมนอะไรไปเพียบพร้อมเลย
1: แต่ถ้าจะสั่งปุ๋ยได้โทรไปสั่งกันซะก่อนนะก็จะได้ติดรถไป
0: ถ้าไม่สั่งก็ไม่เอาไปให้นะ
1: นั่นเ
0: ต้แม่เมื่อคืนนี้หน้าฝนน่าจะตกไม่ตกเนาะตกมันน่าที่ซอย19อ่ะพอเมื่อวานนี้เอาไปส่งก่อนเที่ยงใช่ไห
1: ม
0: พอตอนบ่ายแกก็ใช้โดนบินเลย
1: ไม่ตกไม่ตก
0: ไม่ตกใช่ไห
1: ม
0: มันแต่ฝนตกนะเช้ามาบึบบับแน่นอนปุ๋ยผมนี่แปลกไม่เหมือนชาวบ้านเขา
1: เป็นไง
0: ชาวบ้านเขาชอบแดดผมชอบน้ำนี
1: ่
0: จะได้น้ำมาบึบบับโบ๊ะบ้าเลยนะครับตอนนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเม็ดฟู่กดอะมิโน
1: เม็ดฟู่เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ยังมี
1: ดึงรวง
0: ดึงเร็วแล้วก
1: ็ร่ำรวยกันละนะ
0: พี่น้องเกษตรกรรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
1: ดึงรวงเม็ดฟู
0: ่ครับก่อนที่เข้ารายการขออนุญาตขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพ่อครูสมจิตโคชลิตหรือว่ากำนันสมจิตนั่นแหละครับแกเพิ่งโทรหาผมไม่ถึง10วันเลยมั้งนี
1: ่
0: ไปซะแล้ว
1: ระบวงลพบุรีเนี่ยนะ
0: มารำมาซิมารำกับพี่รำวงสระบุรีจากไปด้วยวัย92ปี
1: โอ้
0: ผมบอกพ่อกำนัน
1: อายุท่านเยอะนะ
0: อายุเยอะเนี่ยทำอะไรกินเนี่ยกินข้าวก็อะไรน้ำพริกปลาทูผักต้
1: ม
0: กล้วยน้ำว้าต้มแกว่างั้น
1: นาน
0: แม่สมองยังดีอยู่เลยนะแกยังแต่งผมแต่งเพลงมาให้ผมหานักร้องให
1: ้
0: มาตอนเราประกวดร้องเพลงเมื่อเดือนกุมภา
1: ครับ
0: แกก็ส่งเพลงมาแล้วบอกหานักร้องให้หน่อยก็อยู่ที่พระพุทธบาทสระบุรีนะครับเดี๋ยวรอกำหนดการอีกทีว่าจะเมื่อไหร่เนาะอ๋อนี่ไงกำหนดการเบื้องต้นครอบครัวกำหนดพิธีรดน้ำศพในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะรดน้ำศพวันอาทิตย์ที่6นะครับเวลา 17:00 นนะศาลาเจ้าพ่อเขาตกอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีนะครับจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปจากการจากไปของครูหรือว่าพ่อกำนันสมจิตโคชลิศเนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียครูเพลงและบุคคลสำคัญของจังหวัดสระบุรีขณะที่บทเพลงรำวงสระบุรีก็ยังคงเป็นผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของบ้านเกิดแล้วก็เป็นความทรงจำที่ครูสมจิตฝากไว้ให้คนสระบุรีสืบไปนะครับแต่มีอีกข่าวนึงนะเกี่ยวกับสระบุรีเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็เมื่อวานนี้เหมือนกันนะสระบุรีนี่มีข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของสมาชิกสภาเทศบาล พระพุทธบาทสจ.เจมฮะเป็นลูกชายของอดีตส.ส.สระบุรีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักประมาณ8นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.พระพุทธบาทสระบุรีได้รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักแห่งหนึ่งบริเวณหมู่10ตำบลขุนโขนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปตรวจสอบผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายสิทธิพงศ์อะไรนะนามสกุลแกเทพผลิตใช่ไหมหรือว่าเจมอายุ56ปี
1: อายุ56เนี่ย
0: ท่านเป็นบุตรชายของสส.ประสาทพรไงอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นกำลังดูกันว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นข่าวมาแป๊บเดียวเมื่อสักครู่นี้เอง
1: เพิ่งมาน
0: ะครับก็ไปส่งไปตรวจที่นู่นโรงพยาบาลมสบองครักษ์จังหวัดนครนายกดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอบคุณทีมข่าวสระบุรีเทศบาลพระพุทธบาทบอกเล่า90มานะครับ
1: ข่าวมาแล้วก็ประกาศกันไป
0: ครับอ้าวกฐินสามัคคีก่อนเข้าข่าวหน่อย
1: ทุกวัดเลยนะ
0: โอ้โหเพิ่มมาอีกแล้วครับ
1: ท่านจะทำบุญจะเป็นกฐินกองละ500,000 บาทหรือจะออกลงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดได้เลย
0: อ่านให้ถูกยังให้เขามาท้วงอีกนะวันนี
1: ้ ขอโทษด้วยพระภัยมณีคนเขียนคนอ่านอีกคนนึงนะ
0: ไม่โทษผมเชียหาแนวร่วมเนี่ย
1: กฐินสามัคคีกฐินสามัคคีกองละ 1,000 บาทวัดแรก
0: ครับ
1: ที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมนะ
0: 31ตุลาคมครับ
1: ที่วัดบางพึ่งนะ
0: ครับ
1: ส่วนวันที่1พฤศจิกายนวัดแรกก็จะเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: อันนี้แน่นอนแล้ว
0: แน่นอนแล้วนะขอบคุณคุณแม่ที่ให้เงินสมทบทุนมา500บาท
1: รวมทำบุญกฐินเนี่ยนะ
0: พี่สาวจะโคกตูมาอีก101ตอนนี้รวมๆแล้ว 10,600 บาทแล้ว
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ครับผม
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมง
0: หนองแจ้งหนองแจ้ง
1: และอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะ
0: ครับผม
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยาราม
0: บางพลัดกรุงเทพ
1: บางพลัดนะ
0: กรุ
1: งเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอป่าไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีส่วน29 30 31ตุลาคม
0: งานประจำปีครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: อันนี้2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: อ
1: ันนี้ทุกวัดแล้ว
0: ทุกวัดทำบุญกันนะครับมีวัดไหนเพิ่มเติมเราไม่รังเกียจนะ
1: ส่งข่าวมาจะได้ประชาสัมพันธ์กันรวดเดียว
0: ประชาสัมพันธ์กันด้วยเนี่ย
1: จะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็ได้
0: จังหวัดหนองแจ้งเขาบอกขอกองละ 5,000 เอ้ยไม่ใช่กองละ500
1: 500ก็ได้อ่ะนะ
0: วัดบางพึ่งกับกองละ 1,000
1: จะได้สร้างโบสถ์สร้างสะพานกัน
0: ครับ
1: ท่านที่จะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดได้เลย
0: ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับ
1: วัดเลยนะ
0: ครับผม
1: ที่เราประกาศมานี่แหละ
0: ใช่ ซื้อไทยทิพย์โอสถ1กระปุก300บาทนะถวายสำนักสงฆ์5บาทจะได้ซื้อที่ดินกันเนาะจะได้มีที่มีทางนะชาตินาชั้นใดมีจริงอ่ะจะได้มีที่อยู่มีบ้านอยู่ที่อยู่เราก็จะเสียงดีวันนี้หน่อยนึงทำบุญด้วยเสียง
1: เราทำบุญด้วยเสียงนะ
0: ผมจะเกิดมาใหม่เป็นนักร้องอะเขามั่งนี่สู้ต้นข้าวสู้ในนี่ไม่ได้
1: เด้หลานผมมันดังอยู่แล้ว
0: โอ้เจ๋งจริงเลยครับดินฟ้าอากาศหน่อยดินฟ้าอากาศเป็นไงบ้างวันนี้ภาคเหนือ160เมื่อวาน70
1: วันนี้ก็น้อยลงมาหน่อย
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็160
1: ส่วนภาคกลางนี่140ของพื้นที
0: ่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรี
1: กาญจนบุรีและราชบุรีนะ
0: ภาคตะวันออกฟังอยู่ที่855ตอนนี้นะ160ครับ
1: ตกหนักที่ไหนบ้างนะ
0: นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัด
1: ตราดนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก140ครับก็ตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง
1: สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็160นะเยอะนะ
1: ตกที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
0: และจังหวัดสตูล
1: ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
0: น่าส่งกาแฟไปให้แล้วนะดีเจดีเจผักหวาน
1: โอ้
0: ผักหวานนึกถึงผักหวานต้องบ้านหมอสระบุรีเนาะ
1: นั่นสิ
0: ผักหวานนี่ใช้ปุ๋ยผมแล้ว
1: โอ้
0: เมื่อก่อนใช้แต่ขี้วัวตอนนี้ไปเจอปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างชอบเลย
1: เอาแล้ว
0: สั่งคุณพีดาไปบ้านนู้นก็สอบบ้านนี้2สอบแล้วอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนตก160นะครับ
1: กรุงเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นี่ก็พยากรณ์อากาศเนี่ย
0: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้วันที
1: ่วัน
0: 3
1: เดือนกันยายนนะ
0: ครับผมนักเรียนเนี่ยที่กำแพงเพชรเมื่อวานเนี่ยเนาะ
1: เป็นไงเหรอ
0: พกปืนกระดาษ9มม.ปืนกล็อกด้วยพ่อเป็นตำรวจไง
1: ลูกตำรวจ
0: เข้ามาเรียนในโรงเรียนที่กำแพงเพชรเป็นนักเรียนเนี่ยยิงเอาปืนเข้ามาในโรงเรียนน่ะ
1: เอาอีกแล้ว
0: ลั่นไกลเป็นเช่นน้อยๆนะ
1: ยิงไปเยอะไปแล้วนะ
0: 7ถึง8นัดเนี่ยคนรปภ.บอกผมไม่ได้นับเลย
1: โอ้โหมันยิงปังๆๆเลยนะ
0: เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
1: เอาไว้ได้อะ
0: ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่รปภ.นี่เฉียดคอไปนิดเดียวนะ
1: แล้วมีครูคนก็หนีออกไปอ่ะนะ
0: ครับ
1: ได้รับบาดเจ็บด้วย
0: บุกยิงในโรงเรียนเลยอ่ะ
1: เรียนแบบกันซะยังไง
0: คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคนก็บอกว่าเนี่ยสังคมเรียนแบบบางคนว่าเด็กไม่ดีบางคนเพราะครูไม่ดีก็คิดกันไปต่างๆนานาอย่าไปคิดแทนเขาเลยเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดใช่ไหมล่ะ
1: มันก็มาจากเมืองนอกก็มี
0: ครับผม14นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
1: เป็นยังไงแล้วนะ
0: มีรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายพกอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตร
1: เข้าไปภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
0: ในจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่ก็ข้าไประงับเห็นแล้วควบคุมตัวไว้ได
1: ้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนะ
0: ต้นทราบว่านักเรียนคนดังกล่าวอยู่ในช่วงพักการเรียนด้วย
1: เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็มีการใช้อาวุธปืน
0: ยิงเข้าไปเลยยิงขึ้นฟ้ามั่งลงดินมั่ง
1: 7-8นัดด้วยกัน
0: ขณะที่เกิดเหตุทางโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนทุกคนอยู่ภายในห้องเรียน
1: พร้อมกับล็อกประตูห้องเพื่อป้องกันอันตราย
0: ครับผม
1: อย่าออกมานะ
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วควบคุมสถานการณ์ไว้ได
1: ้แล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
0: ขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากเดินทางมารอรับบุตรหลาน
1: แล้วก็ติดตามสถานการณ์บริเวณหน้าโรงเรียน
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์และสาเหตุที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: มีครูคนได้รับบาดเจ็บ
0: ครับผม
1: โดดออกไปสะแพงหนี
0: โอ้พระพินกำแพงเลยใช่ไห
1: ม
0: ครูพินกำแพงเนี่ยนะครับก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะ
1: เด็กนักเรียน
0: เด็กนักเรียนนะ
1: มันมาเรียนแบบกันซะยังไง
0: แม่เนี่ยต้องถือว่าต้องถือว่าเราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องช่วยกันดูแลสอดส่องหน่อย
1: ดูแล
0: มันเพราะอะไรทำไมถึงเด็กถึงก้าวร้าวขนาดนี
1: ้
0: ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าย
1: ิงกัน
0: ดีนะโชคดีไม่มีใครเป็นไรเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้นะ
0: ครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อเป็นตันเนี่ยโดยเฉพาะซื้อ2ตันเป็นยังไง
0: แถมปีเลยครึ่งตัน
1: 10ลูกด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ4ตันเนี่ย
0: ถาม1ตันไปเลย
1: แต่ไม่เป็นตันเนี่ย
0: โอ้ถาม
1: ไม่ได้แล้ว
0: หาที่นี่เลย
1: ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยนะถุงสีเขียวตาพญาเสือนี่แหละ
0: ถุงเดียวนี่ได้ไล่นึงไล่กว่านะบางคนอ่ะถ้าใครเคยใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยนะปีนี้จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่เปลืองแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมีอยู่อาจจะเปลืองหน่อยปีนี
1: ้
0: นะครับไปดูเรื่องราวข่าวนี้ครับหนุ่มขับรถกระบะไล่ชนรถจักรยานยนต
1: ์แฟนเก่าขาด2ท่อนเลย
0: เสียชีวิตพร้อมชายคนใหม่ครับ
1: โอ้ไม่น่าเลยสนับสนุนกันหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิสนับสนุนโดยยาย่าบริง
1: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงนะ
0: แต่บ้าบริงกระปุกนึงมี60เม็ด
1: แบบทดิแคปซูลนี่
0: จ้ะ
1: รับประทานง่าย800บาท
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 1,500 บาทเนี่ย
0: บอกแม่อยากทานแบบซอฟเยลมีไหมล่ะ
1: ซอฟเยลก็ดีแค่เท
0: ่คุณภาพเป็นไง
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: สองกระปุกซื้ออ่ะ650บาท
1: 2กระปุก650บาทซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1,300 แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให้1กระปุกแบบซอฟเยลนิ่มมันนะ
0: ราคาเดียวกันโปรเดียวกันกับโปรมิกออย
1: เหมือนกันนะ
0: โปรมิกออยกับบำรุงตับบำรุงไตฟื้นฟูไตไม่ใช่ยานะจะไปกินเค็มมาก
1: โรมิกออย
0: กินเค็มมากนี่เอาไม่อยู่นะโดยเฉพาะมือก่อนนอนเนี่ยเบาๆจะได้ก็ดี
1: ดูแลกัน
0: ครับหนุ่มคนเนี้ยไปเจอแฟนเก่าม ากับชายคนใหม่ขับรถกระบะไล่บี้มันซะเลยดูสิ
1: ชนจะขาด2ท่อนเลยชายคนใหม่กระเด็น
0: มาเช้ามืดเนี่ยตอนตีหนึ่งเนี่ย
1: หึงตอนกลางคืนไง
0: ตำรวจจากสน.ประชาชื่น
1: ไม่ใช่คนลพบุรีนะกรุงเทพนุ่น
0: ไม่ใช่คนสตูลไม่ใช่คนนครไม่ใช่คนเมืองกาญรับแจ้งว่ารถกระบะขับพุ่งชนกับรถจักรยานยนต
1: ์ใกล้กับซอยกรุงเทพนนท
0: ์ซอย39แขวงวงสว่างเขตบางซื่อไง
1: กทม.
0: มึงที่คนตกท่อคู่แข่งกับภูเก็ตนี่แหละ
1: ภูเก็ตก็ตกไป2รายแล
0: ้
1: ว
0: ก็รุดไปตรวจสอบที่ตำรวจไปเลย
1: ไปที่เกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถ
0: ถนนกรุงเทพนนท์ครับช่วงตม.ไฟฟ้า BTS สายสีชมพู
1: พบรถกระบะสีขาวทะเบียนจังหวัดนนทบุรี
0: นนทบุรีแล้วครับท่าน
1: หน้ารถพังยับเยิน
0: พุ่งชนอัดร่างของหญิงและชายเสียชีวิต
1: ใกล้กับแบรีเออร์กีกลางถนนเนี่ยนะ
0: ครับทราบชื่อคือนางสาวนริศราอายุอนาม24ปี
1: สภาพศพเป็นยังไง
0: กันนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดสภาพศพร่างขาด2ท่อน
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: แผลฉีกขาดรุนแรง
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: ชื่อว่านายเจตพลอายุอนาม45ปีครับ
1: สภาพศพเป็นยังไงเหรอ
0: สวมเสื้อยืดสีดำแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นลายสีฟ้าม
1: ีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
0: แขนและขานี่หักผิดรูปนอนเสียชีวิต
1: สองตายเลย
0: นอนเสียชีวิตบนแท่งบารีเออร์คอนกรีตนะ
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
1: ส่งไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าน
0: อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายชื่อว่าทรงพล
1: อายุ23ปี
0: ที่ตาคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนขับรถกระบะ
1: แล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินทำยังไง
0: ช่วยเหลือปั๊มหัวใจประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
1: พร้อมกับประสานแพทย์อายัดตัวผู้ป่วยเอาไว้ดำเนินคดีนะ
0: ห่างไปประมาณ3เมตรครับ
1: พบรถจักรยานยนต์
0: ฮอนด้าทะเบียนกทม.สภาพนี่ล้มคว่ำพังเยินยับแล้วก็ยับเยิน
1: บริเวณดังกล่าวก็มียาบ้าเน
0: ี่
1: ยยาไอเนี่ยตกอยู่เกลื่อนถนนเลย
0: ก็บันทึกเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
1: จะมียาเสพติดด้วย
0: ถ้าเป็นของคนเสียชีวิตเนาะ
1: นั่น
0: ถ้าเป็นของคนขับรถกระบะนั้นรถกระบะไม่มีจากการสอบถามญาติฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิต
1: บอกผู้ก่อเหตุได้ขับรถกระบะ
0: แล้วก็ฝ่ายหญิงเคยคบกันมาเป็นแฟนกัน
1: และเลิกลากันมาได้2เดือน
0: เนื่องจากว่าฝ่ายชายเนี่ย
1: ขับรถกระบะเนี่ย
0: มีไฟชอบทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงตลอดเวลา
1: ชอบทำร้ายร่างกายแฟน
0: หลังจากนั้นก็เลิกแล้วค่ะเขาเลิกกันแล้วค่ะ
1: แล้วฝ่ายชายพยายาม
0: ถามราวีไม่เลิกลาพูดข่มขู่จะทำร้าย
1: จนกระทั่งมาเจอกับฝ่ายชายคนใหม่
0: ขับรถจักรยานดองแดงมารับอดีตแฟนเก่าของตัวเอง
1: แถวไหนอะนะ
0: วัดเรียบราดบำรุงก็ขับรถกระบะไล่ตาม
1: แล้วก็พุ่งชนอย่างแรงเน
0: ี่
1: ย
0: ทำให้ฝ่ายหญิงและหนุ่มคนใหม่สิชีวิตนี่แหละ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
1: แล้วก็รอให้คนขับรถกระบะผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: อาการดีขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็จะสอบสวน
1: เพื่อสรุปสาเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะ
0: ครับแล้วเขาจะตามไปจับไอ้สองคนที่ตายไหมนะ
1: ไม่ตามมันมียาเสพติด
0: พกยาบ้าพกยาเสพติดด้วย
1: มีทั้งยาไอยาบ้าเนี่ยนะ
0: ยังไงก็ตามไป เอาน้องหน่อยที่ตามไปดำเนินคดีนี
1: ่เอาเสิ้นเวรสิ้นกรรมกันไปนะ
0: ครับผม
1: ถูกศาลน่าเห็นใจ
0: งานนี้ยาบ้ายาบ้าไม่มีจำเลยของกลางเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าลุงช้างบอกให้เขาขุดหลุมฝังสิ
1: ฝังอะไรอ่ะ
0: ฝังยาบ้าเนี่ยจับตังเลย
1: โอ้
0: ฝังเดี๋ยวเขาขุดขึ้นมาใช้ได้สิ
1: พวกแอบขุดไปใช้กัน
0: เขาจะเอาไปเผาม
1: ันต้องเผาอ่ะนะ
0: เออแล้วไอ้คนที่ติดยาบ้างอมแงมไม่ต้องซื้อ
1: ทำไงอ่ะ
0: ไปยืนอยู่ใต้ลมนั่นแหละ
1: คุณก็ไปแนะแนวทางเขาเนาะ
0: เอาประหยัดตังค์
1: เขายิ่งไม่อยากให้คนติดยาอยู่เนี่ยอ
0: ะไรนักหนาพี่ติดกันจริงกันจังเลยพวกยาบ้าบอกคอแตกเนี่ย
1: แล้วเป็นไงมีอาการคลั่งบ้ากันก็เยอะ
0: ใช่
1: ในข่าวนะ
0: ยาบ้าไทยอย่างเดียวนะคนจีนยังมาบ้าบ้าเราอีกนะ
1: นั่นสิ
0: เป็นไงไปทั่วทุกหนทุกตำบลทุกที
1: ่ยาเสพติดดูแลลูกหลานของเราด้วยนะ
0: เออหาซื้อ
1: ดูบ้าง
0: หาซื้อง่ายอย่างเลยเนาะที่ยาไทยทิพย์โอสถโอ้ยเดินแล้วเดินอีกหาไม่ได้สักทีไอ้ร้านนี้มีขายแต่ไม่มีรูปลุงช้างอีกเออเขาก็ไม่เอานะ
1: เขาไม่เอาเขาฉลาดแล้ว
0: บางคนนี่จะให้ลูกหลานซื้อให้หน่อยสิแหมมันเป็นเขาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมึงเอาไอ้สูตรดั้งเดิมนะ
1: ที่ไปกรองน่ะ
0: เออหลานโทรมาเอาเป็นขวดอีกเออถามว่าได้ไหม
1: ก็ได้นะ
0: ก็ได้แต่มันไม่สะใจมันต้องสูตรดั้งเดิมแหละ
1: สูตรดั้งเดิมไปกล่องกล่องละ200
0: ใช่ไปซื้อตัวแทนจำหน่ายก็ดูรูปลุงช้างดิ
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
0: แล้วก็คำว่าลุงช้าง 100% ด้วย
1: อันนี้ซื้อได้เลย
0: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: อ้าวใช้ดิแคปซูลกระปุกก็300เด
0: ้ครับ
1: รับประทานสูตรนี้เลย
0: เอาเข้าไปสิเมื่อกี้โทรมาจากนู้นนาสนุน
1: ว่าไงอ่ะ
0: สีเทพจนแบบลุงช้างเอามา5ขวดผมให้ไป6ขวดเลยเป็นไงซื้อ5ขวด 1,500 แถมไม่ขวดเป็น6ขวดเลยสะใจ
1: สะใจเลยนะ
0: ครับผมส่วนใครที่แหมมีกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่เนาะ
1: เป็นไงล่ะ
0: เสริมด้วย
1: ไอ้แคลพัดเนี่ย
0: ไอ้แคลพัดกระปุกละ290
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: อย่าไปซื้อกระปุกเดียวอะ
1: กิน
0: ได้15วัน
1: 2กระปุก500
0: กินได้เดือนนึงเลยนะถ้าซื้อ4กระปุก 1,000 ก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: นั่น
0: เต
1: ้
0: เดี๋ยวจะหาว่าช้างกระหมูไม่บอกนะ
1: ของกระดูกเนี่ยนะ
0: โทรหาลุงช้าง
1: 0812901690 081290169191
0: หรือโชเล่ก็081924437 081924437
1: นะ
0: โชเล่ชาติรัก
1: มีงานติดต่อกันนะ
0: จ้ะที่8ริ้วฉะเชิงเทราครับ
1: เป็นไงล่ะ
0: เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วสุสานชาวยิวชาวบ้านหวั่นว่าฝังไว้ 1,200 ร่างเนี่ยกลัวจะกระทบกับแหล่งน้ำ
1: ผวา
0: เรื่องลี้ลับ
1: ลี้ลับเนี่ยนะ
0: พวกนี้มันต้องเอากระเทียมผีฝรั่งกลัวกระเทียมผีไทยกลัวใบหนาด
1: ล่ะ
0: ช่างเล่าไปเรื่อยเนาะ
1: โอ้คุณกันเนาะ
0: ผีไทยกลัวหลวงพ่อโกยหลวงพ่อโกยวัดอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้อะ
0: วัดหน้าตั้ง
1: หน้าตั้งไง
0: โกยหน้าตั้งเลยเราโอ้ยมีเรื่องลี้ลับอย่าไปวุ่นวายกับมัน
1: เรื่องของผีเนี่ยนะ
0: ครับผมอ้าวเรื่องของไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะแม่นะ
1: เป็นสารโปรตีนที่มีเอนไซม์นี่แหละ
0: เอนไซม์กับโปรตีนเนี่ยเอนไซม์มันทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปเป็นโปรตีนกระปุก100แคปซูลครับ
1: เติมเต็มกันเข้าไป
0: 690บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: 2,000 บาทรับทันทีอีก
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: นะ
1: ไบโอดี
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกขาย
1: ไปซื้อได
0: ้บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมจำหน่าย
1: วันนี้ก็ไปซื้อก็ได้นู่นน
0: ่
1: ะ
0: หน้าวัดเวียง
1: ปากทางเข้าวัดเวียงเนี่ยนะ
0: จริงวันจันทร์ช่องแคครับ
1: ไปซื้อกัน
0: เออพูดถึงตัวแทนจำหน่ายของยาย่าบิงดูแลสายตานี่มีเจ๊หมูมีจริงวันจันทร์ช่องแคกับบัวเพศัตว์เท่านั้นนะ
1: ผมลงด้วยใช่ไหม
0: ครับผมจากกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาที่ผ่านมาก รณีที่ชุมชนชาวยิวในประเทศไทย
1: จะเตรียม
0: ทำพื้นที่สุสานแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่านิวเจลส์เอาภาษาอังกฤษด้วยสินิวเจลส์เซเลมิตี
1: ้เรียกง่ายๆก็คือสุสานชาวยิวแห่งใหม
0: ่เ
1: ออมีข้อมูลว่าไง
0: เราไม่น่าอ่านภาษาอังกฤษได้เลยอ่านไม่ถูกยังอ่านอีกนะ
1: คุณไม่อ่านแบบผมอังกฤษ
0: อังกฤษ
1: ถูกต้อง
0: ต้องตางูด้วย
1: ป่ะแม่นยำ
0: บอกว่ามีข้อมูลจะใช้พื้นที่รองรับการฝังร่างผู้เสียชีวิตชาวยิวจำนวนมาก
1: แล้วก็มีการระบุบอกว่า
0: อาจจะรองรับได้ประมาณถึง 1,200 หลุมครับ
1: เอามาฝังในไทยนี่ไง
0: ทำเกิดคำถามในพื้นที่8ริ้วเราเนี่ย
1: ถ้าเชิงเซาเนี่ยนะ
0: สถานที่ดังกล่าวมันตั้งอยู่ตรงไหนวะสามารถดำเนินการได้จริงหรือเปล่า
1: จะเอามาฝังยังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
1: ผู้สืบข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
0: พบข้อมูลว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้
1: อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
0: ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้มานานกว่า4ปีแล้ว
1: โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้
0: โดยมีคุณน้ำพึ่งคำสะอาดท่านเป็นกำนันตำบลเสม็ดใต้นี่แหละ
1: กำนันเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ท่านกำนัน
1: ผู้ใหญ่บ้านก็มา
0: ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: โอ้
0: คุณเสาวลักษณ์ปั้นเจริญ
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: นี่คุณเสาวลักษณ์นี่ผู้ใหญ่บ้านหมู่2นะ
1: และหมู่5ล่ะนะ
0: หมู่5นี่พี่กัลยาศรีสวัสดิ์
1: อยู่ที่ตำบลเสม็ดเนี่ยนะ
0: แล้วก็นายเอกชัยสุดนุชสารวัตรกำนัน
1: โอ้สารวัตรเป็นผู้ชาย
0: รวมถึงชาวบ้านเดินทางมาร่วมกันรวมตัวกันสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
1: เคลื่อนไหวกัน
0: อีกหรือไม่หลังจากเงียบหายไปเกือบ2ปี
1: อันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่า
0: พื้นที่ดังกล่าวมีขนาด6ไร่20ตารางวา
1: ตั้งอยู่ที่ไหนอะนะ
0: ริมถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเสม็ดใต
1: ้โดยมีรั้วมีกำแพง
0: ปิดล้อมโดยรอบนะฮะ
1: ประตูทางเข้าเนี่ย
0: เป็นประตูเมทัลชีทมีไข่และ
1: มีโซ่ มีโซ่
0: โซ่มันเขียนไข่ได้ไงวะนะ
1: มีโซ่กุญแจ
0: ตายแล้วได้รางวัลไงวะเนี่ยผมเนี่ย
1: ล็อกอย่างแน่นหนาเนี่ยนะ
0: มีกระแบงโดยรอบสูงประมาณ4เมตร
1: อืมสูงจากน้ำ
0: มึงไปกลัวอะไรเราที่แหมกาญจนบุรีเขายังมีประชาฝรั่งได้เลยเรามีประชายิวทำให้มันสวยดิแล้วไอ้โชเล่ไปนอนเฝ้าคืนนึงลุงช้างคืนนึง
1: ผมไม่วางปวดท้องเลยนะ
0: ด้านใดยังมีผนังปูนกั้นอีกนะ
1: ทำให้บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะ
0: คือไม่สามารถมองเข้าไปข้างในได้อะ
1: มองเข้าไปไม่ได
0: ้แล้วก็บริเวณด้านหลังพบแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย
1: รวมถึงบ่อกุ้งแล้วก็บ่อปลา
0: ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้อะเนี่ย
1: เป็นพื้นที่โล่งด้วยนะ
0: มีหญ้าขึ้นปกคลุมบางส่วน
1: พบ
0: เต็นท์ขนาดใหญ่
1: ข้างในอ่ะ
0: มีสีน้ำเงินจำนวนสองหลังนะ
1: มีเต็นท์ด้วย
0: นางเล็กครับชาวบ้านแถวนั้นอายุแกก็70แล้วนะ
1: ยายเล็กว่าไง
0: นี่ช่วงแรกตนเองก็ไม่รู้หรอกสถานที่แห่งนี้ก็จะใช้เป็นป่าช้ายิวอ่ะเพราะเข้าใจว่าเป็นสถานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการอบผลไม้แห้งกระทั่งมาประมาณ 6-7 อ่ะ
1: เป็นยังไง
0: มีรถตู้ขับขนร่างคนเสียชีวิตมาแต่ไม่มีโรงศพนะ
1: ไม่มีโรงด้วย
0: เข้ามาที่หน้าบ้านของตัวเองเนี่ยตกสะดุ้งเลยนะแล้วก็มีบุคคลเข้ามาติดต่อขอกุญแจเพื่อไปเปิดประตูสุสานนี่แหละ
1: เพราะคิดว่า
0: คิดว่าอีชั้นเนี่ยเป็นคนดูแลเพื่อนบ้านปลูกติดกันรถสุสานก็ทำให้ตนทราบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไงเป็นสุสาน
0: มันเกี่ยวข้องกับฝังร่างของผู้เสียชีวิตชาวยิว
1: ยอมรับว่าขนาดมีแค่ศพเดียวนะ
0: ยังผวาเลยจ้ะ
1: ยังกลัว
0: โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแม้มันเงียบวิเวกวิเวงวิหวีโบไม่เคยกล้ามันจากบ้านเลย
1: ไม่อยากออกแล้ว
0: เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมันเงียบ
1: เลยค่อนข้างเงียบด้วย
0: ครับชาวบ้านก็เคยรวมตัวกันคัดค้านละ
1: ไม่ต้องการให้นำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธี
0: มาฝังในพื้นที่โดยต่อมาทราบจากผู้นำชุมชนว่า
1: สถานที่แห่งนี
0: ้ไม่สามารถต่อใบอนุญาตให้ทำให้ชาวบ้านรู้สึกสบายใจคิดว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะยุติลงแล้ว
1: แต่ล่าสุดก็มีกระแสข่าวจากโซเชียลเนี่ย
0: กล่าวว่าพื้นที่สุสานของชาวยิวในกรุงเทพเนี่ย
1: เริ่มมี
0: พื้นที่ไม่เพียงพอแล้วล่ะ
1: อ้าว
0: อาจจะกลับมาปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับร่างผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 หลุม
1: โอ้เอามาเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ชาวบ้านเกิดความกังวลเลยที
1: กังวลขึ้นมาอีกครั้งนึงอะนะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: แถวนี้ดีนะเวลาหาลิเกไปเล่นนะ
1: เป็นไง
0: ขอหาสว่างเลยนะ
1: เล่นสว่างให้ผีดูอะ
0: เล่นกับชาวบ้านดูแหละบอกว่าต้องเล่นเลิก 5:00 นเที่ยงคืนกูไม่กล้ากลับบ้าน
1: กลัวกลับประเดี๋ยวผีหลอกง่าย
0: ก็เป็นว่าเรื่องนี้ต้องหาเรื่องราวที่แท้จริงต่อไปเพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องของน้ำด้วยนะครับ
1: มีอยู่ใกล้กับน้ำ
0: นะกระทรวงมหาดไทยกำลังได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวว่ามีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ไว้เพื่อวินิจฉัยการอุทธรณ์นะครับ
1: เด้มาอยู่ยังไงมาเผายังไงมาฝัง120หลุมอ่ะนะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: บ้านมันบ้านเขาตายอ่ะเขาก็ฝังแต่บ้านเขาพอไม่มีที่ฝังก็เริ่มย้ายประเทศแล้วไง
1: ที่เขาน้อยอ่ะนะ
0: ใช่
1: ยิวเนี่ย
0: เออ
1: ทะเลาะกันมานานเลย
0: ครับ ดื่มกาแฟหลังฟังเสียงกาแฟหน่อยสิ
1: กาแฟนะ
0: คนนี่เขาใส่ฟอร์กัสให้กินหรือเปล่าก
1: าแฟลิซ่าเอ็นเนี่ย
0: ครับ ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: หวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: ครับผ
1: ม
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มถุงสีแดงเนี่ยถุงหนึ่งมี30แก้วนะก็ถุงหนึ่ง490บาทสองถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 แล้วไป2ก้อน
1: 2ก้อนเลยดิ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกอันนี้จะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมไปด้วย
1: เอาละเพิ่มเข้าไป
0: ครับอันนี้1ถุงมี20แก้ว
1: 380บาท
0: 2ถุง700
1: ซ
0: ื้อ4ถุงไปเลย 1,000
1: บาท 1,000
0: บาทรับทันที
1: ถ้าบูหอมฟูงจากลุงช้าง
0: มีมากว่า10ปีแล้วครับท่าน
1: รับประทานกัน
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ใช่ตัวแทนมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้เริ่มจะสั่งเองแล้วชักเริ่มไม่ไปซื้อกับตัวแทนแล้วบอกทำไมไม่ไปซื้อกับตัวแทนแล้วเขาไม่ให้สบู
1: ่แล้วบางทีก็ไม่มีเวลานะ
0: ครับ
1: อย่างรับส่งไปถึงบ้านเลย
0: ใช่
1: จ่ายเงินอย่างเดียวก็จบแล้ว
0: ม
1: ัน
0: มีคนพาไปซื้อลูกหลานน่ะ
1: นั่น
0: กลับมาจากโรงเรียนหวังจะใช้มันไปซื้อให้หน่อยมันเล่นเกมแล้วมันก็ไม่ไปเดี๋ยวก่อนพอเดียวมันอีกทีสองทุ่มร้านปิดแล้ว
1: นาน
0: แก๊งรถซิ่งกว่า20คันครับเข้าไปในอุโมงค์ลอดแยกประโดกชาวบ้านหวั่นจะไม่ปลอดภัยวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลย
1: เอาไปยังไงเหรอ
0: ครับจากกรณีมีการตีแผ่พฤติกรรมการกระทำผิดนะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
1: เป็นภาพของกลุ่ม
0: รถยนต์เก๋งลักษณะแต่งซิ่งจำนวนหลายต่อหลายคัน
1: ในอุโมงค์ทางลอดแยกประดกนี่นะ
0: แยกประดกในตัวเมืองโคราชนี่แหละ
1: หลังเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว
0: เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของกลุ่มรถดังกล่าว
1: เอาไปเป็นบัวเลยไง
0: ตั้งข้อสังเกตว่าการนำรถเข้ารวมกลุ่มถ่ายคลิปในอุโมงค์ทางลอดเนี่ย
1: อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจร
0: และผู้ใช้เส้นทางรายอื่นรวมถึงพฤติกรรมการขับขี่หรือจอดรถกีดขวางเส้นทางนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มรถดังกล่าวมีประมาณทั้ง20คัน
1: เป็นบางคันเป็นยังไง
0: ดัดแปลงถ้อยเสียงเหมือนโชเล่เลยครับ
1: เสียงดังปัง
0: ไม่เปิดไฟหน้าด้วยนะ
1: เปิดไฟสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนเนี่ย
0: และผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์โดยชาวบ้านต่างมองว่า
1: เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะ
0: ประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: และดำเนินการอย่างจริงจัง
0: หากพบว่าม
1: ีการกระทำความผิดเนี่ยผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนจราจรเนี่ย
0: ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำเลียนแบบและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่
1: ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นด้วยนะ
0: จับ
1: กันไป
0: ทีนี้กฎหมายออกหรือยังอ่ะ
1: กฎหมายอะไรอ่ะ
0: ไอ้เรื่องใบสั่งไม่ไปเสียค่าปรับเนี่ยตำรวจกับขนส่งเนี่ยหากินด้วยกันหรือเปล่าเขาตกลงกันแล้ว
1: ตกลงแล้วไง
0: เขาไม่ได้หากินด้วยกันหรอกเขาเป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายแหละนะแต่ก็บอกว่าได้ใบสั่งมายังไม่ต้องไปเสียค่าปรับก็ได
1: ้
0: เพราะเราต้องมีติดต่อสู้ในชั้นศาล
1: โอ้ต้อง
0: ต่อ
1: สู้กันดิค่ะ
0: ว่าเราผิดจริงหรือเปล่าบอกว่าเราผ่าไฟแดงอ่ะไอ้ไฟแดงเนี่ยคุณผู้ฟังนะถ้าเราเห็นว่าเป็นไฟเหลืองเนี่ยเราอย่าไปเถียงเขานะไฟเหลืองเนี่ยสีเหลืองอันพันพับพับพับพับพับนั่นแหละให้คิดแต่ว่าไฟเหลืองคือไฟแดงเห็นไฟเหลืองปั๊บปั๊บอย่ารีบเร่งไปครับ
1: อันตราย
0: จอดได้จอดเลยคอยเถอะแป๊บเดียว
1: อันตราย
0: อันตรายจำไว้เลยว่าไฟเหลืองคือไฟแดงเหยียบทันทีครับไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเหยียบเบรกจอดแต่ก่อนจะเหยียบตึกเนี่ยดูหลังรถหลังด้วย
1: เขาตามมาแบกประชันชิดนิดเปล่าเดี๋ยวจะจูบตูดเอาข้าว
0: เดี๋ยวก็จะโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
1: อันตราย
0: เมื่อวานนี้ไม่ระบกันกันประกันคุยกันนะคุยกันรู้เรื่องบ้างไม่รู้ถ้าเป็นบริการประกันบริษัทเดียวกันก็ยังชั่วหน่อยถ้าเป็นคนละบริษัทละโหนักกฎหมายมาเพียบ
1: นั่น
0: นะ
1: งัดคอกกฎหมายกันละนะ
0: ใช่
1: เป็
0: นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากกินไทยทิปสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูล
1: แคปซูล
0: ถ้าเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลนะไปหาหมอนะ
1: หมอให้ยาโรงพยาบาลมากินเนี่ย
0: เราก็กินนี่เลย
1: มาละกินนกของเรา
0: ควบคู่ไปได้เลยของเราไม่ใช่ยาหรอก
1: มะระคีนกเนี่ย
0: แต่ขวดหนึ่งมี60เม็ด300บาทซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้นั่น
0: เด้ซื้อกับลุงช้างลุงโชเล่นี่4ขวดแถมขวดหนึ่งนะ
1: แถมให้แถมให้
0: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะจ๊ะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ใช่
1: ซื้อกัน
0: 2กระปุก600ไม่เสียค่าส่งอืม4กระปุก 1,200 แถมปีกระปุก1
1: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บใจหมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดไง
1: อันนี้ให้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: มันจะได้สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ถ้าอยู่แห่งหนตำบลใดบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใต้บ้านขวาอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมา
1: 081 290 1691 0812 290 1691
0: ตัวแทนร้านมีเยอะแยะนะในกรุงเทพและปริมณฑล
1: ไม่มี
0: กาญจนบุรีและภาคตะวันออกยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะคร
1: ับ โทรสั่งซื้อกันนะ
0: ครับ
1: บอกให้
0: ครับผมหนุ่มร้องขอความเป็นธรรมพาเมียไปคลอดที่โรงพยาบาล
1: แล้วเป็นไงอ่ะเนี่ย
0: แต่กลับเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเป็นเรื่องสุดเศร้าอย่างมากเลย
1: เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโฟกัส
1: ท่านดีทีไม่พุ่งขี่สะดุดรถหัวแม่โปแบบเท้านะ
0: ครับผม
1: รับประทานโฟกัสเนี่ย
0: ขี่สะดุดสยิมกี่เนี่ยนะรถหัวแม่เท้าแม
1: ่เหม็น
0: ปวดฉี่ทั้งคืนแต่ว่าฉี่ได้หน่อยเดียวอ่ะ
1: ไม่เยอะนะ
0: แถมไม่พุ่งอีกต่างหากเนี่ย
1: โฟกัสนะ
0: กล่องละ392กล่อง703กล่อง 1,000
1: รับประทานกัน
0: ไม่ต้องทานทุกวันด้วย
1: โฟกัสนะ
0: 4วัน5วันสักเม็ดนึง5วัน6วันสักเม็ดนึงนะนายนันทวัฒน์อายุอานาม28ปีเป็นชาวบ้านแม่สเปเหนือ
1: หมู่ที่6ตำบลขุนยวม
0: อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนครับเปิดเผยถึงกรณีที
1: ่นางสาวพกาพันเนี่ยอ
0: ายุ28ปีเป็นภรรยาเสียชีวิตทั้งลูกในท้องด้วยขณะที่พาไปทำคลอดที่โรงพยาบาล
1: ตายทั้งกลมไง
0: โดยนายนันทวัฒน์ให้รายละเอียดว่านางสาวพกาพันภรรยาเนี่ย
1: ทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กในคริสตจักร
0: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาภรรยาปวดท้องอะดิ
1: ใกล้ที่จะคลอด
0: โรงพยาบาลนัดคลอดวันที่1กันยาก็รีบนำตัวภรรยาส่งไปที่โรงพยาบาล
1: ต่อมาทางด้านโรงพยาบาลบอกว่า
0: ปากมดลูกเปิดเพียง2เซนติเมตรไม่มีอะไรหรอกกลับบ้านไปก่อนเนอะ
1: กลับไปพักผ่อนที่บ้าน
0: เออพอถึงเวลาเที่ยงคืนภรรยาเอาอีกแล้ว
1: เกิดอาการอ้วกอะนะ
0: หน้าซีดความดันสูง228อะ
1: จึงได้ทำนำภรรยาส่งโรงพยาบาลอีกรอบ
0: ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางกว่า2ชั่วโมงนะ
1: โออยู่ไกล
0: เออพอถึงโรงพยาบาล
1: เป็นไง
0: ทางโรงพยาบาลนำตัวภรรยาเข้าห้องคลอดรอดูอาการอีก
1: จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ10โมงเช้า
0: ของวันที่1อาการภรรยาสุดหนักเลยทีเนี้ย
1: โรงพยาบาลว่ายังไง
0: นำภรรยาส่งไปรักษาต่อโรงพยาบาลในเมืองแม่ฮ่องสอน
1: แต่ขณะเดินทาง
0: อาการภรรยาสุดหนักครับ
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: จึงได้นำตัวย้อนกลับมาที่เดิมอีก
1: อ้าว
0: ก่อนจะทำการปั๊มหัวใจปรากฏว่า
1: ภรรยาเสียชีวิตลง
0: พร้อมกับลูกในท้อง
1: อ
0: ทางโรงพยาบาลทำการผ่าลูกในท้องออกมา
1: เป็นเพศหญิงน้ำหนัก3กิโลกรัม
0: โอ้ยเนาะ
1: ผู้หญิงด้วย
0: ทางนายนันทวัฒน์บอกว่า
1: สามีบอกว่ายังไง
0: วันเนี้ยทางตนได้นำร่างและภรรยาและลูกกลับไปเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
1: แล้วก็ยังเครือบแคลงใจ
0: ก
1: ับ
0: การเสียชีวิตของภรรยาและลูกในท้อง
1: จึงขอความเป็นธรรมพร้อมกับแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
0: ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสภ.ขุนยวม
1: แล้วก็นำร่างของภรรยา
0: ส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
1: ่เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้น่าสงสาร
0: เนอะน้องก็ไปอยู่กับพระเยซูแล้วน้องไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไปรับใช้ท่านเนาะ
1: ตายทั้ง
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ทั้งเมียทั้งลูกเลยนะ
0: เราก็ไปกันก่อนเถอะ
1: ไปง่าย
0: เดี๋ยวจะมองหน้าย้อนกลับมาใหม่อย่าบังหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะ
1: เดี๋ยวฟังกันนะ
0: อยู่กับช้างกับหมูเนี่ยนะ
1: ฟังกันได
0: ้อาจจะมีโฆษณามั่งคุยนู่นนี่นั่นมั่งไม่ว่ากันสักคู่เดียวกลับมาจ้าม
2: าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย 0

0: สุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0-6-7-65-5
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าสู้คนแก
11: ่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้

0: วิตโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
1: ภูผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
4: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
5: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่าง

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ด
1: ี
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: กลับมาชั่วโมงที่2จ้าร
1: ับฟังกันต่อนะจ๊ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมวสป711ลพบุรี
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: จส1กทม
1: รับฟังกันนะ
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีแล้วก็ทุ่งสง
1: เอากลับมาฟังกันได้แล้ว
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ชาวสตูลก็มาฟังกันต่อเลยนะ
0: อ้าวทักทายน้องลูกปลาหน่อยฟังอยู่ชุมพร
1: คิดถึงนะลูกปลาร
0: ักกันจริงๆ เดี๋ยวให้เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจสักหน่อยดิ
1: ที่ใดอ่ะ
0: ที่ชุมพรมีคลื่นนึงไง
1: อ๋อ
0: แต่ตอนนี้ผมย้ายไปอยู่ทุ่งสงไงเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวคุยกับพี่ต๋องผมมาชุมพรได้ไหม
1: นาน
0: จะได้ฟังทางคลื่นของตำรวจอะไรนะอะไรสักอย่างนึงที่ต้องให้น้องปา
1: ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ตำรวจกองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นของตำรวจนะครับก็คิดถึงลูกหลานทุกคนแล้วครับเดี๋ยวไปสตูลเดี๋ยวจะแวะชุมพร
1: เราไม่ได้ส่งเสียงไปซะแล้วคิดถึงนะลูกปลา
0: แต่สามารถฟังได้ในแอปพลิเคชันลุงช้างนี่ก็คือคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟนนะมันมีกูเกิลอยู่พิมพ์ใน Google ค้นหาคำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยนี่แหละครับลุงช้างแล้วเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็เรดิโอแล้วก็ติดตั้งเลยครับฟังได้ทั่วโลก
1: ฟังได้
0: ตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงนู่นเลย4 โมงเย็นเนี่ยนะถ้าลุงดอนมานะถ้าลุงดอนไม่มาก็ถึงแค่5 โมงเช้า
1: ฟังกัน
0: ถ้าลุงดอนมาก็ยาวเหยียดนะครับก็เป็นประจำทุกวันนะไม่มีวันหยุดหรอกแล้วก็ทักทายพี่น้องที่สตูด้วยครับขอบคุณมากครับที่ให้ความสนใจเรื่องของยายาบิงดูแลสายตาย
1: ายาบิง
0: ครับโทรมาสั่งซื้อยายาบิง2 กระปุกบอกคราวที่แล้วซื้อไปกระปุกหนึ่งอาการมันค่อยยังชั่วหน่อยก็เลยงานนี้ซื้อ2 กระปุกเลย
1: 1,500 บาท
0: ก็กิน2 คนตายายไงดูแลสายตาด้วยยายาบิงนะ
1: กระปุกเดียวก็800
0: ครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าแม่ราคามันก็หนักไปหน่อยขอเป็นดีแคร์ได้ไหม
1: ดีแคร์เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ก็ดูแลสายตาเหมือนกัน
1: กระปุกก็650บาท
0: บำรุงและฟื้นฟูนี่แหละ4กระปุกก็แถมกระปุกหนึ่งนะเจ้าดีแคร์เนี่ยนะ
1: แถมให
0: ้ครับยาย่าบิงเนี่ยมันไม่ได้แถมเป็นของบริษัทเขาใช่ไห
1: ม
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ทาน2 เม็ดเลย
1: รับประทานกัน
0: ส่วนใครจะดูแลไตก็นี่ไง
1: โปรบิกออย
0: ราคาเดียวกันครับ
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์ราคาเดียวกันฮะ
1: ดีแคร
0: ์ครับ
1: 2 กระปุกก็650เหมือนกัน
0: ใช่ซื้อ4 แถม 1เหมือนกันนะ
1: โปรเหมือนกัน
0: ครับ
1: ราคาเหมือนกัน
0: ใช่อยากให้พี่ป้านะอาดูแลกันหน่อย
1: โปรมิกออย
0: บางคนกินเค็มได้ไหมไม่บรรยับบรรยังยิ่งก่อนนอนด้วยแล้วนะ
1: ไตพังหมด
0: โอ้กินอะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปเนี่ยโจ๊กเนี่ยนะโจ๊กถ้วยอ่ะไม่ใช่โจ๊กที่เราต้มเองอ่ะนะทั้งโอ้โหสารพัดผง
1: อ่ะเค็มมัน
0: อ
1: ่ะ
0: โซเดียมเยอะเราไม่ได้ห้ามท่านกินหรอกแต่อย่าไปกินเยอะถ้าก่อนนอนไม่ควรกินอะไรเลยนอกจากดื่มน้ำท่านหน่อยนึงตื่นเช้ามาเนี่ยดื่มน้ำนะอย่างน้อยสัก2 แก้วเลือดจะได้ไม่หนืดนะอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากรายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ติดตามรับฟังกันได้ทุกวันนะ
0: วันนี้ปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอ
1: จังหวัดสระบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้นะ
0: ครับผม
1: พี่ดาก็คุณเฉลิมเขาไปเจอที่นั่นแหละ
0: ใช่
1: ไปกัน
0: เอาอีกแล้วนี่ควันครุกรุ่นคลุ้งขโมงอาคารชั้น9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังย่านบางซื่ออีกแล้วก็ท่าน
1: เริงลุกใหม่ห้องเก็บเอกสารชั้นที่8วอดเสียหาย
0: เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุหน่อยสิโอ้โห
1: ไฟไหม
0: ้นี่มาตอน7 โมงเช้าเมื่อกี้เนี่ย
1: ข่าวมาไวเนี่ย
0: สายด่วน199ใช้ที่ไหนก็ได้ยกเว้นบางจังหวัดใช้ไม่ได้นะ199
1: เนี่ยนะ
0: เขามาโหจะตายคนแถวนั้นนะ
1: ไปติดอีก
0: ติดต้องโทร191
1: 191ถึงจะได้นะ
0: ผมไม่รู้จังหวัดอะไรนะ
1: ไม่รู้ผมก็ไม่รู
0: ้อ่ะเออตะข้างบ้านโชเล่แหละรู้แค่นั้นเอง
1: 199เนี่ยนะผมอยู่จังหวัดอุทัยลุง
0: อ๋อไปอยู่กับคุณซาบิดาเหรอ
1: ไม่ใช่หยอก
0: ได้รับแจ้งจากเหตุเพลิงไหม้อาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ถนนประชาราษฎร์สาย1
0: แขวงวงสว่างเขตบางซื่อกทมครับ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยบางโพไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ลักษณะเป็นอาคารสูง9ชั้นคุณผู้ฟัง
1: พบว่ามีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งชั้นที่8เนี่ย
0: เจ้าหน้าที่จึงเข้าดำเนินการดับเพลิง
1: สงบ
0: แล้วก็เร่งระบายควันบริเวณชั้น7ชั้น8ดังกล่าวนะครับ
1: เบื้องต้นเบื้องต้น
0: เป็นเพลิงลุกไหม้ห้องเก็บเอกสารวอดเสียหายครับ
1: ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตาย
0: ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปนะครับ
1: นี่เพิ่งจะไหม้ห้องเก็บเอกสาร
0: เจ็ดโมงเช้าเนี่ยดีนะไม่ไหม้กลางคืนคือไม่มีคนเห็นแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไหม้กลางคืนนะ
0: ไบโอดีนะกินเถอะกินประจำไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วก็กินหรอก
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละไบโอดีกระปุกนึงก็จะมี100แคปซูล
0: ครับ
1: ขายเพียงกระปุกเรา690บาท2
0: กระปุก 1,300 4กระปุก 2,000 แถม1กระปุก
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุก 2,000 บาท
0: ครับผม
1: เรียก1คาราเบล
0: 1คาราเบล
1: เ
0: ที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะ
1: เที่ยงคืนอีกแล้ว
0: ตำรวจสภ.บางบัวทองครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุ
0: มีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีครับไปตำรวจตรวจสอบสิ
1: ไอ้ที่เกิดเหตุพบ
0: ยาเสพติดให้โทษยาไอ
1: ้ยาไอ
0: ้500กิโลกรัมอ่ะ
1: โอ้โห
0: ถูกบรรจุซุกซ่อนอยู่ในกล่องกระดาษวางเรียงซ้อนอยู่ในห้องโถง
1: ที่บ้านหลังดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: และก็เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับ
1: ทำการตรวจค้นและก็จับกุมผู้ต้องหาไว้ได้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
0: โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกัน
1: ร่วมกันขยายผล
0: จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่แอบลักลอบนำยาเสพติดมาพักรอไว้เพื่อเตรียมส่งเป้าหมาย
1: จึงได้ทำการขยายผลสืบสวนแหล่งที่พักของยาเสพติด
0: และก็เครือข่ายดังกล่าวครับ
1: โอ้โหเยอะ
0: จนพบว่ามีผู้ต้องสงสัยนี่ขับรถกระบะอีซูซูดีแต่แม็กเนี่ยนะสีขาวนี่นะ
1: ผู้ชายขับรถมา
0: ป้ายทะเบียนกรุงเทพเนี่ยนะ
1: ขับมาจอดที่ภายในบริเวณบ้านหลังดังกล่าว
0: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวทำการตรวจค้นครับ
1: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: ก่อนจะพบยาเสพติดของกลางน้ำหนัก500กิโลกรัมครับ
1: ถึงตันเนี่ยนะ
0: มูลค่าเท่าไหร่อ่ะนะ
1: 100ล้านบาทเนี่ย
0: บรรจุอยู่ภายในถุงชาสีส้มมีตัวอักษรภาษาจีนเขียนประทับอยู่บนหีบห่อ
1: จำนวนทั้งหมด56ลังกระดาษ
0: ผลแล้วก็มีผลมะระนะไม่ใช่มะระของเรานะเอาวางปะปนอยู่ด้วย
1: มาในห้องโถงเด็
0: กหลังจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวนายธนเดชพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.บางบัวทองดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดมีทุก
0: วันพวกเซลล์นี่พวกเซลล์
1: พวกเซลล์ไง
0: ไอ้ข้าวหรือยังไงซะแล้วนี
1: ่จะแห้งเนี่ยนะซื้อได้นะของเราก็มีในห้าวเนี่ย
0: 350บาท
1: โอมาพูดมาคุยกันได้
0: ซื้อ2กล่องแถมกล่องหนึ่งเหมือนกันกับไอ้จาจอยมิกฟู้ดเหมือนกับไตเลี่ยมจอยสำหรับคนท้องผูกไม่เคยถ่ายผายเดลมเนี่ยนะ
1: นั่นเต
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็350บาทเหมือนกัน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: กระปุกหนึ่งกัน60เม็ดนะ
1: จะได้บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนี
0: ่ครับผม
1: สั่งซื้อก็ได้นะ
0: ครับ
1: กระปุกหนึ่งเท่าไหร่ราคานะ
0: 350บาท
1: 350
0: มี60เม็ดซื้อ3กระปุก 1,000 ครับผม
1: นั่นสิ
0: ฉลามสั่งมาแล้วนี
1: ่สั่งอะไรมาบ้างอ่ะนะ
0: แดงงาดำโปรมิกออยดีแคร์ลิตรสีดวงไทยทิพย์กล่องโฟกัสมีครบทุกอย่างครับเดี๋ยวจัดการไว้ให้
1: ตรงไปเดี๋ยวเขามาเอาเนี่ย
0: เขามาเอาผมจะเอาไปส่งก็ไม่ยอมให้ไป
1: อ๋อ
0: ปีดาไม่ให้ผมไปเหยียบโคกตูมไม่รู้เป็นเพราะอะไร
1: เ
0: ดี๋ยวกลัวจะไปเคาะประตูกำลังทำอะไรกันอยู่ละมั้ง
1: โอ้
0: เด็กไปโรงเรียนหมดแล้วไอ้ห้าวขายดีด้วยอ่ะ
1: พักผ่อนบ้างนะดูกำลังบ้าง
0: พักผ่อนบ้างนะเย็นนี้สี่โมงเย็นปากทางก็วัดเวียงนะ
1: ตำบลบ้านครัวเพิ่มบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับ
1: วันนี้ปีดาก็ไปเยอะนี
0: ่ครับเอาเยอะเลยสาววัย33ปีครับหายตัวปริศนานานไป5วัน
1: ยังไม่รู้ชะตากรรมเนี่ย
0: มีกล้องวงจรปิดดูภาพสุดท้ายด้วยนะครับ
1: ผู้หญิงก็ไง
0: หญิงสวยหน้าตาสวยลูกดีดีชะ
1: วัย33ปีเนี่ย
0: กลับเมื่อวานนี้ครับ ไม่ใช่ของหวานที่ไหนแล้วเนี่ย
1: หาวันนี้ไง
0: มาตอน8นาฬิกาเนี่ยนางจันทราอายุ50ปีไปขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนอีกแล้ว
1: สื่อมวลชน
0: ไม่ไปหาตำรวจอีกแล
1: ้
0: ว
1: ไปต้องไปสื่อมวลชนก่อน
0: สื่อมวลชนลพบุรีอยู่ที่ไหนนะ
1: นู่นน่ะ
0: อยู่ไปเป็นที
1: ่ไปถามนายกดู
0: วันนี้จะไปพระบาทอีกแล้วมั้ง
1: วันนี้ประชุมเนี่ย
0: จะประชุมวันที่15เนี่ยแหละ
1: ใช่ไหม
0: ที่15ผมไม่ได้ไปที่15
1: ไปไหนไปไหนอ่ะ
0: อยู่รอดูหวยสิยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดบอกว่านางสาว วิชุดาเนี่ยลูกปลาเนี่ยลูกสาวตัวเองเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: หายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่28แล้ว5วันแล้วเนี่ย
1: หายไป
0: ติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ชะตากรรมเป็นไงบ้าง
1: พ่อแม่ก็ต้องเป็นห่วงอ่ะนะ
0: เมื่อช่างช่วงค่ำวัน28ที่ผ่านมาลูกสาวขับรถออกจากบ้าน
1: บอกว่าจะไปไหน
0: ไปทำธุระจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลย
1: ตนก็พยายามโทรหาแต่ก็ไม่สามารถติดต่อลูกได
0: ้ช่วงเช้าวันที่31ตนก็เดินทางไปสอบถามนางสาวไก่
1: อันนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับลูกสาว
0: ลูกปลานี่แหละครับ
1: จ
0: ึงได้ทราบข้อมูลว่ามันที่เมื่อตอน4ทุ่มเนี่ยนะ
1: ของวันที่28เนี่ย
0: พี่ชุดาขับรถเก๋งมาจอดไว้ที่บริเวณบ้านของนางไก
1: ่แล้วบอกว่าจะไปทำธุระ
0: จากนั้นนายนัทซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของน้องปลาเนี่ยก็ขับรถมารับโดยทั้งคู่ก็ขึ้นรถไปด้วยกัน
1: หายไปทั้งคู
0: ่ไม่บอกว่าไปไหนด้วย
1: แล้วไม่รู้ไปกี่วันนะ
0: หลังจากทราบข้อมูลจากขนไก่ก็พยายามติดต่อไปยังนายนัท
1: และนัทว่ายังไง
0: ปฏิเสธการรับสายอ้างว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอปลาเป็นเดือนแล้ว
1: บอกว่าไม่เจอเป็นเดือนแล้ว
0: อ้าวทำไมพูดงั้นล่ะเมื่อกี้มารับด้วยกันเนี่ย
1: แต่มันขัดแย้งเนี่ย
0: ขัดแย้งกับภาพในวิดีโอไง
1: กล้องวงจรปิดเนี่ยดา
0: สามารถบันทึกภาพได้ทุกที่นัดมาขับรถมารับนุปาเนี่ย
1: ออกไปทางชัดเจนด้วย
0: แม่บอกว่าเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะนัดว่านัดเป็นคนรับลูกปลาไปอ่ะ
1: นั่นสิน
0: ัดล็อกบล็อกเบอร์แม่เลย
1: มาให้คุยกันแล้ว
0: ทางด้านลูกชายของนางสาววิชุดาอายุ10ปี
1: สามารถบอกว่าสามารถติดต่อแม่ได้ครั้งสุดท้าย
0: เมื่อช่วงเย็นวันที่28โดยแม่บอกว่าทำธุระต่างจังหวัด
1: แล้วไม่รู้ว่า
0: แม่ไม่วันเป็นการโทรหรือส่งข้อความไปก็ไม่มีการตอบใดๆทั้งสิ้น
1: โดยตนเองก็พยายามแชทไปหาในนัดนะ
0: เพื่อถามว่าแม่อยู่ไหนแต่นัดกับปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: นัดอ่ะ
0: นัดจะเดินทางมาอยู่ต่างประเทศ
1: อ๋ออยู่เมืองนอกเลี้ยงอะ
0: นะฉะนั้นนัดก็ไม่ยอมตอบข้อความหรือรับสายใดๆอีกเลย
1: บอกไม่รับอีกเลยจังจากนั
0: ้นแม่ก็ต้องปาก็บอกว่าตามปกติลูกปลาเนี่ย
1: เป็นไง
0: เป็นคนรักลูกชายมากไม่เคยทิ้งลูกชายไปไหนหรอกไม่เคยทิ้งไปเวลานาน
1: ๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: ปาจะเป็นคอยคนดูแลรับส่งตัวเขาเองแหละถ้าลูกชายที่ไปโรงเรียนเนี่ยนะไม่เชื่อว่าลูกปาจะทิ้งแม่และลูกหายไปได้ถึง5วัน
1: ตอนนี้หายไป5วันแล้ว
0: ซึ่งเกรงว่าอาจจะถูกล่อลวงไปก่อเหตุไม่ดีมีร้าย
1: เนื่องจากว่าระหว่างเนี่ยทั้งคู่เนี่ยคบกันเนี่ย
0: ก็มีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันนั่นแหละ
1: มีการลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายกัน
0: เลิกลากันมาแล้วกับคนใหม่เนี่ยนะอยู่กันหลายครั้งซึ่งตนพยายามขอให้ลูกสาวนี่อย่ากลับไปคบกับเขาอีก
1: ไม่ได้ไปคบกันในนัดอีก
0: ลูกสาวก็ใจอ่อนไงครับมาง้อหน่อยก็ดี
1: ผู้หญิงก็เป็นธรรมดาใจอ่อนนะนะแล้วก็พบกัน
0: ครั้งนี้เกรงว่าลูกสาวอาจจะได้รับอันตรายหากลูกสาวปลอดภัยดีตนก็อยากฝากข้อความถึงลูกสาวให้กลับมาหาแม่และลูกด้วยเถอะ
1: มาหาแม่หาลูกซะ
0: ทุกคนเป็นห่วงนะรักลูกปลามากนะ
1: แม่ก็รักลูกว่ะนะ
0: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็จักสอดรู้สอดเห็นไง
1: ผู้สื่อข่าวว่าไง
0: ก็ไปถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ที่สภ.ลาดย่า
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลว่าไง
0: คดีนี้ทางแม่ของคุณปลาได้แจ้งความกับตำรวจไปแล
1: ้
0: ว
1: เรียบร้อยไว้แล้ว
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รถกระบะคันดังกล่าว
1: ทราบพบว่า
0: ครั้งสุดท้ายไปอยู่ที่ชัยเมียงนู่น
1: เชียงใหม่เลยนะ
0: จากกาญจนบุรีเนี่ยนะแต่ไม่พบตัวของนายนัทกับคุณปลาแต่อย่างใด
1: ไม่พบทั้งสองคนเนี่ย
0: โอ้
1: ตำรวจก็ว่างั้นเน
0: ี่
1: ย
0: เล่นซ่อนแอบกันละมั้ง
1: 5วันเลยเนี่ย
0: พ
1: ่อแม่ก็เป็นห่วงกันนะ
0: เคยเล่นซ่อนแอบไหมเป็นเด
1: ็
0: ก
1: เคยอยู่นะ
0: ไอ้บ้านผมไม่เรียกซ่อนแอบ
1: เขาเรียกอะไร
0: แอตภัย
1: ซ่อนหาอะไรเนี่ย
0: แอตภัยรู้จักไหมแอตภัย
1: แอตภัยลิ้นไ
0: งสุโขทัยเลยแอตภัย
1: เขาก็เล่นนะที่บ้านก็เรียกแอตภัย
0: แอตภัยเหมือนกันไหมพอไปเจอตัวปุ๊บเรียกป๊อก
1: ป๊อกเลย
0: ทีหลัง
1: ใช่ใช่
0: ทีหลังเรียกโชเล่
1: โชเล่นะคนเดียวกันเนี่ย
0: ป๊อกว่าไงตะโคตรแก
1: โคตรเป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้บอกขอเพลงลูกยางเมื่อวานเปิดให้ฟังได้ฟังบ้างไม่รู
1: ้แกไม่เคยมีเวลาฟัง
0: เอากระถินหน่อยกระถินหน่อย
1: อ้าวเชิญร่วม
0: ให้ผมอ่านผมอ่านมั่งก็ได
1: ้เชิญร่วมทอดกฐินตะบะคีกันนะ
0: จะหาว่าผมไม่ทำงาน
1: ขอกฐินตะบะคี
0: แต่ผมไม่เรียงวันนะ
1: อืม
0: เอาเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกาวัดคลองเม่าโคกสลุด หนึ่งพฤศจิกาวัดโคกพรมหลุมข้าวคมโลงหนึ่งพฤศจิกาวัดบางน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐ
1: ม
0: เจ็ดพฤศจิกาวัดวิมุตติยารามบางพัดกรุงเทพแปดพฤศจิกายนทับวัดธรรมสังเวชหัวไ
1: ผ่
0: สิงห์บุรี
1: สิงห์บุรี
0: แล้วก็แปดพฤศจิกายนวัดมินเจริญบ้านหนองปลาไหลใช่ไหมอำเภอหนองปือกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ท่าวุ้งวันที่15พฤศจิกายนวัดปากเขาพานทองบ่อพลอย31ตุลาคมวัดบางพึ่งอันนี้กองละพันนะแล้วก็15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่นะครับวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวัฒนารามนครนายกวันที่1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดแม่ข่างบานลืมชื่อตำบลนี่แหละอำเภอเมืองลพบุรีวัดสันติวัฒนารามวันที่8พฤศจิกายนนะดงละครนครนายกแล้วก็มีวันที่1พฤศจิกายนวัดหอระฆังบางขุดสันบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้เสาให้สระบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งหนองมะค่าโมงด่านช้างตุบันบุรีนี้ตั้งกองกฐินกองละ500บาท
1: จะเป็นเจ้าภาพกฐินหรือว่าจะออกลงทานและติดต่อทางวัด
0: ติดต่อทางวัดได้เลยครับ
1: วัดเลยนะ
0: ถ้าติดต่อลุงช้างก็ได้เฉพาะนี
1: ่
0: ทำนักสงทำจำปาเนี่ยครับ
1: เขาสามยอดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทอดกฐินกันปีละหนนะ
0: ปีละหนปีละหนนะเดี๋ยววันที่หนึ่งผมมีกาแฟไปแจกด้วยนะ มีกาแฟไปแจกด้วยนะที่สำนักสงฆ์ธรรมยปาเนี่ย
1: ที่ลพบุรีเนี่ยนะ
0: มีกาแฟลิต้าเอ็มมีกาแฟลิต้าเอ็มโกด้วยเดี๋ยวบอกให้พระอาจารย์เตรียมแก้วไว้นะแก้วกระดาษชงน้ำเลยชงน้ำชงน้ำดื่มกันเลยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปแจกสักประมาณสักประมาณสัก100แก้วเนี่ยประมาณสัก100แก้ว
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ไม่ใช่100แก้ว100กรองนะ100แก้วดื่มกาแฟเนี่ยเดือดร้อนไม่ชี้ต้มน้ำอีกแล้วนะ
1: เสียบไว้ได้เลย
0: ครับ
1: เติมน้ำให้เต็มก็แล้วกัน
0: ใช่
1: ขาดก็เติมก็ไป
0: อ้าวโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290
0: 1691นี
1: ่
0: หรือโจเล่ก็081
1: 924
0: 4377
1: 0
0: 81
1: 924
0: 43
1: 77นี่แหละ
0: ใครจะหาลิเกโทรหาลุงช้างนะอย่างหาโชเล่ พอจะหาลุงช้างจะได้ไลฟ์สดให้ด้วยนะ
1: มีไลฟ์สดด้วยนะ
0: วันที่บางลี่ไม่ไปแล้วนะ
1: 29 30 31ตุลาคมนะ
0: ลิเกไปแต่ว่าลุงช้างไม่ได้ไป
1: โชคดีมีสุขเด
0: ้ครับ
1: ทำการแสดงงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานนะ
0: ครับ
1: วัดบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: พอดีผมติดถ่ายทีวี
1: ไ
0: ปไม่ได
1: ้
0: จะรอชมไม่ต้องรอชมนะ
1: ครับ
0: ผมไปถ่ายทีวีออกทะลุจำนำ
1: อ
0: ุ้ยน่าสงสารจับใจชายชราพิการเดินเท้ากว่า10กิโล
1: มาเบิกเงินคน
0: ชรา
1: ชราพิการเนี่ยนะ
0: แต่แบงค์ไม่พบประวัติบัญชีเงินฝาก
1: อ้าว
0: แล้วเงินคนพิการมันไปไหนเลยหนู
1: ไปไหนอะเนี่ย
0: ธนาคารบอกไม่เห็นมีบัญชีเลยเอ้ามีงี้ด้วยเหรอทำไมเงินไม่เข้าบัญชีล่ะ
1: พิการนี่หลายร้อยนะ
0: ครับเท่าไหร่ไม่รู
1: ้มากกว่าคนชรา
0: เหรออ ายุแก73ไปนะ
1: 73นี่ได้อายุด้วย
0: เนี่ยอายุก็73ได้เท่าไหร่700ใช่ไห
1: ม
0: ไม่คุณรู้ได้
1: พิการอีกตะหาก
0: คุณรู้ได้ไงว่าได้700
1: คนข้างบ้านผมอายุประมาณนี้แหละ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.แกลง
1: ระยอง
0: รับแจ้งจากเจ้าที่ตำรวจว่า
1: พลเมืองดีเนี่ยนะ
0: เป็นพลเมืองดีพบชายชราพิการ
1: อายุ73ปี
0: ที่หน้าบริหน้าธนาคารออมสินสาขาแกลงครับโดยชายชราบอกว่าอบต.ให้มารับเงินช่วยเหลือคนพิการที่ธนาคารออมสิน
1: ด้วยความดีใจ
0: ที่ได้รับเงินนี
1: ่
0: ก็เดินเท้ามารถไม่มี
1: เดินมาไง
0: เดินมา10กิโล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: บ้านอยู่บ้านห้างยวนหมู่5ตำบลห้วยยางอำเภอแกลง
1: มาถึงธนาคารออมสินแล้ว
0: สาขาแกลงอยู่ห่างจากบ้านตัวเองประมาณ10กิโลนะครับ
1: ใครเหมือนกันนะ
0: ชายชราผู้นี้ยังบอกอีกว่า
1: เป็นไง
0: ได้พยุงร่างกายเดินเท้ามันตั้งแต่เช้า
1: แล้วมาถึงธนาคารเนี่ย
0: มาถึงธนาคารออมสินแกลงช่วงบ่าย
1: บ่ายโมงอ่ะ
0: พอมาเบิกเงินคนพิการก่อนจะเจอกับสาวพลเมืองดีที่พาเข้าไปนั่งในธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบรายชื่อ
1: แต่เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
0: กลับไม่พบประวัติหรือหลักฐานบัญชีธนาคาร
1: ชายพิการคนดังกล่าวแต่อย่างใดเนี่ยนะ
0: ไปไว้ไหนหมดอ่ะทีเนี้ยซึ่งชายชราคนพิการยังยืนยันว่าทางอบต.บอกว่า
1: ตนเองเนี่ย
0: มีเงินช่วยเหลือคนพิการนะเป็นล้านเลยนะ
1: โอ้
0: อยู่ที่ธนาคารไปที่
1: อะไรเป็นล้านเลย
0: ตัวเองไม่มีเงินติดตัว
1: แม้แต่บาทเดียว
0: ตะลึงก็ไม่มี
1: ไม่มีค่ารถ
0: ไม่มีค่ารถก็พยุงร่างกายกระดองกระแดงเดินทางออกกับ10กิโลครับ
1: โอ้ก็เดินยังไง
0: พอมาธนาคารจะเบิกเงินเต็มที่อบต.บอกกลับไม่ได้
1: ไม่ได้เงินเนี่ย
0: จากนั้นสาววัยรุ่นจึงแจ้งตำรวจสภ.แกลงมาช่วยเหลือ
1: ตำรวจก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านเน
0: ี่
1: ย
0: ตามที่ชายชราคนพิการกล่าวอ้างซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าย
1: ังไง
0: ชายชราคนดังกล่าวเป็นลูกบ้านจริงหลังจากนั้นตำรวจสายตรวจสภ.แกลงก็นำชายชราคนพิการขึ้นรถสายตรวจ
1: ไปไหนอ่ะ
0: กลับไปส่งที่หมู่บ้านห้างยวน
1: อ้าว
0: พร้อมกับจัดซื้ออาหารและน้ำดื่มให้ชายชราก่อนจะกลับที่พักต่อไป
1: เอาแล้วเงินจะได้ไหมเราเนี่ย
0: โอ้คงไม่ได้แล้ว
1: แล้วบอกเป็นล้านเลย
0: เออแล้วก็ช่างพูดเดี๋ยวอบต.นี่บาดเจ็บถึงตายหรือเปล่าปะโถเดี๋ยวไม่ให้กาแฟกินได้เลย
1: แต่เดินไป10กิโล
0: ลุงเอ้ยเนาะรุ่นลาวคราวเดียวกับโชเล่แท้ๆ
1: นั่นข้างบ้านผมเนี่ยประมาณนี้แหละ
0: เป็นเบาหวานหรือเปล่าแล้วนะ
1: เดินไกลเนี่ย
0: เออเป็นถ้าคนเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ไกลเงี้ยนะแสดงว่าแกก็แข็งแรงแหละถ้าเป็นเบาหวานไปหาหมอนะ
1: หาหมอนะ
0: เอายามารับประทานปะเอาให้ยามากินก็สามารถทานมารักกินนกลุงช้างไปด้วยได้
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ของเราไม่ใช่ยาหรอกแต่กินเถอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและฟื้นฟูนะ
1: ใช
0: ่สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: วันนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ปากทางก็วัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอนะ
1: สระบุรี
0: เดี๋ยวไปรับของกันได้ที่โทรเข้ามาสั่งกันไม่ว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นงาดำเป็นโปรมิสออยเป็นดีแคร์ดูแลสายตานะครับเป็นยาลิซิดวงทวารหรือจะเป็นไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรเป็นโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยนะเตรียมได้เลยครับวันนี้พี่บิดาขนไปเพียบไม่ต้องห่วง
1: ไปซื้อกันได้
0: แต่ไม่ได้เอาปุ๋ยขึ้นรถไปนะถ้าเผื่อว่าจะเอาให้ปุ๋ยไปด้วยสักกระสอบสองกระสอบก็
1: โทรไปบอกกันก่อน
0: ที่หมายเลขโทรศัพท์089081555 95 95ครับ089081555 95 95ถ้าจะเอาครึ่งตันเอาตันหนึ่งโทรหาช้างกับหมูนะ
1: โทรไปสั่งซื้อเขาได
0: ้081290 1691หรือเบอร์โชเล่ก็081924 4377นะครับ
1: นะ
0: ส่วนใครที่จะสร้างโบสถ์ไม่ใช่อาจจะสร้างนะช่างหาช่างอ่ะก็เราติดต่อให้แล้วนะ
1: พี่ในช่างอภรก้อนทองดี
0: โทรไปยัง
1: เมื่อวานนี้คุยกันแล้วมั้ง
0: ป่านนี้คงรู้เรื่องแล้วนะ
1: คุยกันแล้วล่ะป่านนี
0: ้สร้างตรงเวลาไม่มีการเชิดเงินหนีเหมือนบางวัดนะ
1: อันนี้เขาช่างมาตรฐาน
0: ครับไปทำสัญญาที่บ้านช่างเลยไม่ใช่ให้ช่างมาทำสัญญาที่วัด
1: ที่เขาไปวัดได้แล้วแต่
0: ไม่เขาจะรู้ไงจะได้เผื่อบางคนหนีไงได้เงินไปแล้วหนีอ่ะ
1: อันนี้ช่างเรามาตรฐาน
0: ดูสะพานวัดบางพึ่งสิกี่ปีแล้วเนี่ย
1: เอาช่างที่ไหนมาสร้าง
0: ไม่รู้ว่าช่างบ้านเราเยอะแยะนะให้ไล่ไปชอกันช่างซะเลย
1: ชอที่ไหนเนี่ย
0: ที่เขาสร้างทางด่วน
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ชอไอ้พระราม2นะ
1: โอ้ยตอนนี้เขาเปิดใช้ฟรีปี2ปีนะ
0: ใช่มั
1: ้ยใช้แล้ว2ปี
0: ทำมากี่ชาติ
1: หลายชาติ
0: เจ็ดชั่วโคตร
1: เปิดใช้2ปี
0: เสร็จแล้วนะจะเดินทางไปทางใต้สบาย
1: ตอนนี้ขึ้นสางด่วนไปแล้ว
0: ไปเพชรบุรีไปประจวบไปนะ
1: ลงใต้ได้เลย
0: เขาจะทำให้ต้อนรับผมจะไปสตูลไง
1: แน
0: ่
1: อย่าได้ไป
0: ไปสตูลเนี่ยสตูลขายของได้
1: ขึ้นทางด่วนเลย
0: ขึ้นทางด่วนเลย
1: เปิดฟรี
0: เนี่ยเปิดซิงเลยทีเนี้ยนะไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: เป็นแคปซูลนะแต่จะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟู้ดครับ
1: เป็นแบบผงเนี่ย
0: จอยใช้ราคาเดียวกันไก่ห้าวนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับบุกตัวร้านยางย่านบางพลี11แห่งครับ
1: และเป็นยังไง
0: ไปสวมสิทธิ์ไปใช้ยี่ห้อคนอื่นลบยี่ห้อเก่าออกอะ
1: ทั้งหมดเท่าไหร่
0: 1,300เส้นมูลค่ากับ7ล้านกว่าบาทนะ
1: โอ้โห
0: ยางปลอมอันตรายนะ
1: นั่นมันลอกได
0: ้วิ่งไปล่อนติ้วติ้วติ้วติ้วเลย
1: มันล่อนออกกันนะ
0: บอกผมรับประกันรับประกันกี่ปีรับประกันสุดสายตา
1: พอสุดสายตากันตู้มแล้ว
0: หมดประกันเมื่อวานนี้ครับพลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1: ภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม
0: เรียกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกัน
1: พร้อมด้วย
0: นายนนทนัทบุญนาคโคศกชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกัน
1: ท็อปกัน
0: นายอัศลัมปาทาเลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1: กว่า40นายเนี่ย
0: ปฏิบัติการตรวจกระจาย5สาย
1: เข้าตรวจสอบโรงงานเกี่ยวกับสินค้าจำหน่ายยางเนี่ยนะ
0: ยางล้อรถยนต์หลายใหญ
1: ่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
0: 11แห่งครับคุณผู้ฟัง
1: การตรวจคนในครั้งนี้
0: เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากปฏิบัติการการตรวจยึดยางไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดนนทบุรี
1: ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา
0: จากการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมของสมอต
1: 1341เส้น
0: เป็นยางไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มี QR โค้ดจำนวน18เส้น
1: แล้วก็ยางที่ต้องสงสัยปลอมเครื่องหมาย
0: เหมือนหมายมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมนี่แหละ
1: ของมาจากโรงงานในที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: นะสวมสิทธิ์โรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน
1: 1,315 เส้นเนี่ย
0: ตรวจสอบและสแกน QR โค้ดพบว่า
1: ข้อมูล
0: ที่แสดงบนสลากเนี่ยนะ
1: ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ได้รับอนุญาตนะ
0: นอกจากนี้ยังพบยางบางอันเนี่ย ลบตายี่ห้ออีก8เส้นนะ
1: แล้วก็ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน
0: ตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นยางเก่าอ่ะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วอ่ะ
1: หลังจากนั้น
0: เป็นยางที่ไม่ผ่านควบคุมมาตรฐานไม่ผ่าน QC อ่ะ
1: อ๋อของโรงงานเนี่ยนะ
0: ถูกนำมาเจียแล้วก็ลบรอยชื่อออกลบโลโก้ออก
1: แล้วก็ปั๊ม
0: ยี่ห้อใหม่ทับแทน
1: อ๋อยี่ห้อใหม่ทับแทนกันไป
0: พฤติการดังกล่าวอาจจะมีผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นยางแบรนด์เนมจริง
1: ก่อนจะนำไปใช้งานโดยไม่รู้ว่ายางเนี่ย
0: รู้แล้วรู้เท่าไม่ถึงสุพรรณเนี่ยนะ
1: เห็นยังไงเนี่ยนะการเนี่ยนะ
0: สภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าเป็นความเสี่ยงอันตรายนี่มันเห็นแค่ตัวไง
1: นั่นสิ
0: เห็นแค่ตัวคนใช้รถเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้แล้วอันตรายนี
0: ่แล้วคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยใช้ยางแบบชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ได้นะ
1: เป็นยังไง
0: เพราะรถมันน้ำหนักเยอะต้องใช้ยางที่มีมาตรฐานสูงอ่ะนะครับยางรถไฟฟ้ากับยางรถยนต์ทั่วไปรถสันดาปเนี่ยบางคนบอกได้ใช้ด้วยกันได้มันใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่นานเพราะรถไฟฟ้าน้ำหนักมันเยอะแบตเตอรี่คอนหนึ่งมันเยอะเบา
1: ๆหนักเหรอ
0: ดูรถผมยก3คนยังไม่ขึ้นเลย
1: โอ้ยกรถได้ไง
0: ยกไอ้แบตเตอรี่อ่ะของผมมันถอดออกเข้าออกได้ไง
1: มันหนักเนี่ย
0: หนักโอ้ก้อนเดียวนี่กับ100โลซะมั้งผ
1: ม
0: ดูสิรถผมมันหน้าเชิดตำรวจตามด่านเรียกตลอดเลย
1: เรียกทำไมอ่ะ
0: นึกว่าเอาขนแรงงานต่างชาติเข้าไปอ่ะดิน
1: ึกว่าขนยาเสพติดหรือมั้ง
0: ยาเสพติดไม่หนักขนาดนี้นะ
1: ไม่หนักแน
0: ่
1: ขนเมื่อกี่เที่ยวอ่ะ
0: 3เที่ยวบี้คุณเนี่ยแม่อยู่ดีๆหาคบมาให้ซะแล้วปะโถเดี๋ยวไม่รักเลย
1: เอ้าไปดีไปดี
0: ตำรวจไปจับไปปิดล้อมไปช่วยคนเจ็บคนเจ็บถูกยิงทะลุหลังนะ
1: อ้าว
0: มือปืนยืนขวางไม่ให้เข้า
1: ก่อนจะเพ่นหนี
0: เอ้
1: ามันยังไงกันไม่เข้าใจ
0: นี่ที่นนทบุรีอีกแล้วครับท่าน
1: ปืนได้มาจากนนท์อีกแล้ว
0: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีภูมิกับพันตำรวจสุประชัยภูมิกับสุประชัยศรีศักดิ์เนี่ยรับแจ้ง
1: ขอกำลังสนับสนุน
0: ขอวัชนะครับ
1: อาวุธครบมือนะ
0: รัฐนาธิเบศรวอ2เปลี่ยน
1: จ
0: นรับการสนับสนุนนะครับ
1: มีเหตุยิงกันมีคนเจ็บที่บ้านพักหมู่ที่3
0: แถวไหนแถวไหน
1: ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
0: มีคนบาดเจ็บ
1: เนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: มีอาวุธปืนยืนขัดขวางไม่ให้ตำรวจเข้าไปช่วย
1: ไม่ต้องเข้ามาช่วยนะ
0: ใครจะเข้ามาช่วยมันนะหลังจากประสานตำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บโดยด่วน
1: พร้อมอาวุธครบเลยนะ
0: พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาร่วมด้วย
1: พายกัน
0: ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บภายในรั้วทราบชื่อคือนายกิตดา
1: อายุ30ปีถูกยิงที่ไหล่ทางด้านขวา
0: ทะลุหลังเลยนะ
1: ทะลุออกไป1นัดเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจพร้อมอาวุธครบมือปิดล้อมพื้นที่เข้าเคลียร์สถานการณ์รอบบ้าน
1: แล้วก็ยังไม่รู้ตัวผู้ก่อเหตุ
0: จึงให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าปฐมพยาบาลก่อนคนเจ็บอ่ะ
1: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชลประทานปากเกร็ด
0: จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือณัฐวุฒิ
1: เป็นหลานชายของนาย
0: สุไลนี
1: อ
0: ายุ57ปีซึ่งพ่อของกิตดาแหละหลังก่อเหตุเห็นตำรวจพร้อมอาวุธปืนอยู่ทำไมล่ะครับ
1: หนีไปแล
0: ้
1: ว
0: กลัววิไม่ใช่วิไลนะกลัววิสามันนะเด้
1: ประมาณนั้น
0: ใช่
1: ทางด้านการสอบถาม
0: ถ้าเป็นวิไลคนโก้ไม่กลัว
1: อ๋อมาวานไงวันเกิด
0: วันเกิดเขา
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะวิไล
0: จ้า
1: คนโกร
0: ธทุเรียนสัก2ลูกสิ
1: เขาขายทุเรียนแ
0: กแหมโชว์ทุเรียนด้วยนะ
1: อ๋อ
0: ส่งมาเลยส่งเคอรี่มาเลย2ลูก
1: วันเกิดนะเนี่ย
0: จ้าวันเกิดวิไลทีนี้672แล้ว
1: เยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่คนมาใช่บอกว่าผู้ก่อเหตุมาโวยวาย
1: ที่หน้าบ้านแหละลูกของตนน่ะ
0: ครับ
1: เห็นรถก็ไปชนกับน้ำก๊อก
0: ไอ้ชนก๊อกน้ำมาแตกเลยน้ำไม่ไหลที่นี่ไฟไม่มาเลย
1: น้ำเขาแตกกันเลย
0: ยังมาซ่อมให้
1: เดี๋ยวน้ำอยู่หลายซ่อมให้
0: เพราะว่าเพิ่งซื้อลูกชิ้นมาเดี๋ยวเตรียมจะขายแล้ว
1: จังหวะเดียวกัน
0: ลูกชายขับรถออกไปขายของผู้ก่อเหตุขับรถเข้ามาโวยวายต่อว่าลูกชายตัวนี
1: ้ลูกชายจึงได้บอกว่า
0: ทำงานเสร็จแล้วค่อยออกไปซื้อกาวมาซ่อมก็ได
1: ้เดี๋ยวจะซ่อมให
0: ้ตนก็ไม่ยอมก็ไล่ลูกตนไปมีคนมาห้ามฉะนั้นก็กลัวมึงอยู่ไม่ได
1: ้
0: มึงตายเถอะ
1: มึงต้องตายเลยนะ
0: ออกไปสักพักแค่นั้นแหละ
1: ลูกชาย
0: ก็มาโคลมคลามเลยนะ
1: เออ
0: แม้ลูกชายตนจะขอโทษแล้วนะยกมือไหว้ด้วยนะ
1: ผมยกมือไหว้ขอโทษนะ
0: ก็ไม่เลิกอ่ะลูกชายก็เดินกลับเข้าไปในบ้าน

0: ต้องติดตามกันย่อต่อนะเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลก่อน
1: เอาไปคนโดนยิงเนี่ยนะ
0: เวลาหมดแล้ว
1: ดีก็คนยิงนะ
0: เดี๋ยวเราไปต่อกันที่นู่นฮะ
1: ต่อทล1197นะ
0: อ
1: ่
0: ะที่ทุ่งสงเนี่ยพวกนี้กลับมาในจ้านอกนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถ
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
12: ผมร
11: ู้
12: สึกว่าตัวคนแก
13: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวท งานต่อเติมงานก่อสร้าง

0: ชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนบบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่อ อีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
3: ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
13: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: ไทยนะเว้ย
1: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
2: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
2: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
2: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
2: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
2: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
2: สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางจทล1197นะครับ
1: ฟังกันนะ
2: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่3แล้วจ้า
1: ฟังกันยาว
2: จอสอน1ต่อชดอการนะจ๊ะบุรี
1: ฟังกันได้
2: ตำรวจภูธรภาค9พี่ปั้นจากอุดัยเจริญควรการหลงบอกลุงช้างฝนตกแล้ว
1: ฝนตกแล้วนะ
2: ฝนตกแล้วนะ
1: ระวังเปียกฝนนะโดนฝนเป็นไข้โดนใจเป็นคุณนะ
2: คนนะเนาะรถไฟเรือมี
1: ลิเกตำรวจแก
2: ไว้ใจไม่ได้เลยเน
1: ี่
2: ยอยู่ด้วยกันแมปหันไปคิดถึงคุณนุ่งคณีจ้ะบอกเล่า90หน่อยวันนี้ทีมงานเราจะไปกันที่
1: หีบตลาดปากค้างข้าววัดเวียงนะ
2: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะ
2: อยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขาน
1: ั่นเดี๋ยวเขาเตรียมไปเยอะเลยวันเนี้ย
2: ครับนี่เดี๋ยวมารับของที่บ้านไปเนี่ย
1: รับสินค้าไปขาย
2: ใช่
1: ไปอุดหนุนกัน
2: ไปอุดไปหนุนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมาเอาอะไรมั่งเนี่ยเมื่อกี้เนี
1: ่
2: ย
1: เยอะแยะไปหมดเนี่ย
2: มีทั้งดีแคร์ดูแลสายตาม ีทั้งเดี๋ยวนะดูก่อนเร็วลืม
1: ไปซื้อกันไปซื้อไปอุดหนุนนะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องไปให้กำลังใจเขาหรอก
2: ไปให้กำลังใจเขาทำไม คนคนนี้ไม่ต้องให้กำลังใจไปซื้อของเอานี่แกสั่งมายาวเหยียดเลยนะ
1: เป็นไง
2: กาแฟ1ลังงาดำ1ลังโพมิกออย2ลังเลยโอ้โพมิกออยขายดีอ่ะแล้วก็ดีแคร์ดีแคร์ลังเดียวลิติดวง10ขวดเอาไปดมไงน่ะ
1: 10ขวดไง
2: ไทยทิพย์กล่อง1แพ็คฟอกัส1แพ็คโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเอาปุ๋ยถ้าจะเอาปุ๋ยกระสอบ2กระสอบโทรหาพี่บิดานะ
1: โทรกลับไปซะก่อนตอนเนี้ย
2: 089081
1: 5595
2: ถ้าจะเอาครึ่งตันเอาตันหนึ่งโทรหาช้างกับหมู
1: 081
2: 290
1: 1691
2: 081
1: 290
2: 16
1: 91
2: หรือโทรหาคุณลุงโชเล่เขา
1: 081
2: จ้า
1: 924
2: 4377 081
1: 924
2: 4377นะจ๊ะ
1: นาน
2: เอาใครที่จะอยากได้อะไรก็โทรไป
1: โทรไปสั่งซื้อ
2: สอบถามตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีครับ
1: ต้องสั่งซื้อนะ
2: กาญจนบุรีก็ยังไม่มีนะ
1: ภาคกลางนี่มีแทบจะทุกจังหวัดนะ
2: มีเอายังมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: เอาสุพรรณบุรี
2: สุพรรณบุรีสุทีสมุนไพรแล้วก็ร้านปาลามาสมุนไพรในวัดป่าเลไล
1: อันนี้อยู่ในวัดป่าเลไลเลย
2: อนันต์เวชพันธ์อยู่อำเภอสามชุกครับ
1: สุพรรณบุรี
2: ร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับร้านลุงลิ้มคอวังบางปาลามาครับนี่คือสุพรรณบุรีครับ
1: อ่างทอง
2: อ่างทองแน่นอนที่สุดครับเจ๊หมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกพี่สำรวยปากทางวัดท่าชุมนุมสามโก
1: ้
2: ร้านประเจือตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
1: ้
2: พิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: ไปที่อยุธยา
2: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเฉพาะซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนั้นดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: สิงห์บุรี
2: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวศ2ร้านติดกันนะตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามค่ายบางระจันร้านเจ๊หน่ำครับชื่อร้านตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: ไปที่อุทัยธานี
2: ร้านผู้สีศูนย์หนังสือครับอยู่อำเภอหนองฉางครับร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันครับ
1: ไปที่ชัยนาท
2: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีครับปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงนะร้านโพทองโอสถอยู่ตลาดหันคา ร้านหมอสายทองครับโพนังดำตกร้านเวชโอสถนะร้านสันฟาร์มาซีร้านเพศสัจกรคมสันครับ
1: เอาไปที่จังหวัดนครสวรรค์
2: นี่เลยครับร้านจีวันจันทร์ช่องแคร์ครับนครสวรรค์ฝาใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรุดบกสตาคลีครับแล้วก็ร้านเจตุกลิ้มเป็งหวดอยู่โกรกพระนครสวรรค์ครับ
1: จังหวัดสระบุรี
2: สุกิจเพศสัตว์บ้านพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ร้านคุณยายครับร้านยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกสสระบุรีครับ
1: ไปที่จังหวัดลพบุรี
2: ลพบุรีก็มีร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วร้านปัญญาบกสไม่ใช่บกสสิที่จอดรถข้ารถถังทองเก่าอะ
1: แท็กซี่เก่า
2: วงเวียนสระแก้วแล้วไปป่าหวายอะนะยูเทอร์แรกเลยแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทีย
1: ม
2: ร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่ร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิค
1: ม
2: ร้านกิจลุงโลดเภสัชซอย12ร้านป้าสวองซอย4สายยะตวาโคกตูมร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านโคกตูมมีปุ๋ยด้วยนะร้านป้าแต๋วนี่คนสร้างตัวเองบ่อ8ครับ
1: ท่าโขงเซ็นเตอร
2: ์ท่าร้านเฮียคิดท่าโขงเซ็นเตอร์ร้านคุณชำนาญเขาสมคร
1: บ้านมีอะ
2: ลีแซโอสดบ้านมีครับ
1: นั่น
2: โคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพตัดอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอยู่โคกสำโรงนำเวชโอสดอยู่หนองม่วงร้านนารายเภสัชตลาดลำนารายคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสดอยู่อำเภอท่าหลวงครับ
1: หลายร้านด้วยกันเนี่ยลพบุรี
2: ครับผม
1: ไปซื้อกัน
2: มีทุกอำเภอเลยนะไม่มีอยู่ลำสนธิอะนะ
1: ไม่มีอะนะ
2: มาเช้านี้นู่นอยู่เนี่ยสีเทพนู่นยังโทรมาเลย อยู่นาสนุนทางไปนาสลอยอะ
1: สั่งซื้อ
2: ไม่ใช่นาสลอยเขาเรียกอะไรนะ
1: นาสนุนเนี่ยนะ
2: นาสนุนนาสนุนนาสนุนน้องยังทอย นาสลอยอยู่คีรีมาศแม่มั่ว
1: ถ้าไม่มีก็ต้องสั่งซื้อกัน
2: ครับ
1: โอ้สั่งซื้อกัน
2: มามีข่าวน่าเสียใจอยู่ข่าวหนึ่งนะ
1: มีข่าวอะไร
2: คำโบราณที่เขาบอกว่าเห็นอะไรนะหมามันเคยกินขี้ขออภัยนะมันก็กินเหมือนเดิมแล้ว
1: เหมือนเดิมไง
2: โอ้โหกำลังเป็นข่าวเป็นข่าวดังปั้นนักมวยขึ้นมาชื่อดังเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดลาจอนนี่มือปราบกลับบ้าน
1: ไปอยู่ที่นู่นชลบุรี
2: กลับไปบ้านชลบุรีไปมีเรื่องอารวาสเมาในงานวัดขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลเครื่องเสียงดังหวาดเสียวอีกแล้ว
1: กลับไปกอดแม่ยังดีนะ
2: ไปกอดแม่ยังดี
1: นึกว่าจะกลับเนื้อกลับตัวหรือไง
2: อำนาจเรื่นเริงบันเทิงใจสวัสดีครับ
1: เมาไง
2: อ
1: ้
2: าวสวัสดีครับเอาแบบเอาแบบเนื้อเฮ้ยวันนี้ผมข่าวเยอะ
0: เมื่อก่อนเคยฟังกันเน้น
2: ข่าวผมเยอะ
0: เน้นฟ้าเปิ้ลลืมปีดาหรือยัง
2: วันนี้ข่าวผมเยอะเอาเนื้อหน่อยน้ำนี่ต้องเอา
0: สวัสดีครับคุณฟังทุกท่านนะที่ฟ
2: ัง เดี๋ยวทำอย่างนี้ไงเนี่ย
0: ยังไงก็ส่งข่าวถึงบรรดาแม่นะชาวท่าเรือไปให้แรงใจกับปีดาด้วยนะวันนี้ที่ปากทางเข้าวัดเปียงไปให้แรงใจไปรับพิพันธ์ดีๆกันนะยังรักดีเจปิดาอยู่ก็ไปให้แรงใจกันนะแม่เท่าท่าเรือนะ
2: ท่านไม่ต้องไปซื้อนะครับไปให้กำลังใจกันเฉยเวลาจะซื้อกันสั่งซื้อกันตะช้างเขาเอา
0: ส่วนแม่ที่อยู่ต้นครัวอยากได้ปุ๋ยนะปุ๋ยดีราคาถูกแต่ได้คุณภาพก็โทรหาปิดานะจะได้ขนไปให้ด้วยยังไงไปให้แรงใจกันอ้าวนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาการฟังข่าวเพราะข่าวเขาเยอะนะฮะฝากความคิดถึงบรรดามิตรเพลงทุกท่านด้วยแล้วกันนะยังไงก็ฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างก็ถือว่านะท่านให้แรงใจกับพี่เจพิดาเหมือนกันต้องขอบคุณเน้นย้ำว่าวันนี้พี่น้องชาวตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีอย่าลืมให้แรงใจกันเอาลุงน้อยบ้านหมอไปรับกาแฟนะวันนี้กาแฟลิปไซด์ถุงสีแดงมีแล้วนะ
2: จ้า
0: น่ามีมาแล้วเดี๋ยววันนี้ไปรับกันให้เต็มที่เลยที่ปากทางเข้าเวียงยังไงเน้นแม่ชาวท่าเรือนะสงสารดีเจพิดาไปให้แรงใจดีเจพิดากันบ้างนะสวัสดีจ้า
2: พูดอย่างก็ดังจทล.คืนเดียวอะเนาะดังทั่วประเทศในกรุงเทพก็ดังไม่อายก็มั่งนั่นน่ะแล้วตีตาย
1: เอาวันนี้ไปอุดหนุนเขา
2: ครับผม
1: ที่ตลาดปากทางเข้าวัดเวียงนะ
2: ทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
2: ครับผม
1: อืม
2: โอ
1: ้เป็นไง
2: เดี๋ยว
1: อืม
2: แป๊บหนึ่ง
1: เรื่องของอำนาจ
2: ลูกค้าสั่งสินค้าอำนาจเนี่ยนะ
1: อืม
2: ว่าไงจ๊ะ
3: ไอ้งาดำอ่ะ
1: อืม
2: เดี๋ยวค่อยคุยกันนะกำลังออกอากาศอยู่จ้าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ้ามานั่งจัดรายการได้ไหมแบบตะวันจันทราน่ะพระแช่มนี่อำนาจรื่นเริงมาอารวาสงานวัด
1: อีกแล้วหรือไง
2: ลาจอนนี่มือป่าพี่ผมคิดถึงแม่ผมจะกลับบ้าน
1: โอ้จะไปอยู่ในอ้อมกอดของแม่
2: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจะรับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอารวาส
1: ภายในงานวัดไร่กล้วยเนี่ย
2: ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาเดินทางไปตรวจสอบ
1: กู้ชีพกู้ภัยก็ไปอะนะ
2: ครับที่เกิดเหตุพบว่าบุคคลดังกล่าวคืออ
1: ำนาจรื่นเริงเนี่ยแหละ
2: อดีตนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทยและก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์
1: เมาอละวาดอยู่เนี่ยนะ
2: เมาหนักเมายังหนักไงนะ
1: ก่อเหตุวุ่นวายแล้ว
2: โดยทางด้านอดีตแชมป์โลกเพิ่งเดินทางมาจากอำเภอพิบูลย์มังสาหารอุบลราชธานี
1: เพื่อเดินทางมาที่อำเภอศรีราชา
2: ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละครับ
1: เพิ่งกลับไปตอนเช้า
2: อดีตแชมป์โลกได้มาที่วัดจัดอยู่ในวัดไร่กล้วยเนี่ย
1: หลังจากนั้น
2: เมาสุราพูดคุยคนเดียว
1: อ้าว
2: ปาขวดคว้างข้าวของ
1: เจ้าหน้าที่อาสาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
2: ก็ช่วยกันห้ามปรามแล้วก็ให้ออกนอกพื้นที่บริเวณดังกล่าว
1: เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความกังวลใจเก
2: ิ
1: ดความตกใจหลังจากนั้นอดีตแชมป์โลกก็ขี่รถจักรยานยนต
2: ์ครับ
1: แบบเบิ้ลเนี่ยป๊าด
2: นั่น
1: ส่งเสียงดังบริเวณหน้าวัดด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็ขี่รถด้วยความหวาดเสียวนะ
2: ครับ
1: ไม่สวมเสื้อนะ
2: นั่น
1: ใส่กางเกงขาสั้นขาเกงยีนตัวเดียวนะรองเท้าผ้าใบ
2: น่ะ
1: เสื้อก็ใบใส
2: ใช่
1: มีแต่รอยสักกันนะ
2: โอ้โห
1: อำนาจเน
2: า
1: ะ
2: เขาเรียกครูอำนาจนะทางด้านสมาชิกเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ท่านชัชวาลนะบอกว่าได้รับแจ้งข่าวจากชาวบ้าน
1: บอกมีคนมาอารวาสเนี่ย
2: ตรวจสอบไปตรวจสอบก็เป็นอำนาจรื่นเริงนี่แหละ
1: ดีแชมป์โลกนี่แหละ
2: เมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่สวมเสื้อ
2: ใส่กางเกงยีนขาตั้นรองเท้าผ้าใบ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
2: ขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณบ้านดังกล่าวนะ
1: กลับไปบ้านนะ
2: กลับบ้านจะเสียอนาคตหมด
1: แกไม่น่าทำตัวแบบน
2: ี้ก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากบ้านจอนนี่มือปราบนะ
1: ไม่น่าเดินกลับไปเลย
2: ไปบำบัดกับจอนนี่มือปราบและคาดหวังอดีตแชมป์โลกเนี่ยจะกลับมามีศักดิ์ศรีและแก้ไขคำสบประมาทให้ได้
1: เขาก็ต้องการจะให้เป็นคนดีนะ
2: แต่เป็นที่น่าเสียใจกับพี่น้องชาวตีละชาเนื่องจากเดินทางมาวันแรกก็ก่อเรื่องซะแล้ว
1: แค่วันแรกเนี่ยนะ
2: เสียดายโอกาสและฝีมือครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถอดส่องดูแลเนื่องจากว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ
1: ่นั่นสิ
2: พอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หวาดเสียวนะ
1: หวาดเสียวอ่ะ
2: อาจจะพลาดพังไปชนกับชาวบ้าน
1: หรือสัญจรผ่านไปมาเนี่ยนะ
2: ครับอย่างไรก็ตามฮะงานนี้เจ้านี่มือปราบอดีตตำรวจคนดัง
1: โพสต์ข้อความระบุบอกว่า
2: อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลกพ้นช่วงดูแลและบำบัดยาเสพติดหลังใช้ชีวิตร่วมกันนาน3เดือน
1: โอ้ไปอยู่นานเหมือนกันเน
2: ี่ยระบุเจ้าตัวมีสติสภาพจิตใจดี
1: ดีแล้ว
2: ขอกลับไปหาแม่
1: อย่าไปอยู่ในอ้อมกอดแม
2: ่ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจหวังเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่
2: ไม่กลับไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
1: โดยจอนนี่ว่าไง
2: อวยพรได้เดินทางกลับไปหาแม่อย่างปลอดภัยพร้อมบอกว่าหวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกนั้งและขอให้อดีตแชมป์โลกโชคดี
1: เริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ
1: ผลสุดท้าย
2: ผมก็ยังเสียดายนั้นลูกชายจอนนี่เจ้าเพชรแผ่นดินเนี่ยชกไฟที่สองเนี่ยรถถังขับรถไปดูเลยนะเพราะว่ามาเชิงมวยดีเขาดูเทปใครบ้างอ่ะดูเทปตะวันฉายดูเทปพระจันทร์ฉายดูเทปรถถังแล้วเรียนแบบได้หมดเลยนะครับลูกเข้าลูกเข้าไม่ถึงทีขนาดคุมาศสามารถพยักอรุณยังชมเลย
1: นาน
2: ว่าเอ้ยไออำนาจเนี่ยมันสอนมวยดีเว้ย
1: จนได้รับชื่อฉายาครูมวยอ่ะนะ
2: เสียดายคำว่าครูจริงๆนะ
1: ก็ว่ากันไป
2: แม่จริงๆนะ
1: ไม่น่ากลับไปหาแม่เลยเนาะ
2: หลายคนตั้งความหวังแต่ผมเนี่ยนึกในใจอยู่แล้ว
1: ว่าเหมือนเดิมไง
2: หมาเคยกินขี้ขออภัยนะใครกำลังกินข้าว
1: ว่ากันไป
2: แจ้งม.4ที่ไปยิงปืนแจ้ง4ข้อหาหนักม.3ที่กำแพงเพชร โดนข้อหาหนัก4ข้อหาครับ
1: 4ข้อหาเลยไง
2: ถือปืนบุกโรงเรียนหวังสังหารครูสาว
1: โอ้จะไปยิงครูด้วย
2: เออ
1: เนี่ย
2: จากเหตุการณ์นี้นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งในกำแพงเพชร
1: ก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม.เนี่ย
2: ซึ่งเป็นอาวุธปืนประจำตัวของพ่อที่รับราชการเป็นตำรวจอยู
1: ่บุกไปลั่นไกล8นัดภายในโรงเรียน
2: กระสุนถูกรปภ.เฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บ
1: เฉี่ยวไง
2: เฉี่ยวไปปิดเนื้อ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2: เข้ามาระงับเหตุไว้ได้โดยพบข้อมูลค้นหาตัวเกี่ยวกับอาวุธปืนและก็ดูคลิปเหตุการณ์ยิงในโทรศัพท์
1: โอ้ดูคลิปเอา
2: จากการตรวจสอบประวัติเพราะว่ามีการรักษาการซึมเศร้ารุนแรง
1: ที่โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
2: หยุดเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์พ่อกับแม่นี่แยกทางกัน
1: พ่อกับแม่เลิกกัน
2: ความคืบหน้า
1: ช่วงวันนี้
2: เมื่อเช้าเนี้ยภายหลังควบคุมตัวและเจ้าหน้าที่ทหารวิชาชีพ
1: ประกอบด้วยพนักงานสอบสวน
2: พนักงานอัยการนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
1: บุคคลที่เด็กไว้ใจเนี่ยนะ
2: ไปร่วมพูดจาพูดคุยกับเด็กชายเพื่อประเมินสถานการณ
1: ์สภาพจิตใจ
2: เพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเด็กเนี่ย
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ย
2: เดินมาจากบ้านแม่แต่ไปยังเรามาจากบ้านแม่ไปบ้านพ่อ
1: จากแม่ไปหาพ่อ
2: พ่อนอนพักหลังออกเวรสายตรวจพลัดดึก
1: ผู้ก่อเหตุทำยังไง
2: ใช้ค้อนทุบกระจกรถของพ่อ
1: แล้วก็นำอาวุธปืน
2: แมกกาซีน2แมกกาซีน20นัดออกจากรถ
1: แล้วก็เดินไปยังโรงเรียนเลย
2: ระยะทางประมาณ2กิโลเดินเท้าเปล่าไปนะ
1: เมื่อเดินไปถึงโรงเรียนเวลา 14:00
2: น.ผู้ก่อเหตุเดินผ่านประตูหน้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู
1: ่เมื่อรปภ.
2: เห็นอาวุธปืนพยายามเข้าระงับเหตุผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงไป1นัด
1: ปัง
2: กระสุนเฉี่ยวลำคอครับ
1: ทำให้ได้รับบาดเจ็บบาดแผลเล็กน้อย
2: ครับผม
1: โอ้
2: โดยเหตุการณ์เนี้ย
1: เป็นไงอ่ะ
2: ได้ใช้วุธปืนยิงไปตามจุดต่างๆของโรงเรียน
1: มุ่งหน้าไปที่ห้องของครูผู้หญิงรายหนึ่งเนี่ย
2: ก่อนใช้วุธปืนยิงเข้าไปในห้องหนึ่งนัด
1: ปัง
2: มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุพยายามตามหาครูผู้หญิงดังกล่าว
1: เชื่อว่าเป็นบุคคลที่นำข้อมูลเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
2: ของตนเองไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ
1: เบื้องต้น
2: เจ้าหน้าที่สังเกตว่าเด็กชายมีอาการตื่นตระหนกและมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียด
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการพูดคุย
2: เพื่อให้เด็กสงบลงกระทั่งสามารถพูดคุยถึงปมเหตุปัญหาที่นำไปสู่เหตุการณ์ได
1: ้โดยเพราะว่าเรื่องที่เด็กมีความรู้สึกอัดอั้น
2: และก็สะสมมาเป็นเวลานาน
1: ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุ
2: บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกมีความเครียดจากการที่ถูกเพื่อนนี่กลั่นแกล้ง
1: เพื่อนแกล้ง
2: จนขอให้พาไปพบแพทย์และรับยามารักษา
1: โดยหลังจากรับยามาแล้ว
2: ก็มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น
1: น
2: อกจากนี้นะนอกจากนี้แยกทางกันอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได
1: ้หาไม่รู้เด็ก
2: รู้สึกเสียใจพ่อกับแม่เลิกกันน่ะ
1: กดดันน่ะนะ
2: ช่วงที่ผ่านมาลูกชายขออาศัยอยู่กับตนได้2สัปดาห
1: ์แล้วก็เป็นยังไง
2: เนื่องจากว่ารู้สึกเครียดมาอยู่กับพ
1: ่
2: อ
1: โอ้
2: นะขณะเดียวกันในช่วงอยู่เรียนลูกชายก็ยังแสดงความต้องการจะกลับไปเรียนไปพบเพื่อนเพราะต้องการเรียนอยู่ที่บ้าน
1: แม่ก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะ
2: อย่างไรก็ตามครับจากการสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจพบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ
1: มีประวัติการสั่งซื้อค้อนนะ
2: สำหรับทุบกระจกใน YouTube พบการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน
1: แล้วก็ดูคลิปจากเหตุการณ์ยิงต่างๆ
2: นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังให้ข้อมูลว่าเล่นเกม Roblox
1: ชอบเล่นเกมด้วยไง
2: โอ้ไอ้2ตัวผมนี่ก็ขอตังค์ซื้อเกมอยู่เลย
1: ชอบเล่นไง
2: Roblox Roblox เนี่ยนะ
1: เสียเงินด้วยไงน่ะ
2: มีซื้อโปรแกรมฟรีก็มี
1: อ
2: ๋อผู้ก่อเหตุยังเคยโพสต์ส่งข้อความพูดคุยกับเพื่อนในลักษณะว่าน
1: ำปืนเข้าไปในโรงเรียน
2: เดี๋ยวกูจะปืนมาโรงเรียนนะเว้ยเฮ้ย
1: อย่านำปืนเข้าไป
2: เพื่อนก็รู้แต่ไม่คิดว่ามันจะเอาจริงไง
1: จนกระทั่ง
2: มีข้อความดังกล่าวหลุดไปแล้วก็สร้างความแตกตื่น
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
2: ผู้ก่อเหตุในการว่ามีเป้าหมายต้องการใช้วุฒิปืนยิงครูหญิงรายหนึ่ง
1: เพียงคนเดียว
2: เนื่องจากเชื่อว่าครูคนดังกล่าวเนี้ย
1: นำข้อมูล
2: เกี่ยวกับการเหตุทะเลาะวิวาทของตนไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น
1: แม้นว่า
2: จะได้รับการชี้แจงว่าเป็นการเตือนและป้องกันเหตุที่อันจะเกิดขึ้นได
1: ้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหา
2: ในฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2: พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
1: ยิงปืนในเมืองหมู่บ้าน
2: และชุมชนโดยไม่มีเหตุอันกล่าว
1: ล่าสุด
2: สมควรนี่น้องก็ยังเถียงอีกนะผมไม่ได้ยิงในหมู่บ้านผมยิงในโรงเรียน
1: ยิงในโรงเรียนไงจับไปเถอะ อย่างเงี้ยล่าสุดเป็นยังไง
2: ผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกมีคำสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วัน
1: แล้วก็ปรับรูปแบบในการเรียนการสอน
2: แบบออนไลน์ชั่วคราวก่อน
1: เพื่อประเมินสถานการณ
2: ์และเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากร
1: ก่อนจะพิจารณาแนวทางกลับมาเปิดเรียน
2: การสอนการเรียนการสอนตามปกติ
1: อ้าวก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กก็ด้วย
2: ลูกเต่าเนาะ
1: พ่อแม่ก็เป็นห่วงอะนะ
2: ลูกใครใครก็รัก
1: ในครูในเนี้ยมีครูได้รับบาดเจ็บไปคนหนึ่งด้วย
2: ใช่ครับ
1: โดดกำแพงโรงเรียนหนีนะ
2: ทองขายไปยัง
1: ขายไปแล้ว
2: โอ้โหวันนี้ขึ้นราคาแล้ว
1: ขึ้นเท่าไหร่แล้วนะ
2: ขึ้นเป็น 69,000 แล้ววันเนี้ย
1: โอ้โห
2: อ่ะ
1: ทองเนี่ยนะว่ากันไปน่าเสียดาย
2: เสียดายเหลือเกินไปซะแล้วเนาะ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
2: พระจ๋านิมนต์อยู่บ้านก่อนนะผมไปก่อนแล้ว
1: ไม่ห่วงคอแล้วใช่ไหม
2: ไม่ห่วงคอไม่ห่วงพระแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-169

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ตา
1: เอากระถินหน่อยกระถินกระถินชั่วโมงนี้ยังไม่ได้พูดกระถินเลย
0: อย่าเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินธรรมคีทุกวัดเลยนะ
1: มีคนก็จะโอนตังค์มาให้โชเล่พันหนึ่ง
0: เอามาทำไมอ่ะ
1: ให้ร้องราชนิเกิงเป็นกอลิเกวันที่หนึ่งพฤศจิกาอะไรเงี้ยนะ
0: กระถินธรรมคีจะเป็นกองละ500พันหนึ่งแล้วจะออกโรงทานเลยก็ติดต่อทางวัดได้
1: คุณเห็นเงินพันไม่มีความหมายเลยไง
0: มาหาข่าวดีกว่าสบายใจวันที่31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนที่วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพคสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันที่15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดเขาตาลาที่วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีและงานประจำปีวัดบางลี่ท่าวงลพบุรีปีทองหลวงพ่อพระศรีอาน29 30 31ตุลาคมอันนี้บิริเกโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืนด้วยกันนะ
1: ไปให้กำลังใจกันนะลิเกเด็กอัจฉริยะคณะ
0: โชคดีมีสุขนะ
1: ครับผม
0: วัดบางลี่อ้าวนี่ก็ทำบุญกันไป
1: ครับ
0: จะเป็นกองละ500พันหนึ่งหรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดก็ได้เลย
1: ใช่โดยเฉพาะสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเนี่ยได้ยัง5บาทแล้ว
0: นี่ได้ซื้อที่ดินถวายวัดด้วย
1: ที
0: ่
1: ดินถวายวัดนะนะ
0: ใ
1: ช่ครับ
0: ก็ทำบุญกัน
1: ครับ
0: ปีละหนกฐินเนี่ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ถ้าป่าปีไม่รู้กี่หน
0: ครับก็ป่าก็ธรรมดา
1: ครับ
0: ทอดได้ตลอดนะนะ
1: ครับ
0: กับทางด้านของข่าวไหมล่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องของสินค้าในรายการเราเนี่ยนะวันนี้ทีมงานเราไปที่หน้าปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอเนี่ย
0: จังหวัดสระบุรี
1: ท่านให้กำลังใจกันแต่เวลาจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับเราเนี่ยนะ
0: ลุงช้างเนี่ยนะเขาบอกไปให้กำลังใจ
1: ขอร้องให้ไปให้กำลังใจกันหน่อยอะไรเงี้ย
0: ทำให้กำลังใจไม่พวกการแสดง
1: เออกับโฆษณาลิเกเยอะไงแฉลมมาแล้วแฉลมมาแล้วจ้า
0: บอกไปอุดหนุนไปซื้อสินค้า
1: ครับที่เปตงครับโจรปีนร้านเบ็ดตะเล็ดเปตงเจ้าของร้านสะดุ้งตื่นคว้าปืนยิงเข้าขาขวา
0: คนร้ายได้รับบาดเจ็บ
1: อันนี้คุณอนุทินครับคุณบอกหน่อยว่าเกินกว่าเหตุไหมอ่ะ
0: ใช้ปืนดีแล้ว
1: ใช้ปืนยิงอ่ะป๋าเรวัตฟังอยู่เปล่า
0: ในบ้านนะ
1: เออบ้านเราอ่ะ
0: คนร้ายเข้ามา
1: คนร้ายปีนเข้ามามีอะไรหรือเปล่า
0: เขาบอกผิดอ่ะ
1: ผิดยิงคนร้ายก็ผิด
0: ในบ้านเราก็ผิดใช่ไหม
1: ครับ
0: ม
1: ันต้องดูด้วยว่าคนร้ายถืออะไรเข้ามาในบ้านถืออาวุธมีดถือสกุลไหลไขควงหรือว่าถือปืน
0: หรือว่าถือทองของเราจะออกก็ได้นะ
1: เกินกว่าเหตุไหมอ่ะ ใครก็ได้ช่วยบอกหน่อยเถอะ
0: พนักงานสอบสวนสภ.เบตงเนี่ย
1: ร้อยตำรวจโทอัฟฟานจูเฮงครับได้รับแจ้งว่ามีขโมยเข้าบ้านบ้านเลขที่89ถนนนาคราชบำรุง
0: เขตเทศบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดนู่นนะ
1: เจ้าของยะลาย
0: ะลา
1: เจ้าของบ้านจับขโมยไว้ได้ไปตรวจสอบหน่อยสิ
0: ไ
1: ปมันยังไงกันเนี่ย
0: คนร้าย
1: เราเดินทางไปถึงก็เป็นร้านขายของเบ็ดตะเล็ด
0: บริเวณหน้าร้านเนี่ย
1: มีนายมัดอายุ29ปีนอนตรงเสียงโอ้ ยโอยโอย
2: เจ็บจังเลย
1: บริเวณขามีรอยถูกกระสุนปืนยิงไง
2: ยิงด้วยปืนมีเลือดไหลเต็มพื้นเลย
1: โดยนายเดชาเจ้าของร้านอายุ65ปียืนถือปืนจุด38อยู
2: ่คอยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบตง
2: ให้แพทย์ทำการรักษา
1: ตำรวจทำการสอบสวนเก็บหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุพบว่า
2: คนได้รับบาดเจ็บได้ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียนปัตตานีเอามาจอด
1: บนฟุตบาทที่หน้าบ้านหน้าร้านนี่แหละ
2: หลังจากนั้น
1: ได้ทำการไปกับเป็นร้านเพื่อขโมยของ
2: แล้วก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บ
1: ตรวจสอบปัสสาวะแล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยนะตรวจสอบประวัติแล้ว
2: เจ็บเนี่ย
1: ผู้บาดเจ็บเนี่ย
2: เป็นยังไง
1: มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมา
2: อ๋อมีคดียาด้วย
1: เจ้าของบ้านบอกมาเมื่อคืนมันเข้ามาขโมยของขโมยเงินในร้านหลายครั้งแล้วนาย
2: มันมาขโมยหลายครั้งแล้วว
1: ันนี้เตรียมปืนมาอย่างดีแต่หลับไปด้วย
2: หลับอยู่ในห้องในบ้านเน
1: ี่
2: ย
1: พอได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักสะดุ้งตื่น
2: พอสะดุ้งตื่นขึ้นมา
1: คว้าได้ไวปัญญาคว้ามีดเลยให้คว้าปืนเลย
2: เอาปืนวิ่งออกมาจากห้องเนี่ยมาดู
1: อ่ะไอ้คนร้านอยู่ในร้านเราได้ไงมึงเป็นใคร
2: ตะโกนเรียกให้หยุดเดี๋ยวนี
1: ้หยุดยกมือขึ้น
2: คนร้ายทำไง
1: ไปหนีออกสิ
2: พยายามจะหนี
1: ถึงก็ใช้ปืนยิงไปหนึ่งนัด
2: ปัง
1: มา
2: โดนคนร้ายคนดีขา
1: โดนดีขาไม่โดนหัวนี่ยิงผิดตัวนะ
2: แต่ก็ดีนะก็ยังโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาจับเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก็ผมก็ยืนงอมอบตัวตำรวจแหละพอปืนก็เป็นปืนของผมทะเบียนก็เป็นทะเบียนของผม
2: บ้านก็บ้านของผม
1: บ้านก็บ้านของผมผมซื้อไว้ก็ผมก็บอกแล้วไง
2: ซื้อไว้ป้องกันทรัพย์สินของผมไม่นะ
1: ป้องกันทรัพย์สินและชีวิตของผมเนี่ย
2: เขาบอกมันผิด
1: อนุทินบอกผิดซะแล้วแต่ป๋าเรวัตบอกไม่ผิดเอาตามกฎหมายยังไม่ผิดนะครับตอนนี
2: ้นาน
1: ตามกฎหมายยังไม่ผิดนะครับ
2: คนร้าย
1: เ
2: ข้าไปในบ้านนี่นะ
1: แต่ว่าก็ดูอีกแหละว่าเขาไม่ได้ต่อสู้ไงไม่เหมือนที่แม่สอดหรือที่ตากเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
2: ที่ยิงกันนะ
1: เล่นตะเดี้ยงไปศพมึงเลยเจ้าของร้านทอง
2: น่าเห็นใจ
1: บงเรียบร้อย
2: ทรัพย์สินของตนเอง
1: ไงลูกซองมันต้องไปเล็งมากมายนี
2: ่
1: ประเทศรัสเซียจะมาขอซื้อปืนลูกซองจากไทยแล้วอีโบกเนี่ย เอาไว้ยิงโดน
2: ยิงได้หลายเป้าหมายใช่ไหม
1: ห้องนี่โหควบคุมเนี่ย
2: โดยเฉพาะลูกร้อยเนี่ยนะ
1: ชาวบ้านที่บ้านเฉลียงโคกผวาหนักบอกว่ามีคนตาย5ศพติดต่อกันแล้วเนี่ย
2: เรื่องอะไรเนี่ย
1: ครับเมื่อเช้าเนี่ยนะครับที่หมู่บ้านโคกเฉลียงอาเฉลียงโคก
2: หมู่ที่2เนี่ย
1: ตำบลเฉลียงอำเภอคอนบุรีนครราชสีมา
2: เกิดมีคนเสียชีวิตติดต่อกัน5ราย
1: จากเมนเผาศพในวัดหมู่บ้านแทบจะไม่ได้พักเลย
2: มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา
1: ถึงความสูญเสียที่บังเอิญเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเดียวกัน
2: 5ศพด้วยกันเนี่ย
1: สอบถามนายสุริยะแต่ไม่ใช่จึงรุ่งเรืองนะคนละคนกัน
2: อันนี้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่2เนี่ย
1: ครับกำลังช่วยงานศพอยู่นายศพนายสุนันท์นะ
2: อายุ78ปี
1: ที่วัดธาตุศิลาอาดเป็นวัดประจำหมู่บ้านแล้วเสียชีวิตจากอาการแผลติดเชื้อ
2: แล้วก็ยังมีคนเสียชีวิตอีก1ราย
1: บ้านเขามาตั้งมาเป็นกุศลศพไปคนเก่ายังไม่เผาให้คนใหม่รออีกแล้ว
2: รอเผาต่อไปเนี่ย
1: นะครับ
2: ผู้ใหญ่ว่านว่างไง
1: ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านป่วยด้วยโรคต่างๆหลายคน
2: ชาวบ้านเห็นพ้องกันว่า
1: ต้องทำบุญใหญ่ในหมู่บ้านหวังจะช่วยให้ทุกคนหายตกให้ตกให้โรคให้ไป
2: แล้วก็ทุเลาเบาบางลงไปได้บ้าง
1: แต่มาวันนี้เอาอีกแล้วติดต่อกันมา5รายแล้วเนี่ย
2: ตายเนี่ยนะ
1: คนแรกชื่อว่านางสาคอนอายุ68เสียชีวิตด้วยไตวายเฉียบพลัน
2: แล้วก็วันที่28สิงหาคม
1: ตั้งบำเพ็ญส่วนกุศลได้3วันทำพิธีชาปนกิจ31สิงหาแล้วก็มาตั้ง29นายสาเลอีกแล้ว
2: อันนี้อายุ63ปี
1: ป่วยด้วยโรคมะเร็ง
2: โอ้หลายโรคเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: นำร่างมาตั้งกุศลศพเพื่อรอพิธีการต่อไปและยังไม่ทันเผาดังสะคอนเลย
2: เป็นยังไง
1: วันที่30นายชลินมาอีกแล้ว
2: อายุ63ปีเสียชีวิตเพิ่มอีกรายน
1: ึ
2: งโรคเดียวกันมะเร็ง
1: ชาปนกิจวันที่2อีกแล้วนะ
2: โ
1: อ้โหเนี่ยแค่วันที่1วันเดียวเองนะ
2: นาน
1: นางตะเงี่ยมมาอีกแล้ว72โรคมะเร็งอีกแล้ว
2: เอาหลาย
1: หลายที่5นี่ญาตินำร่างมาตั้งไว้แล้ว
2: เป็นศพของนายชลินเนี่ยนะ
1: ครับ
2: หลาย
1: มันยังคนนี้ยังไม่รู้ชื่
2: อ
1: มันตั้งต่อหลายที่4หลายที่5แล้วเนี่ยโอ้บางรายนี่เคยเล่าให้ญาติฟังนะ
2: เป็นไง
1: ผมมีคนขับรถบัสมีผู้โดยสารเต็มคันรถพากันมารับผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตขึ้นรถบัสคันนั้นไปแล้ว
2: นาน
1: แต่ลูกผู้เสียชีวิตเรียกว่าอย่าไปลงมา
2: ให้ลงมา
1: สุดท้ายก็เสียชีวิต
2: ห
1: รือฝันไปก็ไม่รู้นะ
2: คงจะฝันไปหรือเปล่า
1: เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของอุทาหรณ์มันก็ผีแม่ไม้เปล่าแต่เป็นผู้หญิงตายก็มีนะ
2: ลายซ้อนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ผีแม่ไม้ยาเฉพาะผู้ชายนะ
1: ใช่ใช่
2: นี่ผมมีเมียแล้วนะ
1: ไปติดบ้านบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงด้วย
2: ว่ากันไป
1: สาวเสพยาบ้าจนหลอนบุกบ้านชาวบ้านครับกล่าวหาขโมยสมุดบัญชีเงิน3ล้านเนี่ย
2: อ้าว
1: เมาแล้วเพี้ยนเนี่ย
2: เพี้ยนหรือไง
1: ตำรวจไปรวบถึงบ้านแจ้ง3ข้อหาจับกี่ครั้งก็ปล่อยจับกี่ครั้งก็ปล่อยชาวบ้านเขาว่างั้น
2: เขาก
1: ็มาวันนี้เมาปริบเลยครับผู้หญิง
2: คงจะรำคาญคุกเขาละมั้ง
1: ครับมีโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า
2: ว่าไงอ่ะ
1: ยาเสพติดภัยร้ายของสังคมขอใช้พื้นที่ในการพูดนะคะคือพวกเสพเนี่ยพวกเสพเนี่ย
2: พวกเสพ
1: ควรปล่อยออกมาง่ายๆแบบนี้หร
2: อ
1: จับไปเป็นปั๊บเดียวปล่อยอีกแล้วนะเดี๋ยวมันก็ออกมาคลั่งอีกแล้ว
2: เราก็ต้องคลั่ง
1: ถามจริงเหอะ
2: เป็นไง
1: ทำไมไม่เอาให้เข็ดให้หลับมาหลอกหลอนกันอยู่เรื่อย
2: มันแค่บำบัดนะ
1: มันเป็นตามกฎหมายนะนักสิทธิมนุษย์บุกอะไรนะ
2: นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะเขาไม่ได้แล้วมันรุนแรงเขาว่าง
1: ั้นรุนแรงโถทำอย่างผมว่าเนี่ย
2: ลุกยามวิการ
1: มีเม็ดเดียวนี่ประหารเลย
2: ถึงขนาดนั้น
1: โอ้ยไม่ถึง2วันแล้วผมว่าหมด
2: คุณก็ใจร้ายเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เอ้าผมคนใจดีที่ไหนเล่าใช่ไหมล่ะ จากคลิปเนี่ยนะแต่ตำรวจได้จับกุมตัวเรียบร้อยแล้วแล้วหนูได้เบิกคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วคนที่เขาแจ้งความมาก็คือ1บุกรุกบ้านในยามวิการ
2: ใช้สารเสพติด
1: 2ใช้สารเสพติด3ทำลายทรัพย์สิน
2: และ4
1: หมิ่นประมาทด่าเขาไม่หมดนะที่พุทธไทยสงบุรีรัมย์ครับไอ้ที่บ้านสามเหลี่ยมตำบลหายโศกแต่มันไม่หายโศกอะดิ
2: มีแต่เรื่องวุ่นๆเนี่ยนะ
1: ครับกำลังพักผ่อนนางสาวป้อมเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเมาหลอนยาบ้า
2: ติดยาบ้า
1: เดินเข้ามาในบ้านแล้วงัดประตูบ้านงัดหน้าต่างเข้าไปอ่ะพูดวกไปวนมาวนมาวกไปแล้วก็ขโมยเงินไปด้วย
2: ขโมยเงินเขาตนเองไป
1: อ้างว่าฉันมีเงินในบัญชี3ล้านเนี่ย
2: ว่างั้นเลย
1: หลานสาวของเจ้าของบ้านเขาถ่ายคลิปไว
2: ้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงกันขึ
1: ้
2: น
1: ครับผมจนกระทั่งช่วงเช้าตรงก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจสภ.พุทธไทยสง
2: ข่าวไปสำรวจตรวจสอบ
1: กระทั่งตำรวจติดตามไปยังบ้านของนางสาวป้อม
2: ควบคุมตัวไปสอบสวน
1: ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายครับจากการตรวจสอบผลสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นสีม่วง
2: สีม่วงด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไว้3ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ
2: นั่นแน่
1: โดยไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกเคหสถานทำให้เสียทรัพย
2: ์เดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
1: หาไปรักษาตัว
2: เดี๋ยวหายบัตรนะ
1: เดี๋ยวหายก็เลิกเมาก็เอาอีกเหมือนอำนาจรื่นเริงเนี่ย
2: กลับไปชลบุรีแล้วนะ
1: โอ้
2: สู่อ้อมกอดของแม่
1: จอนนี่มือปราบเสียมนุษย์เลยสาเลี้ยงเขาก็เตือนกันหลายคนเลยนะบอกเอาหน้าแต่คนจะให้โอกาสคนมันก็เป็นเรื่องดีนะ
2: เขาก็หวังดีนะ
1: ครับ
2: ไปดู
1: คนดีนะคนดีนะมีแล้วไปทำชั่วมีแต่คนด่าคนชั่วกลับมาทำดีมีแต่คนชื่นชมเพราะกลับไปชั่วอีกทีเขาจะไม่ให้อภัยเองแล้วไอ้หนู
2: เอาเรียกนายก
1: ขออภัยขออภัยเจ้าวาดลงโทษเนนครับ
2: ไม่
1: เอาไปปล่อยไว้ในป่าช้าแล้วให้เนนเดินกลับวัด
2: เนนไม่กลัวผีไง
1: ว้า
2: ด
1: ัดนิสัยเนนตรงนี้ชอบแกล้งเพื่อน
2: เจ้าวาดว่าอย่างนั้น
1: และจากวัดมาจากเมนมาวัดกี่กิโลน่ะ
2: มันไกลไง
1: 56กิโล
2: เอ้าทำไมอยู่ไกลกันจ้ะ
1: น้องเนนเดินมาจ้ะนะอัญญาครูบาอ้อมน้อยได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสามเณรรูปหนึ่ง
2: ระบุบอกว่า
1: ชาวบ้านได้ช่วยเหลือสามเณรที่ถูกปล่อยตัวไว้บริเวณป่าช้า
2: ที่อำเภอคำชะอี
1: มุกดาหาร
2: ช่วงเย็นน่ะ
1: แล้วก็พาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านซ่ง
2: อำเภอคำชะอีเหมือนกันเนี่ยนะ
1: จากการสอบถามสามเณรอายุ14ปีสามเณรคนนี้เป็นชาวสปป.ลาว
2: เนนเมืองนอกกันเน
1: ี่ย

0: พระครูศรีธรรมโกศลเจ้าวาดขออภัยครับเจ้าคณะอำเภอกุชินาราย
1: เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นน
0: ่ะในฐานะเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์
1: ท่านพระครูว่าไง
0: บอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาว
1: เ
0: จ้าวาดแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรม
1: เอามาลมสั่งสอน
0: เอามาเรียนต่อนั่นแหละ
1: เอามาเรียนเนี่ยนะ
0: เอาไปลงโทษด้วยวิธีการนะไปปล่อย
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จตหล่อ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805577 7 5ครับ

0: เอาตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
4: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเอง ระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าว
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
8: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งกับรายการข่าวรับอรุณฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้มิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะคุณผู้ฟังปุ้มเริ่มต้นรายการด้วยมอเตอร์ไซค์ทำหล่นคุณก็จักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกระฉับกระเฉงนิดนึงไล่ความง่วงออกไปก่อนจะได้เมากันแบบยาวๆหน้าใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี้หายไป1วันอย่างที่ปุ้มบอกไว้ว่าปุ้มมีภารกิจเดินทางไปกรุงเทพแล้วก็กลับมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบันทึกเทปหรือว่าจัดรายการได้ทันไหมนะคะเมื่อวานก็เลยถือโอกาสลางาน1วันพัก1วันฟังเพลงกันไปแบบเหงาๆก็ต้องขอบคุณมิสเตอร์เอนะคะเปิดเพลงไม่รู้เพราะไม่เพราะไม่รู้ปุ้มก็หลับเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ฟังอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็6โมงเช้าเมื่อวานนี้ก็มาจัดเหมือนเดิมสดชื่นมาแต่เช้าได้พักแบบเต็มๆ1วันประมาณนี้เลยนะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสำหรับใครที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้นะคะวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าส่วนสมุนไพรจิรามือเท้าชาตาพระมัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะช่วงนี้ใครที่สั่งสมุนไพรจิรารอนิดนึงนะคะรอนิดนึงต้องขออภัยคุณผู้ฟังอย่างแรงนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วก็จะมีโปรโมชั่นแบบ

0: ำกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนเกษตรกรในวันนี้นะคะสำหรับนาข้าววัคซีไรท์เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายท่านบอกว่าข้าวใกล้ท้องวัคซีไรท์กับวีซ่าเร่งด่วนนะคะคุณผู้ฟังฉีดวัคซีไรท์น่ะไม่ต้องเอาอะไรมาปนฉีดวัคซีไรท์อย่างเดียวคุณผู้ฟังจะบอกกันเพลียเอายาเพลียมาด้วยวัคซีไรท์เนี่ยประสิทธิภาพในการกันเพลียเนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดในทุกวันนี้บอกเลยเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรท์อย่างเดียวค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรท์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรท์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรท์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: นั่นแหละเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรซ์อย่างเดียวนะคะเอาไว้เร่งท้องค่อยใช้วัคซีไรซ์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะเมล็ดเต่งใส่น้ำหนักดีแต่ความชื้นไม่มีนะบอกเลยนะถ้าเป็นฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะมีนิดนึงแต่น้อยกว่าที่คุณผู้ฟังเคยใช้เป็นเท่าตัวแน่นอนวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มทีนี้มันจะเป็นแบบนี้นะมีคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้โทรมาคุยกับปุ้มเรื่องวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคำถามก็คือมันการเข้าดีดร่วงได้จริงนะคือแบบเกษตรกรไม่เชื่อน่ะปุ้มเข้าใจนะในความไม่เชื่อของเกษตรกรก็คือโดนหลอกมาจนแบบเบื่อแล้วอะหรือไม่ก็ไปซื้อของตลาดที่มันไม่ค่อยดีก็ใช้มาถูลู่ถูกังกันมาจนแบบเข็ดและยะเขาเรียกอะไรนะเข็ดหลาบขยาดแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่เลยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็ยังไม่ต้องใช้ใช่ปะคือเราไม่แน่ใจเราจะซื้อไปทำไมล่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าปุ้มไม่อยากได้หรือพูดจาตัดรอนนะปุ้มก็อยากให้ใช้แต่ถ้าในเมื่อเกษตรกรยังไม่แน่ใจอ่ะก็ยังไม่เชื่อถือก็ยังไม่ต้องใช้ไงใช่ปะเอาไว้มั่นใจว่าเออมันไม่ร่วงจริงๆแล้วข้าวเราก็ไม่ร่วงด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยยิ่งใช้วัคซีไรท์แล้วเติมขั้วเหนียววีซ่าขั้วเหนียวไปด้วยแล้วเนี่ยต้นยิ่งแข็งกว่าเดิมด้วยค่ะไม่ล้มง่ายๆด้วยประสิทธิภาพของวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยกระทั่งมะม่วงลูกใหญ่ๆทุเรียนลูกโตๆยังไม่ร่วงประสาอะไรกับเมล็ดข้าวเล็กๆปะผลไม้ลูกใหญ่ๆยังไม่ร่วงเลยอ่ะวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งออกผลน่ะผิวก็ไม่ปริแตกเปลือกข้าวก็ไม่ปริด้วยก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งใช้ก็ปล่อยให้ข้าวดีดร่วงไปฤดูหน้าก็มากำจัดข้าวดีดอีกแต่ถ้าเกิดว่าให้มันจบซะฤดูนี้เลยเกี่ยวเอาไปด้วยเลยยอมในช่วงนี้ในเมื่อมันเยอะแล้วเนี่ยฤดูหน้ามันต้องไม่มีแล้วฉีดวีซ่าขั้วเหนียวด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังนะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างโอ้ยหนูกัดข้าวเป็นเวิร์งเลยก็ใช้ดิสมุนไพรปราบหนูปุ้มเนี่ย100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเลยค่ะเกษตรกรบอกมีนาอยู่4ไร่มันกัดจนจะ2ไร่แล้วเนี่ยเอาแล้วมันจะเหลือไหมล่ะข้าวเล็กมันยังพอซ่อมได้แต่ข้าวออกรวงมันซ่อมได้ปะล่ะไม่ได้นะเอาอะไรมากันล้อมรั้วก็ไม่ใช่ใครเขาจะไปล้อมรั้วกันช็อตกันไปเหยียบเองตายไปก็มีหลายรายเป็นข่าวน่ะใช่ไหมสมุนไพรปราบหนูนี่แหละ100ซีซีน้ำ20ลิตรเดินให้รอบนาเลยค่ะมีคำถามมาอีกโดรนได้ไหมก็ได้เปลืองไปเปลืองปราบหนูด้วยแล้วประสิทธิภาพเหรอก็ด้อยลงไปเยอะเดินเถอะแค่เดินรอบๆนาน่ะฉีดให้หัวฉีดต่ำๆเข้าไว้เอามาฉีดในบ้านก็ได้เล้าไก่เล้าหมูเขาฉีดกันมาหมดแล้วจ้ะโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้ายกเว้นหนูตลาดที่ยอมแล้วไม่สู้จริงๆ

0: 100ซีซีน้ำ20ลิตรส่วนในบ้านผสมด้วยอัตรา1:3แล้วก็ฉีดไปรอบๆรถก็ปลอดภัยคนในบ้านก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยนาข้าวก็ปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะพืชไร่ไม้ผลนะเร่งยอดเร่งใบเช็ควัคซีนหนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนสองกับวีซ่าคั่วเหนียวเลยค่ะส่วนวีโต้ปราบหนอนแล้วก็ชีวภาพปราบราปุ้มเด็ดสุดแล้วก็เห็นผลดีนอนหนังหนานอนหนังเหนียวนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่คุณผู้ฟังโทรหาปุ้มละกันข้าวป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มช่วยได้เพลียไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องของข่าวค่ะคือเมื่อวานเนี้ยที่ไม่อยู่เนี่ยนะคะก็ตอนแรกอ่ะไปเป็นผู้ชมแต่ขากลับอ่ะเป็นผู้ประสบภัยนะคะตอนที่หายไปนั่นคือไปดูคอนเสิร์ตกับเขาคอนเสิร์ตที่เป็นตำนานจริงๆเลยแล้วก็ต้องเลิกกลางคันเพราะว่าที่นั่งยุบสรุปความคืบหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เรื่องเด่นที่ต้องเล่าคือเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา3 ทุ่มยิงกันโต้รุ่งสักแก้วบ้านปุ้มเนี่ยเกิดเหตุยิงกันที่โต้รุ่งตลาดโต้รุ่งสักแก้วมือเก๋าควง11 มม. 2 กระบอกแถมบรรจุในแมกกาซีนอีก3 แม็กไปจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตลาดโต้รุ่งกลางเมืองลพบุรีผู้คนนั่งกินอาหารกันอยู่วงแตกเลยค่ะคุณผู้ฟังขา3 ทุ่มที่ผ่านมาน่ะประมาณว่าเดือดซันโวไม่ยั้งกลางโต้รุ่งสักแก้วเลยค่ะประมาณ3 ทุ่มเสร็จๆได้ค่ะเกิดเหตุยิงกันพันตำรวจเอกเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรีเกิดเหตุยิงกันในตลาดโต้รุ่งสักแก้วค่ะวงเวียนสักแก้วลพบุรีเนี่ยจะมีวงเวียนแล้วก็มีเหมือนแท่งเทียนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสิงโตอยู่รอบๆวงเวียนนี่แหละตรงนี้แหละวงเวียนศรีสุริโยไทยหรือว่าวงเวียนสักแก้วขยับไปนิดนึงจะเป็นซอยนึงทะลุ2 เส้นทางเส้นทางที่มาจากในตัวในเมืองเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็จะไปทางฝั่งเอราวัณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นทางที่ตลอดช่องทางทะลุ2 ถนนเป็นโต้รุ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารเหมือนตลาดโต้รุ่งทั่วไปทุกจังหวัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่เป็นแถวยาวเลยใครที่ไม่เคยมาลพบุรีนะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาแพทย์เวรโรงพยาบาลอนันทมิดลมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสารวัตรทหารมทบ13พิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครร่วมกตัญญูมาจุดที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งอย่างที่ปุ้มบอกอ่ะชาวบ้านและผู้คนในตลาดแตกตื่นกันเลยค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนคือตอนนี้เราก็ผวากันอยู่ได้ยินไม่ได้เลยนะเรื่องเก่าเรื่องใหม่ยังค้างคาในโรงเรียนเนี่ยได้ยินเสียงนี่เราแบบผวากันเลยนะแล้วเนี่ยเป็นโต้รุ่งเหตุเกิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้งค่ะโต๊ะเก้าอี้ระนมระเนระนาดบางส่วนนี่ชิ้นส่วนแตกหักถ้วยชามกระจัดกระจายคนแตกตื่นน่ะก็ลุกวิ่งกันที่บริเวณริมทางเดินหน้าร้านค่ะพบศพผู้เสียชีวิตนะพบผู้เสียชีวิตถูกยิงเป็นศพนอนหงายอยู่สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าพับแขนกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อนมือซ้ายพบอาวุธปืนสั้นขนาด11 มม. มีกระสุนเหลืออยู่ในลังเพลิง2 นัดตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด11 มม.เป็นลักษณะการยิงตัวเองค่ะศพแรกที่พบคือการยิงตัวเองมีบาดแผลจากการเลือดนองเต็มพื้นทราบชื่อนายกู้เกียรติหรือเฮียกิจ อายุ64ปีเป็นชาวตำบลโพก็ต้นอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าหน้าที่ค้นในตัวพบปืนพกสั้นขนาด11มม.อีก1กระบอกเหน็บเอวมาพร้อมกระสุนเต็มลังเพลิง8นัดขณะที่กระเป๋าด้านซ้ายมีกระสุนบรรจุ3แมกกาซีนพกมาด้วยค่ะบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างนายเพ็ญภาคอายุ62ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ยังนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดเจ้าหน้าที่ทำ CPR แต่ว่ายื้อไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิตมีบาดแผลถูกยิงเข้าอกซ้าย1นัดสีข้าง1นัดชายโครงซ้ายทะลุโคนขาด้านขวา1นัดแขนซ้าย1นัดท้องขวาอีก1นัดรวมทั้งหมด5นัดค่ะภรรยากับลูกชายและญาติๆที่ช่วยขายอาหารอยู่โต้รุ่งนี่ร้องไห้กันระงมเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบนพื้นถนนมีปลอกกระสุน5ปลอกและหัวกระสุน11มม.ตกอยู่เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายกู้เกียรติมือปืนเนี่ยนั่งอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินตรงมาที่หลังร้านแล้วก็ชักอาวุธปืนที่พกมายิงใส่นายเพ็ญภาคหลายนัดจนล้มลงกับพื้นโดยที่นายเพ็ญภาคเนี่ยไม่น่าจะรอดชีวิตแน่เพราะกดไป5นัดแล้วก็เดินออกมาใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อเข้าที่หน้าผากตัวเองแล้วก็ลั่นไกจบชีวิตตามไปบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั่นแหละค่ะขณะที่ลูกชายของผู้ตายเล่าว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่หลังๆเนี่ยไม่พอใจกันมานานค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวของการกู้ยืมเงินนี่แหละรายละเอียดลูกก็ไม่รู้แน่ชัดจนกระทั่งปี52ทะเลาะวิวาทกันขึ้นโรงพักเคลียร์กันเรื่องเงินหลักแสนแล้วก็ระหองระแหงกันเรื่อยมาบ้านก็อยู่ห่างกันแค่100เมตร 2-3 วันก่อนเห็นผู้ก่อเหตุมาวนเวียนอยู่หน้าร้านหลายครั้งก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งฉวยโอกาสตอนคนน้อยๆเริ่มดึกหน่อยคนน้อยละเอาปืนมายิงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็ยิงตัวเองไปด้วยทางด้านของพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัดภูมิคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องราวความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินผู้ก่อเหตุพกปืน2กระบอกพร้อมกระสุนอีก30กว่านัดมาก่อเหตุในที่ชุมชนทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราและเข้มงวดกับการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องซึ่งที่รอดจากการกวดขันมาได้เนี่ยก็คือบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่100เมตรเดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้วจึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะนำอาวุธปืนมาก่อเหตุจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม.แล้วก็22มม.อีกจำนวนหนึ่งก็เก็บไปตรวจสอบนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุระทึกขวัญกลางเมืองเลยค่ะคุณผู้ฟังขาเป็นตลาดโต้รุ่งแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังมีผู้คนนะคะที่จับจ่ายซื้อของเพราะว่ามัน3ทุ่มกว่าๆก็ยังไม่จัดว่าดึกนะคะก็ยังเป็นช่วงหัวค่ำแหละก็ยังมีผู้คนนะกู้ภัยนี่ก็ทำงานเต็มที่เลยค่ะกลางผ้าขาวขึงบริเวณร้านไม่ให้ชาวบ้านได้เห็นนะครับก็ต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ค่ะมาถึงนอกจากกางผ้าบังทุกอย่างแล้วก็ CPR กันแบบเต็มแรงนะคะสุดท้ายก็ยื้อไว้ไม่ได้คุณผู้ฟังคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในบริเวณตลาดโต้รุ่งความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วก็สูญเสีย2ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ก่อเหตุหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในพื้นที่ลพบุรีค่ะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงมานะคะว่าจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนนี้ค่ะ ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนพายุโซนร้อนโซเดลคือเขาเป็นร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยไปพอลงทะเลปุ๊บเป็นพายุโซนร้อนไปเลยขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยพายุนี้ออกจากประเทศไทยไปแล้วก็ไม่กลับเข้ามานะคะมีกำลังแรงส่วนวันนี้จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักมากภาคเหนือเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอันนี้ฝนตกหนักมากให้เฝ้าระวังส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักอันนี้แค่หนักนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษส่วนภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกที่นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้สำหรับวันนี้นะคะส่วนวันอื่นๆนี่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกันต่อไปนี่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนสรุปเหตุการณ์สำหรับคอนเสิร์ตอำลาพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลกับคอนเสิร์ต Farewell อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตเพื่ออำลาแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางกันมาตลอด4ทศวรรษของ2พี่น้องโชติกุลพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลทีมงานที่จัดผู้จัดคือบริษัทหนีกรุงนะคะหนีกรุงคอนเน็กจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันแรกเลยนะคะคือเดิมเนี่ยเขามีกำหนดจัดวันที่3วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8ทีนี้เนื่องจากว่าพอเปิดจำหน่ายบัตรปุ๊บมันหมดอย่างรวดเร็วก็เลยต้องเปิดเพิ่มอีกรอบนึงคือวันที่2กันยายนก็คือเมื่อวานก่อนเนี้ยนะครับเป็นการแสดงรอบแรกเลยค่ะเปิดม่านมาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเดินเข้าไปปุ๊บกำหนดทุ่มหนึ่งนะยังไม่เล่นฟังเพลงไปบรรเลงไปดูโฆษณาไปเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าบนพื้นที่นั่งจากหน้าเวทีเป็นโซนยืนขยับขึ้นมาเป็นโซน VIP บริเวณนี้เนี่ยมีบัตรตั้งแต่ 7,000 6,500 6,000 5,000 5,000 แล้วก็ 5,000 โดยมีการยกพื้นขึ้นมาให้สูงกว่าบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นบัตรยืนเพื่อที่ให้ดูชมแบบสบายๆแต่ปรากฏว่าด้วยความช่วยของทีมงานค่ะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขายกพื้นขึ้นมาด้วยนั่งร้านที่เป็นเหล็กเส้นเล็กๆซึ่งมันไม่ใช่ความแข็งแรงมันไม่เกิดเก้าอี้วางไม่เป็นไรแต่พอคุณยืนเยอะๆมันเริ่มสุดค่ะมันเป็นแอ่งกระทะตรงกลางคุณผู้ฟังในฮอล์ Impact เนี่ยมีคนนับหมื่นเลยนะคะแล้วโซนแพงสุดก็คือ 7,000 ถึงเนี่ยบริเวณเนี้ย 7,000 เนี่ยยกเป็นพื้นชั่วคราวขึ้นมามันสุดยุบลามไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วบนโซนเนี้ยนอกจากผู้มีอันจะกินแวดวงนักการเมืองต้องอพยพออกมาค่ะคือนั่งไม่ได้มันจะหักพื้นที่วางอยู่มันก็เริ่มปริแล้วมันก็เริ่มที่จะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เข้าชมค่ะเพราะว่าคนอื่นก็นั่งรอไปจัดการอะไรไม่ได้พอการแสดงเริ่มมาก็เปิดไฟดูกันแบบเล่นๆหยุดมันไม่ใช่แล้วสุดท้ายก็เลยต้องยกเลิกค่ะหยุดการแสดงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในบริเวณที่นั่งพิเศษนี้เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มแล้วก็ทำให้การแสดงต้องยุติลงคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ชมศิลปินทีมงานเขาก็เลยยกเลิกการแสดงในคืนวันที่2กันยายนแล้วก็ไปชมกันอีกในวันที่9กันยายนคือเลื่อนไปเลื่อนวันที่2เป็นวันที่9ไปแต่มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าสนนราคาของบัตรบางคนเนี่ยไปซื้อต่อมาอีกทีนึงจาก 7,000 อัพราคาเป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็มากันเป็นครอบครัวเดินทางมาไกลเขาไม่สามารถที่จะมาดูอีกได้มันไม่ได้จบแค่การเลื่อนไปแล้วก็ถือบัตรเดิมมาดูกันใหม่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันกลายเป็นว่าเขาเดินทางมาไกลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังต้องมีค่าที่พักลางานมาเดินทางมาจากต่างประเทศก็เลยมีสคบค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมาเกี่ยวข้องสคบเข้ามาเพราะว่าเป็นโซน VIP ด้วยราคาสูงแล้วมีผู้เสียหายค่ะก็ต้องให้บริษัทนี้กรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรนำผลกระทบและข้อร้องเรียนของผู้บริโภคไปหารือกับสคบและได้ข้อสรุปมาตรการเยียวยาก็คือถ้าสะดวกมาชมในวันที่9ก็มาไม่สามารถมาชมได้ก็คืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์เนี่ยค่ะหรือจะขอย้ายไปดูในวันอื่น3 5 6หรือ8ก็ได้เขาก็จะจัดพื้นที่ให้ชมกันในห้อง VIP สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะ30คนค่ะเนี่ยแล้วก็ขอบัตรยืน8รายเขาก็ดำเนินการให้ตามความประสงค์เลยผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองค่ะการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวเนี่ยไม่ครอบคลุมทุกคนสคบก็เลยต้องมาประสานงานค่ะเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมประมาณนี้แหละส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางผู้บริโภคก็สามารถที่จะยื่นหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการเยียวยากลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบนี่ค่ะเนี่ยทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องมันไม่ได้จบแค่ไม่มีที่นั่งไม่ได้ชมแล้วเลื่อนไปเพราะมันมีผู้ที่เสียหายนี่แหละคุณผู้ฟังคะเป็นตำนานจริงๆเลยตอนเนี้ยแล้วสรุปยังไงรู้ปะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่2ทุกอย่างราบรื่นเพราะว่ารื้ออีตรงที่มีปัญหาออกไปแล้วก็ทำโครงสร้างใหม่พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนี่ค่ะชัดเจนมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนมีวิศวกรยืนยันก็ไม่ทำซะตั้งแต่แรกใช่ปะประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวสบายๆกับทีมนักวอลเลย์สาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วเข้าไปลุยโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4สะใจยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะโค่นจีนชนะในบ้านเลยอันนี้ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่ติดตามทีมงานของทีมนักตบลูกยางมาตลอดก็คือคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะนักแสดงลูกครึ่งไทยที่ผิวเข้มคาแรคเตอร์เด่นชัดคุณรัศมีแขเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรอารมณ์ดีเดินหน้าทำตามคำมั่นสัญญาเพราะเคยประกาศไว้ว่าจะวิ่งรอบวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม100รอบถ้าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถคว้าแชมป์ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วได้ตั๋วไปลุยโอลิมปิกได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบค่ะเขาวิ่งจริงแต่ได้3รอบเองนะเมื่อวานเนี่ยวิ่งไป3รอบค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มวิ่งได้3รอบแล้วก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กวิถีคิงคองแล้วก็มีเพลงสัญญาต้องเป็นสัญญาของพี่เบิร์ดค่ะวิ่งไป100รอบนี่โหดไม่เบานะคะเพราะว่า1รอบเนี่ยเท่ากับ2กิโลเมตรเลยนะเนี่ยวิ่ง100รอบเท่ากับ200กิโลเมตรเทียบเท่ากับการวิ่งฟูลมาราธอนถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวก็ค่อยๆวิ่งไปแล้วกันวันละ3รอบ4รอบถ้าได้นะคะก็คุณรัศมีแขกก็แข็งแรงนะเป็น LGBTQ รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงร่างใหญ่นี่ค่ะประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นเรื่องสบายๆแต่ทำสัญญาไว้ยังไงก็ต้องทำตามใช่ไหมล่ะไม่ได้ปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่ล่ะคนเราสำคัญแล้วยิ่งบนบานสรรกล่าวเอาไว้นี่นึกให้ดีนะว่าบนอะไรไว้มั่งแก้ให้ครบเชียวนะคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าปุ้มมีเรื่องราวของเหนือคำบรรยายเหนือการพิสูจน์แล้วก็เรื่องของยานรกทำให้เกิดเหตุคุ้มคลั่งเดี๋ยวจะกลับมาเล่าแต่ว่าตอนนี้พักแป๊บหนึ่งฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการก่อนแล้วก็จดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: นาข้าวก็มีเท่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเร่งท้องแล้วก็ยิ่งถ้าท้องเสมอกันออกรวงเท่ากันท้องเสมอกันเวลาสุกๆพร้อมกันมันก็จะเป็นการตัดความชื้นไปได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วยิ่งถ้าเติมวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้ล่ะเมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีผลผลิตเกินนาก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้ล่ะค่ะวัคซีนร้อยกับวีซ่าเร่งรวงนี่แหละแล้วคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยไปฉีดพืชลงหัวนะคะมันสำปะหลังเผือกมันฝรั่งแห้วมันแก้วกล้วยฟักทองข้าวโพดมะม่วงพืชที่ต้องการแป้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาตินะคะโดยเฉพาะพืชลงหัวทั้งหลายบนดินเนี่ยให้วัคซีเน่ดูแลจะเลือก1หรือ2แล้วแต่เลยวัคซีเน่1ก็ได้วัคซีเน่2ก็ได้สำหรับบนดินส่วนชั้นหัวใต้ดินเนี่ยให้วีซ่า2ช่วยเปลี่ยนจากรากเป็นหัวให้มีขนาดใหญ่นะคะส่วนพืชไร่ไม้ผลทั่วไปท่องเอาไว้อยากให้งามฉีดวัคซีเน่1อยากให้ดกฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะถ้ามีหนอนเราค่อยมาเติมวีโต้ปราบหนอนกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ซื้อทำไมให้เปลืองบอกให้ประหยัดคุณผู้ฟังก็ไม่เชื่อฉีดเอาไว้กันไปก่อนกันไปก่อนวัคซีเน่กันได้วัคซีไรส์ก็กันได้นะคะให้กันได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเราค่อยเติมประมาณนี้เมื่อกี้เกินเอาไว้จะมาเล่าเรื่องราวของความเหลือเชื่อเป็นนาทีระทึกเมื่อมีการย้ายหินโบราณพันปีออกจากพื้นที่จู่ๆมีหญิงอายุ56เกิดอาการคล้ายองค์ลงตะโกนลั่นเลยว่าห้ามนำออกจากสำนักสงฆ์กลายเป็นเรื่องเลยค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยอมชะลอนะที่สำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กระแสชาวบ้านมารวมตัวกันคัดค้านกรณีที่กรมศิลปากรจะเข้ามาดำเนินการรับหินโบราณพันปีที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อนนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเช้าเมื่อชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็มารวมตัวกันปักหลักหารือปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่3ชั่วโมงระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณที่เคารพบูชาขณะเจรจาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจู่ๆมีนางหงาสวัสดีอายุ56ปีเป็นชาวบ้านคนนึงเกิดอาการหมดสติแล้วมีอาการที่ชาวบ้านเรียกกันว่าองค์ลงส่งเสียงลั่นป่าเลยว่าไม่ยอมให้ย้ายหินโบราณออกจากพื้นที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็จะช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติขึ้นมานางหงาบอกว่าปกติก็ไม่อยากมาร่วมหรอกเพราะกลัวจะเกิดอาการแบบนี้แต่ด้วยความหวงแหนวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองขณะที่ชาวบ้านหลายคนยอมหยุดค้าขายมาปักหลักค ัดค้านเพราะไม่อยากให้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนเนี่ยย้ายออกไปทางด้านของนางปริญญาสุขใหญ่หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ก็ได้เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดสูญหายในเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านก็จะดูแลกันไปจนถึงช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยจัดเวทีพูดคุยเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนชี้แจงเหตุผลสถานที่จัดเก็บแล้วคนในพื้นที่จะได้สักการะกันในอนาคตนะคะตกลงกันได้ก็ยินยอมค่ะคนละครึ่งทางเก็บไว้ถึงแค่ปีใหม่นะเดี๋ยวจะไปเก็บให้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ตามนี้แหละชาวบ้านโอเคนะปิดท้ายค่ะหนุ่มหลอนยาเสพติดคลั่งขังตัวเองอยู่ในห้องพ่อไปแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวมาช่วยระงับเหตุสุดท้ายไปแย่งปืนเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วยิงเจ้าหน้าที่ด้วยคราวนี้เป็นเรื่องเลยเหตุการณ์ชายคุ้มคลั่งแย่งปืนและยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะเหตุการณ์เกิดช่วงเที่ยงวันเมื่อวานนี้ค่ะนายสมพงษ์อายุ63ปีแจ้งมาว่าลูกชายนายอภิสิทธิ์อายุ33มีอาการคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายขังตัวเองอยู่ในห้องตำรวจไปถึงก็พยายามจะเข้าควบคุมตัวแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยกระโดดหนีออกหน้าต่างหนีออกไปแล้วแล้วระหว่างวิ่งหนีเนี่ยก็ไปสะดุดเชือกล้ม10ตำรวจโทวราพรวราธรสุขบำรุงศิลป์ผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวก็เลยเข้าไปกอดรัดสยบเหตุแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุฮึดแย่งปืน9มม.ยิงใส่3นัดคุณผู้ฟังคะกระสุนเจาะเสื้อเกราะเข้าไปได้1นัดค่ะคุณผู้ฟังทำไมเจาะเสื้อเกราะได้อะแล้วเข้าหัวไหล่ซ้ายอีก1นัดได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจส่วนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าชาร์จจับกุมชายคุ้มคลั่งรายนี้ได้เขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าโมโหตำรวจด้วยส่วนพ่อบอกว่าลูกชายเพิ่งถูกจับคดียาเสพติดครอบครองยาบ้า2เม็ดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมพ่อไปประกันตัวออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่หลับไม่นอนคุ้มคลั่งจนมีปากเสียงจนพ่อบอกว่าจากนี้ไปจะไม่ประกันตัวอีกแล้วเจ้าหน้าที่นำไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเวลาหมดค่ะติดตามผู้มีอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะใครพลาดตอนนี้ไปตามฟังที่วสป .612 ได้ตอนตี5นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาพบกัน6โมงอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025พบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วง

0: คมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วย
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อม

0: ่ตั้งแข็งแกร่งสร้างไว้วัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกที เราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล
3: สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

คนไหนใครดีกว่าเงินตราหรือว่าความดีสมัยนี้บางคนบอกต้องไม่มีแล้วนะกัดก้อนเกลือกินยังมีอยู่นะใช่ไหมจะไปดูถูกนะความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เลือกเงินอย่างเดียวแต่ถ้ามีเงินด้วยก็จะดีบางคนเนอะลำบากมาด้วยกันเนอะช่วยกันขยันหมั่นเพียรอดทนร่ำรวยได้นะฮะหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งใจสองรักนี่เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุคนี้นะฮะพาดหัวข่าวกันทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายถึงบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตนะคะสาเหตุมาก็เพราะเรื่องวุ่นๆนะตั้งแต่ต้องบอกเป็นปัญหาคลาสสิกไหมเขาจะต้องไปดูเนาะในทะเบียนราษฎรนะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการหย่าร้างนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องดูว่านะที่ผ่านมานะเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาหย่าร้างไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนกันอ๋อบางทีเขาก็จะดูเนาะว่าตัวเลขนะว่าเป็นการหย่าร้างนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยปัญหาการหย่าร้างเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะดูเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะทะเบียนราษฎรเป็นอันดับหนึ่งว่าเหมือนมาเซ็นทะเบียนจดแล้วหย่ากันเท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะนะนะในปัจจุบันเนี่ยนะจากการจดทะเบียนหย่าเนี่ยคิดเป็นโอ้โห50.5%นะถึง 56% นี่ถือว่านะก็ถือว่าเยอะนะฮะนะเขาบอกว่าทุกการแต่งงานใหม่2คู่เนี่ยจะมีคู่รักที่เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันเนี่ยเฉลี่ย1คู่ไปจด2ไปเลิก1โอ้นะครึ่งๆนะประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยสถิติของสนับบริหารทะเบียนการกรมการปกครองเนี่ยก็เป็นตัวเลขมันสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะนะตัวเลขสวนทางกันอย่างชัดเจนนะแต่ตัวเลขที่จดทะเบียนสมรสก็ลดลงนะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่จุ๋มบอกนะบางคนก็ไม่ได้จดทะเบียนแล้วเลิกกันก็อาจจะไม่มีตัวเลขมาบ่งชี้ใช่ไหมคะนะแต่ต้องบอกว่าการจดทะเบียนหย่ากับพุ่งสูงและทรงตัวอยู่นะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ100,000ตีไปแสน150,000นะคู่ที่มาจดทะเบียนหย่าตามที่เขาเคยจดทะเบียนสมรสกันนะก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากเมืองใหญ่นะอัตราการหย่าร้างนะสูงนะแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะก็ทำให้เกิดการนอกอกนอกใจกันนะภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นมีความเครียดสะสมแล้วก็ค่านิยมการพึ่งพาตัวเองสูงขึ้นบางทีก็ไม่รู้จะอดทนไปทำไมต่อชีวิตคู่นะสมัยก่อนนี้ก็ต้องอดทนเนาะผัวเดียวเมียเดียว นะแต่ถ้าทำได้จะดีมากนะฮะคือที่ดีก็คือลูกๆก็จะมีความสุขนะบางคนที่มีลูกก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็ไม่ทนนะฮะก็นะอย่างมันก็มันมีสาเหตุทั้งสองฝ่ายจะโทษชายก็ไม่ได้โทษหญิงก็ไม่ได้คือชีวิตคู่นะมันก็บอกอยู่ว่าต้องคู่กันอย่างเมื่อวานนะรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาเปิดทีวีเอ้าแล้วหมวดคนนี้เป็นอะไรนั่งลำพันร้องไห้ผู้ชายอกสามศอกมานั่งน้ำตาไหลโดนเมียทิ้งมันมีโลกมันกลับกันนะสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมมีภรรยาหรือจะมีกิ๊กมีเดี๋ยวนี้ชู้เขาไม่เรียกชู้นะเขาจะเรียกกิ๊กฟังแล้วดูซอฟลงหน่อยนะแต่จริงๆก็คือความหมายเดียวกันแหละนะฮะคนก็มีหลายกิ๊กเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะผู้ชายก็เป็นทู่ถูกกระทำมันก็เหมือนเป็นกรรมเหมือนกันนะก็มันนั่งฟังโอ้พี่หมวด
รักเมียมากนะเป็นตำรวจนะเป็นนายตำรวจด้วยนะเมียขับรถเป็นแต่ยังไม่มีใบขับขี่นะก็เลยให้เมียไปเรียนสอนขับรถเดี๋ยวนี้เรียนสอนขับรถก็จะครบวงจรนะคะคือสอนขับรถแล้วเนี่ยพาไปสอบใบขับขี่ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยแล้วก็ส่วนมากจะสอบได้เพราะว่าขับรถเนี่ยบางคนนะขับได้นะแต่ต้องขับให้รู้กฎจราจรด้วยนะอันนี้ไฟกระพริบบางทีสมัยก่อนนะจุ๋มมีสมัยจุ๋มเรียนเนาะมีพี่ที่เขาเป็นแบบมาเรียนด้วยกันนะเขาก็เป็นระดับทำปริญญาเอกต้องบอกทำปริญญาเอกเลยนะเออแต่ทางโลกเขาก็ไม่รู้อันนี้จริงๆนะเป็นอาจารย์หลายระดับเลยแหละนะคือขับรถแต่อาจจะแค่จากบ้านตัวเองแล้วก็มาที่เรียนนะเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เรียนด้วยก็ไปทำแบบรีเสิร์ชวิเคราะห์วิจัยเขาก็ชวนจุ๋มไปนะผมก็ไปเขาก็ถามจุ๋มมาว่าคือเขาว่าขับรถเป็นแต่ไม่คล่องมากบอกเนี่ยเวลาขับไปอ่ะเจอรถบรรทุกอ่ะเขาเวลาเราขับตามหลังอ่ะนะเขาเปิดไฟขวาติ๊กติ๊กติ๊กเนี้ยเขาไม่เลี้ยวสักทีอ่ะคืออะไรเขาดีมากนะคือเขาไม่มีตัวตนไงคือเขาเป็นยาเขาน่ามากกว่าเรามันแค่ปริญญาตรีเนาะ เขาจบโทแล้วเขาจะทำเองเนี่ยคือทำให้เห็นว่าเขาก็ยังไม่รู้กฎจราจรคือดีที่เขากล้าถามเราบางคนก็เป็นตัวตนเนาะก็เลยจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราก็บอกอ๋อเราเรียกเขาอาจารย์นะแต่เราบอกอ๋ออาจารย์หมายความว่าเขาส่งสัญญาณว่าอย่าห้ามแซงไม่ใช่ว่าเขาจะเลี้ยวขวานะคะคืออย่าแซงนะอาจจะคือรถมันวิ่งได้เลนเดียวไม่ได้เป็นแบบรถสวนกันเลนนึงแล้วก็คือเลนเดียวเนี่ยอันระวังว่าตอนนั้นรู้สึกไปเก็บงานที่เป็นจังหวัดอุทัยธานีนะจะเป็นแบบเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่รถสวนกันนะฮะเราก็บอกอย่างเงี้ยคือเขาบอกเราว่าห้ามแซงคือรถบรรทุกบางคนเนี่ยเขาก็มีจิตใจดีนะพี่เชนะจุ๋มนะสมัยก่อนจุ๋มขับรถจุ๋มเจอพี่เชตลอดนะพี่เชจะบอกทางว่าเฮ้ยแซงไม่ได้รถหน้าคือรถเรามันตัวเล็กไงมองไม่เห็นเขาบอกไม่ได้นะอาจารย์เขาส่งสัญญาณว่าไม่ให้เราแซงแต่ถ้าเกิดมันปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะตบไฟด้านซ้ายติ๊กติ๊กติ๊กเราแซงได้แต่เราก็ต้องระวังด้วยนะคะมึงไม่เชื่อว่าอุ้ยเชื่อแต่สัญญาณแต่ถ้าเกิดเราต้องรู้กฎน่ะรู้กฎจราจรไม่ใช่ว่าขับเป็นไม่ยากหรอกขับได้ก็ไม่ยากแต่ก็ต้องรู้กฎจราจรด้วยตรงนี้ห้ามแซงเส้นคือเนี่ยจะเป็นข้อสอบในการไปสอบใบขับขี่นะอย่างหมวดคนเนี้ยแกก็อยากให้มีภรรยาเนี่ยมีใบขับขี่แกก็เลยให้ไปเรียนขับรถนะเพื่อจะได้มีการสอบใบขับขี่ได้ถูกต้องนะผิดกฎหมายเนาะขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่นะจุ๋มเนี่ยมีใบขับขี่ตลอดชีวิตอะ เวลาขับไปไหนก็ขอดูใบขับขี่เขาต้องมองว่าเอ๊ะมันคนเดียวกันไหมวะแม่ตั้งแต่สาวๆเนาะแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะ อ๋อเปลี่ยนนี่คือดีขึ้นหรือแย่ลง ขำก็เราก็เลยเอ๊ะนายตำรวจคนนี้เขาร้องไห้เรื่องอะไรอ๋อส่งภรรยาไปเรียนขับรถสุดท้ายก็ไปแอบปีใจให้กับครูสอนขับรถถึงกับเลิกรางกันนะมีฟ้องร้องเขาก็รักภรรยามากมีลูกด้วยกันด้วยนะนะแต่งงานกันมา24ปีเหตุใดหนอถึงเปลี่ยนไปแกก็ลำพึงลำพันนะสมัยก่อนมีแต่ผู้หญิงร้องไห้เนาะผู้ชายเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวนี้ผู้ชายร้องไห้นะจะบอกท่านผู้ชายอย่านะอย่าคิดว่าภรรยาท่านเป็นของตายนะเดี๋ยวนี้เขากินเคซี่แล้วเขาสวยกันหมดแม่ขายของเราบอกเราก็นั่งนึกว่าบางคนเนี่ยจบปริญญาโทจบปริญญาเอกบางทีเขาก็ดูแต่ในแวดวงที่เขาสนใจศึกษาเนาะคือโลกข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เขาถามเขาถามอาจารย์ไม่ได้นะนะก็คือ
เขาถามมาดีแล้วทำให้เขาได้รับความรู้ใหม่นะเราก็เมื่อวานดูแกก็ร้องไห้เสียใจแกรักมากนะหมวดเนี่ยรักภรรยามากก็ภรรยาสุดท้ายเนี่ยจับได้นานแล้วแต่ถึงถ้าเลิกก็ยอมนะถึงจะไปแอบมีกิ๊กมีนู่นนี่นั่นยอมให้ภรรยาซื้อกินโอ้โหมันน่ากลัวกันถึงขนาดนี้นะยุคเนี้ยแกพูดมาคำหนึ่งคือบางทีอยู่ด้วยกันมา20 30 40 ปีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของทางโลกกันเนาะบางคนก็อยู่แบบเพื่อนเนาะบางคนเขายังต้องมีเหตุอย่างอื่นเนาะนะก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ผิดอะไรเราบอกถ้าเบื่อในรสรักเขาเนี่ยจะไปซื้อกินก็ได้ซื้อกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีนะเป็นบาร์โฮสสำหรับผู้หญิงไปเที่ยวแล้วมีผู้ชายเป็นคนบริการเดี๋ยวนี้โลกมันถ้าถามจุ่มถึงว่ามันวิปริตแต่ถ้าถามสิทธิมนุษยชนหรือไม่ใช่สิสิทธิผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันผู้ชายไปเที่ยวอย่างนี้ได้มีผู้หญิงบริการผู้หญิงก็ไปเที่ยวอย่างนี้ได้เหมือนกันเอาสิเอาสิอะไรประมาณนั้นเนาะแกก็บอกยอมแกเราก็นั่งนึกอู้แกร้องไห้เรานั่งนึกแล้วก็เวทนาแกเนาะแกปลดเอารูปที่แต่งงานมานะล่าสุดเนี่ยรับสมัครภรรยาใหม่วัย55 ปีผู้หมวดใครสนใจไปได้นะลองกดไปดูในเพจของโหนกระแสเนี่ยจุ๋มก็ยังอมยิ้มจุ๋มไม่ได้ดูจบหรอกแต่บางทีคนเขาสรุปเรื่องให้ฟังนะเราก็โอ้ก็รับสมัครนะใครอยากจะเป็นภรรยาเขาเนี่ยอายุตั้งแต่30 ถึง 40 ปีไอ้พวกเราจะมีเกินไหมเนี่ยอยากรู้จังเลยคนฟังรายการนี้มีใครอายุระหว่าง30 ถึง 40 ปีมั่งเขารับ30 ถึง 40 ปีนะให้เงินเดือนเดือนละ30,000 บาทเพราะว่าเป็นระดับนายตำรวจเนาะแล้วก็มีสวนยางอีกเกือบ20 ไร่นะได้รายได้จากการกรีดยางอีกไหนจะงานประจำไหนจะงานพาสไทม์อีกหลายอย่างนะรวมแล้วเงินเดือนก็ตกเกือบ70,000แต่จะแบ่งให้ภรรยาเนี่ย30,000เพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางคนยังผ่อนบ้านไม่หมดผ่อนรถไม่หมดอะไรเงี้ยเนาะอยากจะไปเที่ยวห้างให้เที่ยวได้เสาร์อาทิตย์อยากจะเขาเปิดรับสมัครภรรยาใหม่แล้วก็นั่งนึกอายุเราเกินแล้ว อายุเราเกินนะมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันก็ทั้งเรื่องคารวะในการครองคู่นะภรรยาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสแบ่งไว้ทั้งหมด7 ประเภทตามหลักภริยาสูตรนะมีนะอ้าวใครที่ยังไม่มีภรรยาลองฟังดูนะซึ่งเปรียบเสมือนลักษณะและจิตใจนะภรรยาเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีนะเขาบอกเลือกนางให้ดูแม่นะเลือกให้ดูแน่ๆต้องดูยายถ้ายายยังไม่มั่นใจยายทวดยายทวดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ในมงคลชีวิต38 ประการนะจุ๋มว่ามีเก่ามากเลยจุ๋มได้มาเกือบมาอ่านตั้งแต่จุ๋มยังไม่ได้นั่งจัดรายการนี่ไงนี่ไงมงคลชีวิต38 ประการน่าจะมีซื้อติดไว้ประจำบ้านนะคะวางทิ้งๆไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเราอยากมาอ่านอยู่ในมงคลชีวิตข้อที่13นะเขาจะบอกไว้เลยนะเรื่องทิศ6นะระหว่างสามีภรรยามงคลชีวิตข้อที่13สงเคราะห์ภรรยาหรือการสงเคราะห์สามีนะเขาก็บอกว่าสามภรรยาเนี่ยนะฮะจะเลือกต้องดูให้ดีภรรยามีถึง7 ประเภทจริงๆผมเคยพูดออกอากาศนะหลายครั้งแต่ว่าแหละนะเราจัดรายการมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะบางคนก็เพิ่งฟังใช่ไหมลองนะบางคนบอกฟังแต่ลืมแล้วนะอ่ะแล้วเลขเข้ามาภรรยา3 ประเภทแรกก็เป็นกลุ่มที่นำความทุกข์นะพระองค์แยกด้วยนะนะวัฏฏาการภริยานะอันนี้ชื่อภาษาบาลีแปลว่าภรรยาเสมือนเพชฌฆาตนะวัฏการภริยาเนี่ยมีปัจจัยปัทุสลายต่อสามีไม่รักสามีอยากให้สามีตายตุยเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือนอกใจอันนี้ภรรยาเปรียบเสมือนเพชฌฆาตนะ 2. โจรีภริยาภ
ภรรยาเสมือนโจรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโจรีนะชอบรักขโมยชอบเผาผลาญชอบผลาญสินทรัพย์ที่สามีหามาได้ให้หมดไปมาดูอีกทีหมดส่วนมากผู้ชายบางคนเนี่ยได้เงินมาเนาะผู้หญิงจะเป็นคนเก็บเนาะแม่บ้านนะถ้าเจอภรรยาแบบโจรีภรรยานี่เผาผลาญทรัพย์สินหมดนะฮะนะสามอัยยาภริยาคืออะไรนะภรรยาเสมือนนายหรือเจ้านายคือเป็นคนเกลียดค้านนะไม่เอางานเอาการปากจัดข่มขี่พูดจาดูถูกสามีนะเสมือนนายหรือเจ้านายถือว่าอันนี้ก็แย่มากเนาะโอ้ถ้าเกิดได้ภรรยาเกียจค้านเนี่ยชีวิตจบนะบางคนก็อ้างไม่มีเวลาจริงเหรอแต่มีเวลาสไลด์โทรศัพท์ทั้งวันเนาะไม่มีเวลากวาดบ้านถูกวาดหยักใหญ่อันนี้สำคัญมากเลยนะโอ้นะได้ภรรยาอย่างนี้นอกจากนั้นยังปากจัดข่มขี่พูดดูถูกสามีนะอัยยาภริยานะส่วน4กลุ่มหลังนี่ต้องนำความสุขความเจริญมาให้มีอะไรบ้างนะกลุ่มหลัง4กลุ่มหลังนั้น3นะพระองค์ตัดไว้7ประเภทนะก็คือมาตาภริยาภรรยาเปรียบเสมือนมารดาเหมือนแม่บางคนนะเรียกภรรยาว่าแม่นะเขาต้องมีดีอะไรนะภรรยาที่เปรียบเสมือนแม่ก็มีความรักความหวังดีต่อสามีอย่างแท้จริงช่วยเหลือนะปกป้องสามีเหมือนแม่ดูแลลูกเห็นไหมนะแล้วมีอะไรอีกภรรยาเปรียบเสมือนเขาอ่านว่าภคินีภริยานะอีกคำหนึ่งภาตภริยานะแต่ความหมายก็คือภรรยาเหมือนน้องสาวหรือพี่สาวนะมีความเคารพรักมีความเกรงใจมีความอ่อนโยนต่อสามีเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดกันอันนี้ก็น่ารักนะ6สขาภริยาสขาภริยาภริยาเสมือนเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนคอยให้คำปรึกษายามเจอหน้าก็มีความยินดีเหมือนเพื่อนที่สนิทกันมานานน่ารักเนาะนะข้อที่6นะฮะสุดท้าย7ทาสีภริยาทาสีก็บอกอยู่แล้วเนาะเปรียบเสมือนทาสนะเป็นคนยอมสามีอันนี้สามีชอบเนาะนะมีความอดทนไม่โกรธเคืองไม่ด่าว่าแม้สามีจะดุหรือทำร้ายก็มีความสงบเสงี่ยมเชื่อฟังสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมมีไหมเนี่ยทาสีภริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะ3ข้อแรกนี่ถ้าเลือกนี่หมดเนื้อหมดตัวหมดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ชายกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาเนี่ยสำคัญนะนะบางทีผู้ชายเดี๋ยวจะคิดว่าอุ้ยเป็นผู้ชายไม่เสียหายเสียหายนะการที่เราเลือกใครแล้วเราไม่ได้คัดกรองเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสที่จะเจอคนดีๆอันนี้จริงนะหมายถึงว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนาะทั้งผู้หญิงผู้ชายมันทำให้เราขาดโอกาสที่จะเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตท่านผู้ฟังเอาไปสอนลูกสอนหลานได้นะฟังแล้วโบราณโบราณแต่โบราณอย่างเงี้ยจะนำความสงบมาสู่ครอบครัวในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวือหวาหรืออะไรเป็นธรรมชาติเป็นถ้าเราในครอบครัวพื้นเราอบอุ่นเนี่ยเราสอนเขาเนี่ยจุ๋มเชื่อว่าคือเราจะเสียโอกาสที่จะเจอคนที่ดีนะมันต้องเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจหลักของบ้านเป็นลมหายใจของครอบครัวนะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักสากลภรรยาคือผู้กุมความสุขและความมั่นคงในบ้านโดยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมรวนจิตใจและเป็นผู้เบื้องหลังความสำเร็จเพื่อนคู่คิดนะฮะสักขาภรรยาเนี่ยแหละมาเป็นกำลังใจให้สามีช่วยแก้ปัญหายามสามีเหนื่อยล้านะทำงานนอกบ้านภรรยาคอยต้อนรับเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดเป็นผู้บริหารจัดการรักษาสินทรัพย์ทรัพย์สินนะเพราะว่าทางธรรมเนี่ยภรรยายกให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นะปกป้องทรัพย์สินอดออมวางแผนค่าใช้จ่ายไม่ให้เงินทองสามีรั่วไหลนะเป็นแม่พิมพ์ของลูกเป็นครูคนแรกของลูกนะ
มีบทบาทเป็นแม่ทุกอย่างหล่อล้อมจิตใจอยู่ที่มาตาหรือมารดาเนี่ยแหละนะที่จะเลี้ยงให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจริงๆอ่ะคนจะมีครอบครัวถึงว่าพ่อกับแม่ต้องเข้าโรงเรียนเนาะโรงเรียนพ่อกับแม่นะจริงนะจะได้รู้ว่าพ่อกับแม่ควรมีหน้าที่อย่างไรด้วยและนอกจากนั้นภรรยาก็เหมือนผู้สร้างบรรยากาศและรักษาระเบียบในบ้านบ้านจะน่าอยู่เรียบร้อยส่วนใหญ่เนี่ยสะอาดสะอ้านอยู่ที่ภรรยาเรื่องอาหารการกินความสะอาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อญาติมิตรสำคัญมากนะภรรยาเนี่ยมิตรญาติของสามีก็ต้องเคารพด้วยอันนี้เรื่องจริงนะฮะนะเขาก็จะมีหลักหลายอย่างนะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทิศ6ทิศเบื้องหลังโอเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ภรรยาดีเนี่ยเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยผู้ชายก็ต้องดูแลเขาด้วยนะผู้ชายก็ต้องมีหลักปฏิบัติต่อภรรยายกย่องให้เกียรติสามีต้องให้เกียรติภรรยาไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามและแสดงให้เขาเห็นว่าภรรยาภูมิใจเนาะให้เกียรติภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่ข่มขู่ไม่ทำร้ายจิตใจไม่นอกใจอันนี้ก็สำคัญมากเขาบอกว่าดูผู้ชายอะดูตอนเขามีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีลาภยศมีเงินถ้าเขายังอยู่กับเราเนี่ยแปลว่าเขาใช้ได้นะดูผู้หญิงเนี่ยเขาให้ดูตอนเราลำบากพอผู้ชายตกยากลำบากแล้วผู้หญิงไม่ทิ้งขว้างเนี่ยนี่ก็คู่ชีวิตเห็นไหมนะซื่อสัตย์ไม่นอกใจไม่ทำให้ครอบครัวแตกแยกมอบความเป็นใหญ่ในบ้านวางใจให้จัดการทรัพย์สินดูแลบ้านเรือนที่สุดท้ายเลยอ่ะเชื่อไหมว่าพระองค์สอนว่าให้เครื่องประดับฟังแล้วจริงๆนะจุ๋มได้หนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี2500เหลืองอ่ะอ่านจนเหลืองอ่ะท่านผู้ฟังยังทันสมัยอยู่ได้นะมงคลชีวิตฉบับก้าวหน้า2533 30กว่าปีนะเพราะนั้นเนี่ยให้เครื่องประดับให้ของขวัญสามีควรหาของขวัญเครื่องประดับเสื้อสวยๆผ้าไหมสวยๆไข่มุกสวยๆแหวนเพชรตามกำลังนะมีน้อยก็เป็นน้ำใจนะบางทีเสื้อผ้าใหม่ให้มั่งอะไรบ้างเป็นรางวัลแสดงถึงความใส่ใจไอ้ตรงเนี้ยมันแสดงถึงความใส่ใจนะซื้ออ้าววันนี้วันเกิดอ้าววันนี้วันอะไรอ้าวแม่ซื้อน่ารักนะรับรองเลยครอบครัวจะเป็นสุขแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วเวลาหมดไม่ได้ขายของเลยรุ่นนี้เลือกไม่ได้แล้วใช่ไหมคะรุ่นนี้อยู่กันมาปู่นี้ไม่เลือกแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะก็เอาที่จุ๋มบอกไปสอนลูกสอนหลานได้นะคะนะไปสอนลูกสอนหลานได้ให้เขาเลือกคู่ให้เลือกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ เอาอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยบอกคอยเวลาดีๆมีสาระสบายใจไม่เบื่อหน่ายขอบพระคุณมากนะตามกำลังบุญวาสนาที่มีขอบคุณครับสวัสดีคุณเล็กนะคุณเล็กเขาใหญ่บ้านเดิมอยู่ราชบุรีนะตอนนี้ย้ายแล้วที่นี่เย็นกว่าใช่ไหม นะสวัสดีทุกท่านนะฮะอะไรคะเนี่ยมีเมียแก่ย่อมมีแต่ทุกข์ก็หาภรรยาสาวสิคะคุณนาไหวเหรอไหวเหรอคะนะเขามาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้นี่ต้องกราบเขาเลยนะมีคนทำกับข้าวให้กินเนี่ยแหมชลาโนอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้เป็นคำนี้ไม่มีนะฮะนะอันนี้เอามาตั้งใหม่นะฮะชลาโนภริยานังเนี่ยนะอันนี้เอามาผสมผสานเนี่ยจุ๋มก็จะเปลี่ยนนะชลาโนสามีนางทุกขังเสติเอาเปลี่ยนมั่งมีผัวแก่ย่อมมีแต่ความทุกข์แหมสะใจนะนะฟังน้องจุ๋มอยู่เจ้านะขอบพระคุณมากนะทุกท่านบางคนก็ทักมาไม่ได้อ่านบ้างก็อย่าว่ากันนะนะ
นะรักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะที่ฟังจุ่มทั้งสองคลื่นนะตอนนี้ออกอากาศนะทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล. AM 1197นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป .612 ขำๆในโอ้เชื่ออยู่แล้วค่ะอย่างเงี้ยขำอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นจุ่มผมจะพูดคำนี้นะนะสลับกันชลาโนเนี่ยนะสามีนางทุกขังเสติเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้ถ้าตุยเนี่ยเราก็ได้หลายตังค์ไหนจะเปิดเงินชาปนกิจนะนั่งนับเงินแล้วนะเขามีเงินชาปนกิจเงินฝาโลงเงินนู่นโอ้หลายแสนหลายแสนถ้าใครมีสามีรับราชการนะฮะแต่อย่าคิดอย่างนั้นเขาอยู่เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจให้เราเนาะพี่มาลัยเนาะพี่มาลัยเจ้านะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ขอท่านผู้ฟังสุขใจสุขกายนะศุกร์เสาร์อาทิตย์บางทีจุ๋มก็เปิดเพลงไทยรุกกรุงสลับกันบ้างใครอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำมาแต่ไม่ค่อยเปิด เป็นนักจัดรายการที่แย่มากขัดใจคนฟัง อ้าวนะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคม2569นะฮะตรงกับแรมอะไรเนี่ย7ค่ําแหมเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวเขาบอกอีกไม่ได้เดี๋ยวก็เสียตังค์ต้องโทรมาบอกเรานะแต่7ค่ําเนาะพรุ่งนี้8ค่ําเดือน9วันนี้วันโกนนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะคะนะเมื่อวานต้องขอบคุณพี่มาลัยนะเจ้านะพี่มาลัยก็บอกว่าอะไรนะร้านเจ๊หมูสบู่หมดเมื่อวานทักไลน์กันเมื่อวันก่อนเจ๊หมูส่งขนมเปี๊ยะมาให้วันศาสตร์จีนเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาจะส่งมาให้ทุกปีนี่ตัวแทนจำหน่ายน่ารักมากนะนะส่งขนมเปี๊ยะทุกปีมาให้จุ๋มนะนะขอบพระคุณมากเมื่อวานก็เลยทักไปก็สั่งไปเมื่อวานให้เตไปส่งไม่ได้นะร้านเจ๊หมูป่าโมกเขาขายดีใครอยากจะซื้อสบู่เยอะๆราคาส่งก็ไปซื้อร้านเจ๊หมูได้วันก่อนมีท่านผู้ฟังโทรมาบอกจะซื้อลองไปขายคือจุ่มเนี่ยก็คือจะขายราคาเต็มเนาะคือซื้อโหล2โหลก็จริงเนาะนะก็เมื่อวันก่อนคุณฉายอยู่จังหวัดไหนสันบุรีไหมเอ๊ะจุ่มนั่งนึกเหมือนจุ่มคิดเงินคุณฉายผิดนะจริงๆแล้วก็ผิดไปนิดหน่อยเนาะคิดเกินไปปกติเนี่ยสบู่1โหลจะ768บาทแต่จุ่มจะส่ง760น่ารักไหมล่ะค่าส่งนะ82บาทนะถือว่าเราร่วมกันนะท่านสนับสนุนจุ่มก็ช่วยจุ่มก็ซัพพอร์ตท่านด้วยนะกำไรสบู่มันนิดเดียวท่านผู้ฟังจริงนะของใช้แล้วหมดไปจะ กำไรอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ลดอีกแต่จริงๆค่าจัดส่งเนี่ย82บาทสบู่1โหลนะจุ่มคิด60นะก็เลยเอ๊ะเหมือนเราคิดเงินคุณฉายคิดเกินไหมแต่ถ้าไม่เกินแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยมันขาดสำหรับการส่งด้วยนะแล้วก็เลยเออไม่เป็นไร760โหลนึงแต่จริงๆต้อง700ถ้าคิดตามส่งเลยเนี่ยมันเกือบ800อ่ะนะท่านผู้ฟังนะเกินไป20บาทนะคุณชายเนาะนะจะแจ้งให้ฟังเอ๊ะเจ้าเอ๊ะคุณจุ่มเขาซื้อสบู่จุ่มใช้ตลอดนะจริงตั้งแต่ตอนนั้นราคาโหลละ650บาทนะตอนนี้มัน760รู้สึกจะคิดเกินไป20แต่ถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันขาดด้วยซ้ำนะแต่จุ่มมาลดให้ท่านเองนะก็ไม่เป็นไรเราก็ยึดเอาที่เราส่งเนาะนะยึดที่เราส่งนะอันไหนขาดก็บอกอันไหนเกินก็บอกนะคราวหน้านะเดี๋ยวจะลดให้ตามสัดส่วนนะคะแจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบนะไม่ได้เดี๋ยวบาปนะท่านผู้ฟังนะก็เต้ก็เลยไปร้านลูกสาวสมบัติเจ๊หมูเมื่อวานนี้นะก็ไปส่งสบู่เขาเอาไป2ลัง2ลังนี่200ก้อนนะคะเขาจะซื้ออย่างนี้แหละกาแฟ1ลังมียาสีฟันมีชื่นใจนะมีดีท็อกไปด้วยส่วนกระดูกอ่อนปลาฉลามดวงตาแปะกล้วยเขามีถ้าจะขาดก็แฟกซิดออยตอนนี้จุ๋มรอคำตอบจากน้องบอยนะว่าให้เช็คราคาจากเมืองนอกเนาะมันตอนนั้นมันไม่นิ่งไง
ตอนนั้นมันราคาที่เขาลบเลิบกันเนี่ยนะเพราะตัวน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยต้องนำเข้านะคะของเราอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศแต่เรามาเปิดมาบรรจุเป็นซอฟเจลในบ้านเรานะสมัยก่อนนะตอนรับเข้ามาเนี่ยโอ้โหราคาน่าดูชมท่านผู้ฟังนะมันมีทั้งหลายอย่างนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะนะก็ขอบพระคุณมากนะบางคนโทรมาอ้าวไปซื้อนี่ละกันนะเมื่อวานนี้ขอบคุณคุณอะไรนะคนหนึ่งคุณยุพินใช่ไหมคะเมื่อวานบอกไปซื้อของคุณจุ๋มที่ร้านซอโลนะขอบพระคุณมากไปซื้อมาจากร้านซอโลท่าเรือไปซื้อไอแคร์แคร์บอรี่นะคะดีค่ะทานวันละ1เม็ดนะคะนะทานวันละ1เม็ดนะหรือจะอมก็ได้จะเคี้ยวก็ได้จะกลืนก็ได้นะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจุ๋มกินทุกอย่างอ่ะนะนะคุณเซิร์ชดูได้นะเวลาเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตรวจสอบได้หมดนะเนี่ยคุณเอาตั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะเข้าไปใน Google ในกล้องนะมันจะทำให้เราหมดทั้งหมดเลยเนี่ยก็บอกว่าเป็นแคร์บอรี่นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะตาแบรนด์แซมสันนะฮะน้ำหนักสุทธิ30กรัมบรรจุ30ของเราเม็ดใหญ่นะฮะบางคนบอกโหเม็ดใหญ่นั่นแหละกินวันละเม็ดพอนะสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาซาเบอร์รี่สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่อาเซโรราเชอร์รี่วิตามินบีรวมหลากหลายวิตามินเอด้วยนะบางคนคึ้มคึ้มขับรถกลางคืนไม่ได้บางคนอยู่ตาเป็นอะไรต่างๆเนาะเป็นการดูแลเนาะสรรพคุณนะของเขานะนะสรรพคุณของแคร์บอรี่นะบางคนก็บอกว่าหนูเป็นนั่นหนูเป็นนี่ป้าเป็นนั่นป้าเป็นนี่เป็นทุกคนน่ะพอ40เนี่ยตายาวตาสั้นตาเอียงน้ำตาท่อน้ำตาตันอย่างเงี้ยเพื่อนจุ๋มเนี่ยไปได้กันนะนั่งไหนนานๆมันต้องเอียงกันแล้วแล้วก็หยอดเลยนะน้ำตาเทียมบอกให้กินไม่กินแต่จุ๋มไม่ค่อยได้บอกใครเนาะบางทีขายเพื่อนเนี่ยมันยากเนาะเขาจะคิดว่าเราไปเอาประโยชน์จากเขาถ้าเขาสนใจเขาถามเองรู้สึกจะมีคนเพื่อนซื้อไปสองไปคนนึงแล้วก็หายไปเลยเขาไม่ได้ต่อเนื่องไงเพราะนั้นเนี่ยตัวแคนเบอรี่หรือตัวเบอร์เบอรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะป้องกันหลายๆอย่างนะฮะดูแลนะเกี่ยวกับดวงตานะมีอะไรบ้างเนี่ยครบหมดทุกอย่างนะคะอ่ะแจ้งให้ทราบนะกระปุกละ700บาทนะส่งถึงหัวกระไดบ้านเมื่อวานป้าอะไรนะป้าที่ว่าอยากกินกระดูกอ่อนแต่กินไม่ได้นะสั่งดวงตานี่ก็กินนะ4กระปุกสั่งที4กระปุกนะคุณละเมียดนี่กินทั้งตระกูลมาแล้วบางทีมาแล้วคุณโจมแต่เขาโอนเงินถ้าโอนเงินก็สะดวกนะมีหลายๆท่านโอนเงินก็เบอร์โทรศัพท์จุ๋มที่อยู่หลังผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟแซมสันสบู่แซมสันเบอร์มือถือจุ๋มเนี่ยเป็นเบอร์พร้อมเพลย์นะฮะเป็นเบอร์พร้อมเพลย์ก็สามารถที่จะโอนเงินได้แล้วก็ยืนยันตัวตนก็คือชื่อจุ๋มเนี่ยคือกลองทิพย์วงสุวรรณโอเคไหมนะอยากจะใช้อะไรอยากจะกินอะไรอยากใช้สบู่อยากกินกาแฟโบฮิมะเหลืออยู่2กระปุกแล้วนะนะแจ้งให้ทราบนะขนาด60กรัมนะคะเมื่อวานมีท่านบางหลายคนซื้อไปมีแม่ติดเตียงเป็นยาสามัญประจำบ้านนะใครที่ได้ไปเมื่อวานมีสั่งไป 2-3 เจ้าใส่ตู้เย็นไว้นะคะนะ60กรัม850บาทอันนี้นำเข้าเนาะมันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศจีนตอนนั้นจุ๋มไปจีนเขามีการทดลองเอาร้อนๆมาดีจังเลยนะน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้เป็นแผลเรื่อยใช้ตัวนี้ได้ไปแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะนะจ๊ะโทรมานะ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน

0: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
2: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
1: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
2: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
5: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
6: ยาวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการ

0: กษตรกรยุคใหม่ต้องเลือกของดีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือช่วยดูแลดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พืชผักและผลไม้เติบโตงอกงามปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือดินดีพืชสวยรวยทั่วไร่นาเกษตรกรเลือกใช้บอกต่อกันมาปุ๋ยดีต้องตราพญาเสือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือของดีเพื่อคนรักดินรักพืชรักการเกษตร
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
6: ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
3: นะขอบคุณนะแม
0: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
0: เกษตรกรยุคใหม่ต้องเลือกของดีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือช่วยดูแลดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พืชผักและผลไม้เติบโตงอกงามปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือดินดีพืชสวยรวยทั่วไร่นาเกษตรกรเลือกใช้บอกต่อกันมาปุ๋ยดีต้องตราพญาเสือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือของดีเพื่อคนรักดินรักพืชรักการเกษตร
8: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตร พืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารุยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารุยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
7: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
13: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
8: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับก็หลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมานะนางรองครับมีกอดหมอนนอนหนาวจากนู่นเลยอุดัยเจริญมีสาวฝั่งโขงของสมัยอ่อนวงนะของพี่สาวท้ายตลาดเชียร์พี่หน่อยพรสวรรค์ลูกพรหมครับพี่ชายช่องตะลิกาครับไม้คาลิปโซครับยอดกวีมณีชัยมีคิริโดนรักจากสาวสวยบ้านหมี่มหาสอนนะแล้วก็มีเพลงแว่นวิเศษจากสาวสวนนกเสน่ห์สาวเวียงพิงครับจากพี่ตรงใบแจ่มแจ้งทักทายหน้าเฟซบุ๊กด้วยนะครับยอดกวีมณีชัยเข้ามาชมกันในช่วงดีๆตรงนี้นะฮะผมกำลังเช็คอยู่ว่าคลื่นไหนยังไม่ได้รับลิงก์ผมบ้างนะจะทะลอน197ลพบุรีครับตำรวจภูธรภาค9แล้วก็ที่โรงพยาบาลฐานบกวงเวียนสักแก้วครับเราจะเจอกันอย่างนี้

มาช่วงนี้ที่จังหวัดสตูลเนี่ยฝนตกทั้งคืนเนี่ยบ้านลุงช้างนี่เปรี้ยงป้างเปรี้ยงป้างเนี่ยทำให้ตกฟ้าร้องเมื่อคืนเนี่ยเนาะแต่ไม่ตกแฮะคือตกเหมือนกันนะปล่อยๆไม่เยอะนิดๆหน่อยๆแต่ไปดูหน้าหมู่บ้านเอาตกเยอะเออแปลกเว้ยทำไมไม่ขออนุญาตเข้ามาใช่ไหมฝนตกดีครับอากาศดีพี่น้องครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างใช้เถอะใครยังไม่ได้ใช้รีบใช้เลยเดี๋ยวพอข้าวแต่งตัวตั้งท้องอ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเอาดึงรวงไปใช้ส่วนท่านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลหรือจะเป็นข้าวเป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังก็ได้ถ้าวันนี้นะฮะมันขาดฝนฝนมันทิ้งช่วงนะจริงๆแล้วเขาพยากรณ์อากาศไปจนถึงวันที่สี่ที่ห้านะเออวันที่สี่แล้วเนี่ยจะห้าแล้วพรุ่งนี้ก็ห้าแล้วฝนจะตกเยอะถึงวันที่หกเนี่ยนะครับก็บางที่ยังไม่มีฝนเลยนะต้นไม้ใบไม้มันเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเอาเม็ดฟูกกดอะมิโนลุงช้างไปใช้นะครับเม็ดละ250 บาทซื้อ1 กล่อง 5 เม็ด 1,000 บาทครับสั่งซื้อได้เลย0812901691ไปฟังก่อนหมอนอนหนาวครับเสียงร้องของผ่องศรีบรนุชครับจากสาวสวยนู่นอุดัยเจริญควรการหลงสตูลมอบให้แฟนเพลงทุกคนครับถ้าใครได้เฟซบุ๊กไลค์

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ขอบคุณมากครับยอดกวีมณีชัยเข้ามาชมแล้วก็ยังอยู่กับเรายาวอย่างเงี้ยนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเพลงไมค์คาลิปโซนี่มาสนุกเพลงนี้ดีมากเมื่อคืนนี้ตอนสัก3 ทุ่มกว่าๆเนี่ยตำรวจจากเมืองลพบุรีรับแจ้งว่ามีคนยิงกันเสียชีวิต2 รายที่ตลาดโต้รุ่งวงเวียนสะแก้วลพบุรีนี่แหละครับโดยท่านภูมิกับการฐานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีภูมิกับการตำรวจภูธรเมืองลพบุรีครับพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์แล้วก็พันตำรวจเอกรณรงค์สุรทศนะครับก็ไปดูที่เกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขายในตลาดโต้รุ่งสะแก้วเนี่ยแม่เราก็ชอบกินด้วยร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวท่าวุ้งใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้งเลยพบผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้าน1 รายเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอายุก็61 ปีครับห่างไปประมาณตั้ง20 เมตรกับพบผู้เสียชีวิตอีก1 รายนี่อายุ64 ปีในมือยังมีอาวุธปืนอยู่นะตรวจสอบในกระเป๋ากางเกงยังมีซองกระสุนอีก3 ซองเรียกแมกกาซีนนะที่เอวเนี่ยมีปืนอีก1 กระบอกรวมแล้วมีปืน2 กระบอกครับจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่นี่มีปากมีเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องนี้เรื่องสินที่ยืมกันมานานนั่นแหละครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดส่วนร่างผู้เสียชีวิตมอบให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อพิสูจน์ต่อไปกำแพงอย่าว่าแต่นนทบุรีกำแพงเพชรปืนดุเลยครับลพบุรีก็ไม่น้อยหน้านะยิงกันตายในตลาดวงเวียนสะแก้วตลาดโต้รุ่งนะอ้าวเล่นกันซะแล้วเนี่ยแม่จริงๆรักไตห่วงใยไตครับก่อนนอน1 เม็ดเพื่อการบำรุง2 เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะยาย่าบริงก็ได้หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลเรื่องสายตา
3: ตัวพี่
2: เชียร์พี่หน่อยครับพรสวรรค์ลูกพรหมครับ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: นานๆจะใช้เฟซบุ๊กอันนี้ทีนี่ก็จะมีพวกเพื่อนฝูงที่รู้จักกันมานานก็ขึ้นมาทักทายกันนี่น้องอิทบัญชาเถื่อนเจริญนี่ยังไปรับที่ร้านคุณชำนาญมาขายหรือเปล่าไม่รู้ไทยทิพย์โอสถไม่แจ้งพี่พี่นอนี่ก็เดี๋ยวนี้หันไปทำรถแอร์แล้วเป็นช่างนอช่างนออยู่ทองเอ็นหน้าร้านหมอเก่งอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นนี่ก็มาพี่ประพิษเนี่ยเป็นทั้งช่างภาพช่างวิดีโอเป็นคนที่ให้ความรู้ผมเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้ไปเป็นนักจัดรายการทางอีสานทั้งร้อยเอ็ดหรืออุดร นี่แหละไหนครับไทยทิพย์โอสถเรามีมานานกว่า20ปีแล้วนะทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะใช้ดีแล้วก็บอกต่อเป็นก้าวบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็เอาสูตรดั้งเดิมพระประธานนะกล่องละ200บาทถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทไมค์คาลิปโซครับพี่ยอดกวีมณีชัยลองฟังAM 1197ลพบุรีนะฮะอยู่นนทบุรีฟังชัดไหมล่ะเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยเลยลีลันที่จอสอนหนึ่งประมาณสักน่าจะประมาณตีสองตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งเพราะเราเริ่มเที่ยงครึ่งแล้วก็ไปตีหนึ่งเที่ยงครึ่งแล้วก็ไปจบตีหนึ่งครึ่งรายการเราเนี้ยจะไปออกอากาศตอนตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองครึ่งนะครับที่จอสอนหนึ่ง657กรุงเทพแต่ตอนนี้ลองเช็คหน่อยว่า1197ชัดดีไหมล่ะไม่คาลิปโซเดี๋ยวนี้เด็กไม่ค่อยรู้จักจังหวัดคาลิปโซอ่ะเขาทำเวทีให้เช่าด้วยใช่ไหมรู้จักกันจังหวัดสามชาชาชาชาก็จริงๆนะคาลิปโซนี่แหละ

อ๋ออยู่อุบล FM 102.5 ครับแม่ถ้ารายการผมไปเปิดที่นั่นคงจะมีคนฟังบ้างเนาะเอาไม่ได้ทำรถแห่แล้วเหรอพี่พนอ

ร้านอำนวยบิวตี้โทรเข้ามาผมไม่ได้รับสายนะโอ้โหจริงๆแม่พอดีผมไม่ได้ทำวงดนตรีซะแล้วเนี่ย

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: 0812901691ไทยแคลพลัสครับอันนี้ไม่ใช่ยานะเอาไปเสริมกระดูกนะครับไทยกระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่2กระปุก500บาททานวันละครั้งครั้งละ2เม็ด2กระปุกทานได้1เดือนครับคิเรโดนรักอีกแล้วครับเออรู้ว่าตัวว่าคิเรยังมีคนรักก็ดีแล้วเดี๋ยวต้องให้ใครแต่งรูปหล่อโดนรักมากเนาะสาวสวยมหาสอนบ้านมีนะครับส่งให้ร้านอำนวยบิวตี้ด้วยนี่ให้พี่ทองใบด้วยจ้า

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: มีทั้ง2สูตรนะทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและกระชายดำนะกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามานี่ครับเพื่อบำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณดูแลข้อต่ออะไรต่างๆตรงนี้นะฮะเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะครับนี่สั่งตรงมาจากยุ่นปีญี่ปุ่นเลยนะสาวสวนนกชัยนาทครับส่งเพลงให้พี่มณิษฐ์ขันทำน้ำแล้วก็พี่ทองใบนะชื่อเพลงแว่นวิเศษผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครร้องดีซะด้วยเพลงนี้นะ

แม่วันวิเศษนี่ไม่รู้เหมือนกันนะคนไปตัดสินใจไปฆ่าเขาตายเนี่ยท่านจะหนีไปไหนก็ไม่ไปไม่ยิงตัวเองตายฟิวขาดขนาดนั้นเลยนะไม่ห่วงคนข้างหลังไงนะพ่อแม่ลูกเมียจะอยู่ยังไงตัวเองไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวมาเลยมีญาติพี่น้องอีกอะไรอีกไม่ทำอะไรก็อารมณ์ชั่วบูบเป็นอย่างนั้นคนเนาะอ่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อครับมรักขี้นกสกัดเย็นนะแบบนี้ท่านมั่นใจไทยทิพย์โอสถนะดูแลสุขภาพกันกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้ท่านบางคนเป็นเบาหวานนะครับโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถฮอนิโป้เท้าประจำนะรวมไปถึงยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถใส่เลี่ยมจอยและจอยมิกฟู้ดสำหรับคนที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเม้นทีสี่ห้าตำบลแบบพี่ทองใบเนี่ยใช้ได้เลยนี่ครับวันนี้ลาไปแล้วส่งท้ายกับเสน่ห์สาวเวียงพิงมอภัยสมางสามชุกสายทวีศรีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกร้านอำนวยบิวตี้น้องแดงพี่มณิขันทับน้ำพี่จาพนมชมวงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยและก็แฟนเพลงทุกท่านเลยนี่ครับน้องลำพึงไม่ได้อยู่สามโนราไม่ได้ฟังแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็อกหักจากทองใบอ่ะแอบรักทองใบนี่ไปทำให้เขาอกหักเขาเลยหนีไปอยู่ที่อื่นซะแล้วสิไปแล้วนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงโช

0: ปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายเสียศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
12: สำนักงานกสทช.ภาค1โดยสำนักงานกสทช.เขต15ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและ

0: ฐานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยกสทช.เขต 15ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต 15พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่6ถึง7กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
1: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับสำหรับกับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิธพลชัยพุทธครับ
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนิพิธพลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
1: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณเบรกที่3แล้วนะคะเจอกันมา2รอบแล้วตั้งแต่เช้าตรู่3-4ช่วงนึงแล้วก็ไปเก็บตกตอน5-6 โมงเช้าอีกช่วงนึงส่วนช่วงนี้6-7 โมงเช้าที่จทล AM 1197 1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีวันนี้ปุ้มเปิด2เพลงเลยคือเป็นเพลงสั้นๆแล้วก็ฟังช้าๆเย็นๆเช้าๆแบบนี้เนาะฟังสบายๆให้สดชื่นทุ่งรวงทองเวอร์ชันคุณก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เพลงอะไรนะมนรักดอกคำใต้เสียงร้องของครูชรินทร์นันทนาคอและคุณสุนารีราชสีมานะคะที่เปิดทุ่งรวงทองเพราะว่าตอนนี้แต่ละท้องที่ข้าวก็สุกเหลืองใกล้จะเกี่ยวในหลายๆพื้นที่แล้วขั้นตอนสุดท้ายที่อยากได้เมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีและไม่มีความชื้นก็จะเป็นวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำให้เมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีแล้วความชื้นไม่มีก็วีซ่า2นี่แหละค่ะถ้าไม่มีอะไรมาปนเลยไม่มีอะไรมากวนไม่มีโรคหนอนแมลงมาแน่นอนนะคะก็ฉีดวีซ่า2อย่างเดียวรอเกี่ยวไปแต่ถ้ากังวลว่าจะมีอะไรมากวนไหมฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงค่ะไม่ใช่ต้องเป็นวีซ่า2สิเนาะฉีดวัคซีนไรกับวีซ่า2เพราะว่าตอนเร่งรวงเราเร่งด้วยวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงมาแล้วนะคะข้าวท้องเสมอกันทุกต้นข้าวสวยถ้าต้องการที่จะให้เมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีและไม่มีความชื้นฉีดวีซ่า2อย่างเดียวแต่ถ้ากลัวจะมีโรคหนอนแมลงมากวนก็ฉีดวัคซีนไรไปด้วยกันไว้แค่นั้นเองค่ะเคยใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นคำนวณที่100 ซีซีน้ำ20 ลิตรนะคะถ้าเป็นไม่ใช่ถ้าเป็นนาข้าวทั่วไปเป็นคนเดินนะคะเป็นคนเดินให้ใช้50 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรนะคะ50-60 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรแต่ถ้าเป็นโดรนฉีดจะใช้ประมาณ100 ซีซีต่อน้ำ10 ลิตรนะคะ100 ซีซีต่อน้ำ10 ลิตรนะยาหยีนี่ช่างงองแงจริงๆเลยเวลาทำงานชอบเห่าเวลาเรียกให้เข้ามานอนในห้องแอร์ก็ไม่ยอมมานอนแล้วก็มาเห่าให้เสียงดังออกอากาศน่ารำคาญมากเชิญเข้ามาข้างในแล้วก็นอนเฉยๆปุ้มมีเพื่อนชื่อยาหยีมองหน้าทำไมหยุดนี่แหละเจ้านายยืนเรียกหน้าประตูก็ต้องเปิดให้คุณผู้ฟังค่ะก็ต้องหาของให้กินอาหารก็แบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคือนางอายุเยอะแล้วอ่ะนางก็เลยเบื่ออาหารเม็ดนางก็เคี้ยวไม่ค่อยจะไหวอาหารเปียกนางก็เลือกกินมาก1กิน1ซองทิ้ง1ซองอ่ะคุณผู้ฟังดูเถอะเลี้ยงเถอะสุนัขแมวเนี่ยนะคะน้องหมาน้องแมวอ่ะเลี้ยงเถอะเขาให้คุณมีภาระเพิ่มใช่ไหมยายีเงียบเลยหยุดแล้วนางก็จะชอบทำตาแป๋วๆนะคุณผู้ฟังค่ะแบบเงยหน้ามองเราแล้วก็ทำตาโตให้เรารู้สึกว่าแบบขอนมหน่อยเหอะถ้าไม่ให้เนี่ยมันจะรู้สึกผิดนะน่าสงสารขอนมกินหน่อยอะไรประมาณนี้เราก็แบบแล้วหรือไม่ใช่หมารู้นิสัยคนนะเอ้ยไม่ใช่คนรู้นิสัยหมานะหมารู้นิสัยคนคือนางรู้ว่าถ้าอ้อนแล้วเนี่ย เนี่ยทำท่าทางแบบแม่อ้อนๆเนี่ยต้องได้กินหนมแน่ๆต่อให้ดุเสียงดังยังไงก็ช่างนางจะทำตาละห้อยหลบไปแป๊บนึงแล้วก็มาทำหน้าละห้อยอีกแล้วปุ้มก็จะใจอ่อนให้ขนมนางนางก็จะทำแบบนี้ล่ะค่ะคือเหมือนรู้เลยอะว่าถ้าทำแบบเนี้ยต้องได้หนมแน่ๆเพราะฉะนั้นก็จะทำแบบนี้แหละทำหน้าน่าสงสารพอได้ขนมแล้วก็ไปเลยประมาณเนี้ยคนที่ไม่เลี้ยงอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะผูกพันน้องหมาไม่ได้มีไว้เฝ้าบ้านนะคะเขามาเป็นเพื่อนเราอย่าทิ้งให้เขาต้องอยู่คนเดียวแต่ยายีก็โดนทิ้งประจำเลยเมื่อก่อนมี2ตัวค่ะมียาย่ากับยายีแต่ว่ายาย่าเขาไปแล้วก็เหลือยายี1เดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงแล้วอะที่ไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาคงลำบากแย่เหงาตายเลยประมาณนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะสุดน้องหมาน้องแมวอ่ะน่าเลี้ยงนะแต่หนูอ่ะไม่น่าเลี้ยงเราจะไม่เลี้ยงนะคะเจอตรงไหนกำจัดให้สิ้นซากโดยเฉพาะข้าวใกล้ท้องอย่าได้ให้หนูมากวนในนาเด็ดขาดสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนี100ซีซีน้ํา20ลิตรฉีดให้รอบนาเข้าไว้ค่ะฉีดรอบๆก็พอแต่ถ้าเกิด ขออภัยค่ะถ้าเดินกลางได้ก็เดินนะคะเดินกลางได้ก็เดินแต่ว่าต้องเป็น100ซีซีน้ํา20ลิตรห้ามเอาอะไรมาปนนะคะสมุนไพรปราบหนูนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวค่ะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต้องยกหน้าที่ให้วัคซีไรเท่านั้นอย่างอื่นสู้เราไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะแคร์แกรนเหลืองเตี้ยไม่กินปุ๋ยวัคซีไรอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข่าวระยะแรกก่อใช้วัคซีไรส์80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดกสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: คุณผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาเป็นฉบับที่4แล้วนะคะฝนตกหนักมากมีผลกระทบตั้งแต่4-7กันยายนนี้แน่นอนแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกมากในวันนี้4-7กันยายนนะคะฝนตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีที่นี่จะมีฝนตกหนักมากส่วนพื้นที่ที่จะฝนตกหนักวันนี้นะคะภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย สกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษค่ะภาคกลางลพบุรีสระบุรีค่ะภาคตะวันออกนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้เป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะซึ่งจะมีอิทธิพลถึง7กันยายนค่ะคุณผู้ฟังนะคะเน้นเลยแต่ละวันก็จะมาบอกให้ว่ามีตรงไหนบ้างวันนี้จะเป็นลพบุรีสระบุรีสำหรับภูมิภาคนี้นะคะตามนี้นะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็เตือนมานะคะส่วนภาคกลาง6จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง 7-13 กันยายนนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในช่วง 7-13 กันยายนช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.จะเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองจะเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือเป็นบริเวณที่เรียกว่าแนวฟันหลอจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่าง 7-13 กันยายนภาคกลางมี6จังหวัดค่ะกรุงเทพมหานครนะคะอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกค่ะอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดและบางกรวยนนทบุรีค่ะบางเลนนครชัยศรีและสามพรานที่นครปฐมค่ะสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอสมุทรปราการที่อำเภอเมืองพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและบางบ่อค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานไปยัง6จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรทั้ง3สมุทรเลยค่ะสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลเฝ้าระวังและเตือนภัยช่วงประมาณ 16:00 น.ถึง 19:00 น.เนี่ยต้องเฝ้าระวังภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองทั้งงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำพื้นที่จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าประชาชนสงสัยสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนได้ที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ถ้าได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ก็สามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ค่ะแอด LINE เพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะคะ ID ก็คือ @1784ddpm นะคะก็จะได้รับ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นี่อันนี้เป็นเพื่อนทางไลน์สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใน App Store หรือ Play Store นะคะเป็น Thai Disaster Alert นะคะไปดาวน์โหลดมาไว้ได้ในพื้นที่เสี่ยงจะได้รู้ไว้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนใน6จังหวัดภาคกลางนะคะส่วนกรมประมงนะเขาไปวางตะข่ายดักปลามาตรวจสอบปลาหมอคางดำที่บริเวณเขื่อนลำปาวค่ะน่ารำคาญเนาะจริงผู้มานข่าวเรื่องปลาหมอคางดำแล้วแบบรำคาญมากชีวิตในวันข้างหน้าอาจจะไม่ต้องมีปลาอะไรกินกันแล้วค่ะถ้ายังกำจัดได้ไม่สิ้นซากอ่ะคือบางอย่างต้องบอกเลยนะประมงก็ดีเกษตรก็ดีเจ้าหน้าที่เกษตรเจ้าหน้าที่ประมงบางอย่างเขาก็หมดปัญญาเหมือนกันนะอ่ะคุณผู้ฟังเรื่องประมงปุ้มไม่พูดถึงอ่ะเพราะปุ้มอยู่ด้านเกษตรกับเกษตรกรมาเนี่ยปัญหาเพลี้ยกระโดดระบาดเนี่ยจัดการได้ไหมไม่ได้นะเอานู่นเอานี่มาใช้เอาไม่อยู่เวลามันลงมาพรึบๆจริงๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้แมลงทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลาบุกเข้ามานี่ระบาดในพื้นที่เกษตรกรปวดหัวเกษตรพื้นที่ นักวิชาการเกษตรแก้ปัญหาไม่ได้บางเรื่องทำอะไรไม่ได้แต่ชาวบ้านทำได้อ่ะชาวบ้านทำได้มั่งไม่ได้มั่งก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปไงปุ้มท้าด้วยนะไอ้เรื่องหนอนหัวดำมะพร้าวกับเพี้ยกระโดดเนี่ยคือตระกูลเพี้ยทั้งหลายอ่ะมาเลยปุ้มท้าด้วยสูตรไหนที่ว่าแน่แพ้วัคซีไรหมดพืชไร่ก็แพ้วัคซีเน่หมดระบาดในไม้ผลราดำในมะม่วงเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่มีใครจัดการได้ต่อให้นักวิชาการเกษตรมาสูตรนั้นสูตรนู้นสูตรนี้ได้ผล ET แรกสักครู่หมดแล้วก็มีไซด์เอฟเฟคด้วยเอาสูตรนั้นสูตรนี้มาประโคมลงไปเชื้อรากินอีกประโคมลงไปมดมาอีกประโคมลงไปก็เหี่ยวเฉาอีกบางทีก็ดีตอนแรกสักพักหมดกันฝนตกหายหมดจับใบยังไงก็ไม่อยู่สู้ปุ้มไม่ได้สักรายเดียวท้าพิสูจน์ด้วยไม่งั้นไม่เสียงแข็งขนาดนี้หรอกคุณผู้ฟังขามีหลายท่านนะคะพอบอกอะไรนะเมื่อวานนี้หมาดเลยวัคซีนวีซ่าขั้วเหนียวมันกันเข้าดีได้จริงเหรอกันได้แน่นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจไม่ต้องสั่งกลัวเปลืองตังค์ไม่ต้องสั่งเลยจริงๆคุณผู้ฟังขาว่าบังคับเขาไม่ได้นะดีจริงไหมมาถามปุ้มมุ้งก็ต้องบอกว่าของปุ้มดีป่ะแล้วมันดีจริงๆอ่ะไม่งั้นไม่กล้าเสียงดังขนาดนี้หรอกนี่อีกเหมือนกันในกรณีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ประมงเนี่ยนักวิชาการประมงก็ไม่รู้หมดปัญญาแต่อีตอนนำเข้ามานี่โอ้โหเลี้ยงเหอะนี่นู่นนั่นทุกวันนี้ขนาดชายฝั่งหวานโยนอวนลงไปได้แต่ปลาหมอคางดำมา 2-300 กิโลแล้วที่น่าตกใจก็คือไม่มีสายพันธุ์ชนิดอื่นๆมาให้จับเลยอ่ะไม่มีปลาทะเลชนิดอื่นๆมาให้ได้เลยได้แต่กวาดปลาหมอคางดำมา200กิโลอ่ะแล้วลองคิดดูเหอะมันไปตรงไหนก็จะมีแต่พวกมันอะปลาอื่นไม่มีต่อไปเราคงไม่มีปลาจะกินแล้วแหละถ้ามีอีปลาหมอคางดำระบาดโดยที่ไม่หาทางแก้แบบนี้แล้วจะให้มนุษย์ลุยลงไปเป็นจุดสุดท้ายของระบบนิเวศมันก็ไม่น่ากินมันกินได้แต่มันไม่น่ากินอุ้ยแต่มันก็มีปลาหลากหลายนะที่ไม่น่ากินแต่คนก็ยังกินอะเนาะชาวประมงเนี่ยพบว่ามันเหมือนกับปลาหมอคางดำอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์กรมประมงก็เลยจะส่งทีมลงพื้นที่วางตะข่ายดักปลากันเมื่อวานนี้ตอน 6:00 น.เขาดักกันไปเมื่อคืนเนี้ยผลเป็นไงไม่รู้กรมประมงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์มีนายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่วางข่ายดักปลาบริเวณโดยรอบจุดที่ชาวประมงพบว่ามีปลาต้องสงสัยคล้ายปลาหมอคางดำผลการตรวจพิสูจน์จะรู้กันในเช้าวันนี้ชาวประมงในพื้นที่ก็ร่วมกันเฝ้าระวังเก็บข้อมูลและสังเกตปลาที่จับได้ว่ามีปลาหมอคางดำปนมาไหมและอาสาสมัครประมงพื้นบ้านก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่แนะนำชาวประมงที่มาหาปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวให้ช่วยสังเกตว่ามีปลาตัวใดที่จับมาแล้วมันคล้ายปลาหมอคางดำหรือไม่เจ้าหน้าที่ประมงกำลังตรวจสอบอยู่ 3-4 วันที่ผ่านมายังไม่เจอเพิ่มเดี๋ยวนะยังไม่เจอเพิ่มแสดงว่าเจอนี่ไว้ใจไม่ได้นะการตรวจสอบปลาที่จับได้ในเขื่อนลำปาวดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวันที่31สิงหาคมชาวประมงรอบดักปลาและจับลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำได้1ตัว ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านนาอวนตำบลหนองสวงแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การตรวจสอบของประมงและเครือข่ายประมงพื้นบ้านค่ะเจอตัวเดียวก็ต้องมาตรวจสอบเพราะตัวเดียวนี่แหละอันตรายชาวประมงยังแจ้งเพิ่มอีกว่าก่อนวันที่31สิงหาคมเนี่ยก็เจอลักษณะคล้ายกันมาก่อนจับได้คนละตัวรวมแล้วประมาณ 3-4 ตัวค่ะไม่รู้ว่ามันแพร่ระบาดเข้ามาหรือว่ามีคนเอามาปล่อยอาจจะปล่อยปนมากับลูกปลานิลที่มาใช้เป็นเหยื่อตกปลายังหาข้อสรุปไม่ได้ในขณะที่นายยุติธรรมภูบัวนาคชาวประมงตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าเรื่องนี้ชาวประมงกลัวว่าจะกระทบกับรายได้หากปลาพื้นถิ่นลดลงไม่อยากให้ปลาหมอกลาคางดำมาแพร่ระบาดเกรงว่าจะเข้ามาทำลายปลาพื้นถิ่นหากปริมาณปลาลดลงก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมงเนื่องจากปัจจุบันนี้รายได้จากการขายปลาวันละประมาณ 300-500 บาทนายสมศักดิ์ทองหุ่นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นเปิดเผยว่าช่วงค่ำเมื่อคืนนี้กรมประมงส่งเจ้าหน้าที่วางข่ายดักปลาใหม่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและบริเวณจุดโดยรอบที่พบปลาลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำที่บ้านนาอวนตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีเพื่อพิสูจน์ว่ามีปลาชนิดนี้อยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่และคาดว่าจะได้ผลในช่วงเช้าวันนี้ล่ะค่ะก็จะดำเนินการควบคู่กันไปกับการประสานผู้นำชุมชนประชาชนและชาวประมงรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว6อำเภอรวมถึงผู้เลี้ยงปลากระชังกว่า400รายจำนวนทั้งสิ้น 12,000 กระชังและร่วมเฝ้าสังเกตการสังเกตปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยหากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างทันทีเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบแหล่งที่มาและควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์กันต่อไปมหาศาลมากมายเหลือเกินลากอวนขึ้นมา200กิโลกรัมไม่มีปลาอื่นเลยนะคะเมื่อช่วงต้นชั่วโมงได้ฟังข่าวกันมาว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับสส.สอบตก28รายนะคะมาสมัครทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติทั้งที่รู้อยู่ทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวใจในการประชุมเมื่อวานนี้กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด28รายนะคะเป็นส.ส.ที่มีชื่ออยู่ในปาร์ตี้ลิสต์แต่ไม่ถึงไม่มีใครได้เป็นส.ส.สักคน28รายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วว่าตนน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้ทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ตามมาตรา157คือจะมาสมัครก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะคะมีอะไรบ้าง1 2 3 4บางคนไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำไม่ได้ไปเลือกตั้งอะไรสักอย่างนึงอ่ะหมดสิทธิ์นะคะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 แล้วก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งถึง20ปีคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายชื่อทั้งหมด28คนใน28คนนี้มีพรรคไหนบ้างทั้งที่รู้ก็ยังมาสมัครคุณสมบัติไม่ครบบางคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ ไปเลือกตั้งไม่ครบยี่สิบแปดคนจากสิบแปดพรรคการเมืองนะคะมีนายวุฒิไกรศรีจันทร์ชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจนางสาววาเลนชื่นโชคสรรพรรครวมไทยสร้างชาตินาวาเอกปริญชัยเสวกวิพรรคเศรษฐกิจนายเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปพรรคไทยก้าวใหม่ในวิชัยแซ่เตียพรรคไทยพร้อมไทยนายกำชัยอภิโชครัตนกุลพรรคไทยธรรมนางสาวพนัชกรตุลานนท์พรรคไทยสร้างชาตินายประชวินพาดวชิรานนท์พรรคไทยพร้อมว่าที่ร้อยตรีธนุวงศ์จินดาพรรคกล้าธรรมนางสาวชัญญพรโมอินพรรคพลังประชาชนนางสาววริศลาพังงาพรรครักชาตินายเทวพัฒน์พรหมเอี่ยมพรรครักชาตินายพร้อมพลทินวงศ์พรรคปวงชนไทยนายเศรษฐสิทธิ์นุวงศ์ศรีพรรคครูไทยเพื่อประชาชนนายธนวิทย์พานแก้วพรรคปวงชนไทยนายสิบตรีสมยศนุริตานนท์พรรคครูไทยเพื่อประชาชนนายวชิรชัยคงชัยพรรควงชนไทยนายเลิศบุตรบูรณคุณาภรณ์พรรคกล้าธรรมนายพุทธชาติช่วยรามพรรคพลังประชารัฐนายชยาศักดิ์พูนทรัพย์พรรคไทยชนะนายสมชาติอ่อนประดิษฐ์พรรคฟิวชั่นนายชัยนครินทร์ศรีกุลโรจน์พรรคไทยรวมไทยนายโยธินวรารัศมีพรรคกล้าธรรมนายชัยยศจิระเมธากรพรรคประชาธิปัตย์นายไพบูลย์ลิ้มรัตนมงคลพรรคใหม่พลเอกเดชนิธิเหลืองงามขำพรรคกล้าธรรมและนายรพีขาวทองผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคทางเลือกใหม่นี่ค่ะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งคนคือนายสมพรขวัญเนตรพรรคสังคมประชาธิปไตยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะศาลฎีกาสั่งถอดถอนชื่อ28คนจาก18พรรคการเมืองและอาจถูกดำเนินคดีด้วยนี่ค่ะบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลืมแต่เขาก็ตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจตนาก็ว่ากันไปแต่ถ้าเจตนาก็ดำเนินการค่ะมีเรื่องราวของร้อยตำรวจเอกยิงปืนขึ้นฟ้าเครียดจัดต้องให้ปากคำชาวบ้านบอกว่าสวนสาธารณะในยามค่ำคืนเนี่ยวัยรุ่นส่งเสียงดังคือจากที่เป็นข่าวนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายที่แบบไปงานเลี้ยงกลับมาแล้วก็มาเจอกลุ่มวัยรุ่นนั่งกันอยู่ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อที่จะไล่กลุ่มวัยรุ่นออกไปจากพื้นที่แต่ปรากฏว่าที่เขามานั่งเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นมามั่วสุมแต่ว่ามันเป็นการมานั่งพูดคุยบางคนก็พาลูกมาด้วยแล้วก็รอจะซักผ้าหยอดเหรียญเสร็จแล้วก็จะกลับพอได้ยินเสียงปืนแบบนี้ลูกก็ตกอกตกใจไปด้วยก็มีการลงบันทึกประจำวันแจ้งความร้องทุกข์กันไปนะคะร้อยตำรวจเอกที่ยิงปืนขึ้นฟ้าในสวนสาธารณะหนองทาที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อเป็นการข่มขู่วัยรุ่น ขออภัยค่ะวัยรุ่นที่นั่งอยู่ริมถนนแล้วก็ส่งเสียงดังแต่ปรากฏสร้างความตกอกตกใจกลุ่มวัยรุ่นก็พากันขับรถหนีกระเจิดกระเจิงไปต่อมามีหญิงสาวที่นั่งอยู่ริมหนองทาในวันที่เกิดเหตุไปแจ้งความตามคลิปมีคลิปมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีโดยอ้างว่าไปซักผ้าตู้หยอดเหรียญแล้วก็แวะไปนั่งคุยกับน้องๆที่รู้จักกันเพื่อรอซักผ้าไม่ได้เป็นแหล่งมั่วสุมแต่ปรากฏว่าลูกชายวัย5ขวบตกใจเสียงปืนหลงขึ้นรถผิดคันลูกตกอกตกใจนะคะหญิงสาวคนนี้ก็เลยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดว่ามันเหมาะสมหรือไม่ไล่กันแบบนี้ได้เหรอขณะที่เมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีร้อยตำรวจเอกคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิปพร้อมทนายความก็เข้าพบเจ้าหน้าที่รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อให้ปากคำแล้วก็ชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสีหน้าก็เครียดล่ะค่ะ ผู้สื่อข่าวก็สอบถามเพื่อที่จะฟังคำชี้แจงแต่ร้อยตำรวจเอกท่านนี้ก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วก็เดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนพร้อมทนายความการเข้าพบพนักงานสอบสวนครั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในขณะเดียวกันคลิปภาพที่สวนสาธารณะหนองทาแห่งนี้ตกกลางคืนเนี่ยจะมีกลุ่มวัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงดังเบิ้ลเครื่องรถตั้งวงดื่มชาวบ้านละแวกนั้นก็เดือดร้อนก็อยากให้เจ้าหน้าที่มากวดขันในยามดึกๆอย่าให้มีวัยรุ่นมาส่งเสียงแบบนี้และเข้าใจความรู้สึกของผู้กองที่ถูกดำเนินคดีอาจจะเจอวัยรุ่นที่ก่อความรำคาญทำให้เกิดเหตุการณ์ตามคลิปอะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้านะคะมีเรื่องของข่าวนี้ไปดูหน้าข่าวสดกันความคืบหน้ากรณีนักเรียนม.3ที่กำแพงเพชรก่อเหตุยิงในโรงเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็โดนข้อหารุนแรงด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาตรวจสอบการจับกุมต่อหน้าต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวได้ในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าข้อหาก็คือพยายามฆ่าและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่ในการตรวจสอบแล้วศาลก็พินิจพิเคราะห์แล้วการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74แต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองแล้วกลับไปก่อเหตุซ้ำอันมีลักษณะพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอย่างร้ายแรงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาก็ควรที่จะควบคุมตัวไว้อยู่ระหว่างการสอบสวนตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนี่ค่ะบางทีแบบโซ่หลุดเป็นหมาตัวใหญ่ต่อให้หน้าตาใสซื่อมันก็ดุด้วยสัญชาตญาณคุณผู้ฟังขาแต่อย่างยาหยีนี่ปล่อยออกไปข้างนอกนี่ผู้คนปลอดภัยกัดก็ไม่ได้ตัวก็ใหญ่มากปัญหาเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในเรื่องของสุนัขที่เจ้าของต้องรับผิดชอบอันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านแก้ไขไม่ตกปัญหาเพื่อนบ้านที่ตกลงกันไม่ได้เจ้าของสุนัขต้องระมัดระวังกับการปล่อยสุนัขไปกัดคนอื่นหรือแม้แต่เรื่องของความสะอาดอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะนอกเหนือจากเรื่องราวที่เล่าไปเมื่อสักครู่มีความคืบหน้ากรณียิงกันที่ตลาดโต้รุ่งเมื่อคืนนี้ในพื้นที่ลพบุรียิงกันสนั่น2ศพชายวัย64ควงปืน2กระบอกบุกเคลียร์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวประมาณ3ทุ่มเศษๆได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีรับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต2รายที่ตลาดโต้รุ่งพื้นที่ตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวภายในตลาดโต้รุ่งพบผู้เสียชีวิตหลังร้าน1รายเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสมมุติชื่อนายเออายุ61ปีถัดไป20เมตรพบผู้เสียชีวิตอีก1รายสมมุติชื่อนายบีอายุ64ปีพร้อมตรวจกระเป๋ากางเกงพบแมกกาซีน3แม็ก3แมกกาซีนคือ3แถวที่เอวมีปืนอีก1กระบอกรวมเป็นพกมา2กระบอกจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องหนี้สินที่ยืมกันมายาวนานและเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็มอบให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อตรวจพิสูจน์กันต่อไปทีนี้ก็มีประเด็นปัญหาค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าสาเหตุเป็นความขัดแย้งกันเนื่องจากปัญหาหนี้สินนี่ค่ะท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ามือปืนเนี่ยนั่งอยู่ที่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินไปหลังร้านแล้วก็ชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหลายนัดจนล้มลงกับพื้นแล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อที่หน้าผากตัวเองจบชีวิตตามไปอีก1คนเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุพยายามที่จะทำ CPR แต่ว่าไม่สามารถจะยื้อชีวิตไปได้ค่ะคาดว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันจนขึ้นโรงพักจะเป็นปัญหาเรื่องเงินแล้วเคลียร์กันไม่ได้ระหองระแหงจนกระทั่งเกิดเหตุนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็ติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงนึง 11:00 น. ถึงเที่ยงในช่วงของข่าวเด็ด 11:00 น. นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์เอด้วยแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน 11:00 น. สวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025

0: เพลินร่วงงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆค่ะ
1: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกให้กับการออมของประชาชนอีกสักครู่กลับมาครับ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มวันนี้4กันยายนนะครับ